0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติกระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: บรรดาผู้นำโลกแสดงความยินดีกับผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐพุทธภูมินาคแป้นคว้าดับเบิลแชมป์การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยด้านภูมิใจไทยและปภาดาคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสงศพแก่พระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมและตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ญาติยังความปลาปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมพิธีแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นได้ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
1: ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ
2: พลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเข้มงวดจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและกระทรวง
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาหารือร่วมกันทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมและสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมด6มาตรการ
2: ส สอดคล้องกับพลอากาศเอกมนัสชวัฒนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีรวมถึงพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงคาดว่าจะประกาศรายชื่อในวันที่17กรกฎาคมนี้
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดการสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้ประมาณ5ปีก่อนจำนวน13,200,000รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้มีรายได้เพิ่มโดยยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่ทั้งหมดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยไม่กำหนดกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนื่องจากต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
5: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์แล้วเสร็จจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่14กรกฎาคมนี้และคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในวันที่17กรกฎาคมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบว่าโรงชุมชนมีส่วนสำคัญในการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวและการหาตลาดรองรับผลผลิตซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดจนลดความเสี่ยงช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
7: ถ้าเราทำได้ตั้งแต่ต้นทางคือเรื่องการผลิตมาจนถึงการรวบรวมตรงกลางทางก็คือโรงชุมชนที่เรากำลังพูดถึงไปจนถึงการแปรรูปการดูแลในเรื่องของวัสดุที่เหลือใช้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้และรวมถึงไปทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนนะคะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากกากมะพร้าวกะลามะพร้าวได้แล้วก็รวมถึงในการทำในเรื่องของการตลาดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมดุลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน
6: ด้านนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมระบุว่าลงชุมชนเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามุ่งเน้นกระจายสินค้าในประเทศเป็นลำดับแรกและมีเป้าหมายสำคัญคือการประกันราคาขั้นต่ำเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดผันผวนพร้อมทั้งมีแผนขยายกำลังการผลิตผ่านโรงงานเครือข่ายที่ได้มาตรฐานรองรับอนาคต
8: ส่วนหนึ่งที่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการลงหุ้นกันเป็นเบื้องต้นที่มีทุนเดิมอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะครับเราก็ต้องหางบประมาณหรือว่าพยายามขอสนับสนุนจากส่วนของกองทุนต่างๆหรือว่าของภาครัฐโดยเฉพาะกรมการค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับว่าในการที่ดำเนินงานลงเนี่ยมันต้องมีต้นทุน
6: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้ลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบและมีแผนขยายผลไปยังจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: โรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงฤดูการเพาะปลูกโดยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันที
1: กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนไมซักนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรเตรียมแปลงปลูกให้พร้อมรับมือผลกระทบจากพายุป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรหากผลผลิตเสียหายคือเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชกรณีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทโดยพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะไปแจ้งสิทธิ์การช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรรวมทั้งประสานการช่วยเหลือด้านต่าง
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีโดยนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ลีเยนประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่าในช่วง250ปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปและสหรัฐได้รับการหล่อหลอมผ่านคุณค่าที่มีร่วมกันและสายสัมพันธ์ชั้นครอบครัวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างรัสเซียและสหรัฐที่ดำเนินมายาวนานหลายศตวรรษพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอด250ปีที่ผ่านมามีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความรุ่งโรจน์เกิดขึ้นมากมายด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: ประชาชนชาวอิหร่านจำนวนมากเดินทางมายังมัสยิดแกรนด์โมซัลล่าในกรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เข้าร่วมพิธีบางส่วนร่วมกันตะโกนเรียกร้องให้มีการล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ลงมือลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างไรก็ตามอายาตอลละมอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพในครั้งนี้ทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านกำลังถูกจับตามองจากนานาชาติว่าเป็นบททดสอบระดับการสนับสนุนที่ประชาชนชาวอิหร่านมีต่อรัฐบาลหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงในอิหร่านเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการที่กองทัพรัสเซียอ้างว่าสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหากเมืองคอสเตียนตินิฟกาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียจริงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็คงจะพบหารือกับเขาในเมืองแห่งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านพันตรีอันเดรย์โควายอฟโฆษกของกองกำลังยูเครนกล่าวว่ากองกำลังยูเครนยังคงป้องกันเมืองคอสเตนตินิฟกาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตไว้ได้แม้ว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาสิริสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาสิริแพ้ไป1-2เซตขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0-2เซตพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินทร์แก้วกามือ519เยาวชนโลกหวดเอาชนะนานายโยวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซูเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2-0เซตและเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วย การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจวานิตเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาคลองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเพียรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีโดยในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากเพียรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปภูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่9เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 21.8 องศาเหนือลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การขับรถไม่ใช่แค่มองทางข้างหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของท้องถนนด้วยมองกว้างเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวรอบตัวระวังคนข้ามถนนและรถที่อาจออกมาจากจุดอับสายตาเว้นระยะให้มีพื้นที่หยุดรถลดความเสี่ยงจากการเบรกกระทันหันและเพิ่มเวลาตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดมองไกลไปข้างหน้าให้ไกลกว่ารถคันหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งกีดขวางอุบัติเหตุหรือมีพื้นที่เปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายสัญญาณไฟและจอดรถในที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพียงยึดหลักมองกว้างเว้นระยะมองไกลเคารพกฎจราจรก็ช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยลดความเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุได้เยอะเลยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่1ปัจจุบันมีการฟื้นฟูประเพณี12เดือนในหลายภูมิภาคเช่นประเพณีปอยสางลองประเพณีแห่ผีตาโขนเพื่อผลการท่องเที่ยวการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่บางส่วนให้เข้าได้กับประเพณีใหม่ที่น่าสนใจคือเทศกาลหุ่นนานาชาติจัดที่บ้านห้วยแล้งจังหวัดตราดประเทศไทยจัดสร้างหุ่นเปรตสอนคุณธรรมสูงที่สุดในบรรดาหุ่นที่ส่งมาร่วมงาน50ประเทศทำให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการโดยเฉพาะเยาวชนจะเกิดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมปรับตัวและการใช้ชีวิตรองรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเมื่อก้าวสู่วัยผู้สูงอายุพร้อมแนวทางการปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
21: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตของส่วนตัวกันเพราะว่าผมก็คิดว่าวันนี้มีแฟนรายการหลายๆคนนี่คงจะอายุไม่น้อยแล้วผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องของคนมีอายุนะครับมาพูดคุยกันเผื่อจะเอาประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นั้นนะฮะไปแบ่งปันให้กับทางแฟนรายการได้นำไปปรับใช้ดูนะครับก็วันนี้อยากจะพูดว่าเราคนมีอายุเราจะใช้ชีวิตแบบไหนกันที่จริงผมเองก็ตอนที่อายุ60ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับเคยใช้ชีวิตแบบไหนทำอะไรยังไงก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดแต่พอเข้าอายุ70ปั๊บก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนนะครับตอนอดีตตอนอายุ60แล้วยิ่ง50ก็ยิ่งไม่รู้สึกอะไรใหญ่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองพอหลังจาก70ขึ้นไปรู้สึกว่าตัวเองชักเริ่มแก่แล้วฮะนะเพราะว่าจะไปวิ่งจะไปเดินเร็วหรือไปทำอะไรเนี่ยมันก็หัวใจก็เต้นก็ไปถึง140แม้แล้วก็ที่สำคัญคือเราจะไปทำอะไรแบบเหมือนเมื่อก่อนนะฮะคล่องตัวรวดเร็วอย่างกับเช่นผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยผมจะลุกขึ้นเมื่อก่อนนี้จะรู้สึกว่าลุกขึ้นได้ง่ายแต่ตอนหลังมารู้สึกเอ๊ะรถก็คันเดิมแต่ทำไมรู้สึกอืดๆเหนื่อยๆนะฮะไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคันหนักเข้าไปนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยแอคทีฟนะฮะรู้สึกว่ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่อยากจะไปทำอะไรมากอยากจะนอนสบายสบายอยากจะมีความรู้สึกว่าสบายสบายจะดีกว่าจะไม่ค่อยขยันเหมือนเมื่อก่อนนะที่คึกคักทำไอ้นู่นทำไอ้นี่อะไรต่ออะไรนะแล้วก็ที่สำคัญคือรู้สึกว่าขาของตัวเองเนี่ยหลังจากที่เราไม่ค่อยได้แอคทีฟอะไรแล้วรู้สึกขาของตัวเองนี่ไม่ค่อยมีแรงเหมือนก่อนนะรู้สึกว่ามันทำไมเราไม่ค่อยคล่องตัวทำไมเราไม่ค่อยที่จะขยันเราทำไมถึงรู้สึกไม่ค่อยไปเดินเหินอะไรต่ออะไร เหมือนชาวบ้านเหมือนในอดีตและที่สำคัญก็คือชอบมักคิดถึงนะฮะว่าเอ๊เราจะไปหยิบอะไรของอะไรเนี่ยขึ้นมาคิดอยู่ในใจแล้วเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องไปหยิบของชิ้นนี้นะอะไรก็แล้วแต่เดินไปเอ้าเฮ้ยลืมว่าเอ๊ะตัวเองทำไมจะไปหยิบอะไรเอ่ยเอ๊ะลืมไปแล้วว่าจะหยิบอะไรนะฮะอันนี้ก็ทำให้รู้สึกตัวเองว่าโอ้แสดงว่าเราดีสงสัยเรียกว่าเข้าวัยนะชราละที่จริงผมเองก็ดูหน้าตาก็อาจจะยังดูดีเพราะว่าไปกินไอ้วิตามินนะที่เขาทำให้เราเนี่ยนะแบบว่ากระชุ่มกระชวยดูแล้วเป็นเหมือนพวกแอนตี้เอจชิ่งก็คือทำให้เราไม่รู้สึกแก่ดูหน้าตาก็ผิวพรรณอะไรก็ดูดีนะใครเขารู้ว่าผมอายุตั้ง74แล้วก็โอ้ยก็ดูแล้วยังดูหนุ่มแน่นนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เราพลอยดีใจไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเรานั้นนะฮะไม่เหมือนเดิมอีกละก็คืออายุมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอายุมากจริงๆเพราะว่าขนาดตอนนี้นึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกไม่ออกว่าชื่ออะไรเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวเองตอนนี้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้อยากจะนำมาแบ่งปันนะฮะกับท่านผู้ฟังที่อายุนะฮะเลข6ขึ้นไปหรือเลข7หรือเลข8แล้วว่าคงจะมีลักษณะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนผมเดี๋ยวผมคงต้องไปคุยกันรอบหน้าแล้วครับว่าผมปฏิบัติตัวยังไงทำยังไงในยุคที่ผมตอนนี้เป็นคนนะที่อายุมากแล้วเราคงคุยกันต่อในคราวหน้าละครับสวัสดีครับ
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลมาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life เปลี่ยนขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งจากการสำรวจยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเนื่องจากมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลพร้อมสะท้อนพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life จากมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน พื่อเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านางราวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับภาพพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีและมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆมาอัพไซคลิงให้เกิดประโยชน์คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะจะต้องไม่มีแผลกดทับต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วย
3: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทาง Green Office การเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตเป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย
5: ์ภาระจากท้องทะเลหรือขยะทะเลเปลี่ยนมาเป็นพลังที่จะช่วยทำให้สังคมเกิดขึ้นอย่างสันติสุขแล้วก็ทำให้เกิดการความพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั่นก็คือการไม่ละทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับผู้ป่วยติดเตียงก็ถือเป็นภาระงบประมาณทางสาธารณสุขเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงสิ่งที่เป็นที่ผลิตมาทีนี้นะครับคือผ้าพลิกตัวซึ่งเมื่อผลิตขึ้นมาและผลิตมาจากขยะทะเลแน่นอนก็ทำให้กระบวนการอัพไซคลิงหรือทำให้กระบวนการที่นำไปสู่ซีโร่เวสต์หรือของเสียเป็นศูนย์เกิดขึ้นได้จริง
3: ผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิง 100% ช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผ้าพลิกตัวจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือ GI โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดพร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแหล่งกำเนิดและคุณภาพของสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแล้วยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของภาคตะวันตกโดยภูมิประเทศที่อบล้อมด้วยเทือกเขาป่าไม้และแหล่งน้ำสำคัญประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกทำให้ผลไม้ของกาญจนบุรีมีรสชาติหวานเนื้อแน่นกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิไสยโยกศรีสวัสดิ์และอำเภอสังขบุรีซึ่งเป็นแหล่งปลูกไม้ผลสำคัญของจังหวัดนายปรมัตถ์พงษ์ผลเยี่ยมพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้ผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งเงาะทุเรียนมังคุดอินทผลัมและส้มโอกำลังทยอยออกสู่ตลาด เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชิมและเลือกซื้อผลไม้สดจากแหล่งผลิตโดยตรงพร้อมสัมผัสผลไม้คุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดกาญจนบุรี
6: อยากรณรงค์แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยเรามีสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราออกตรวจสอบนะครับก็จะเป็นเงาะ GI นะครับเป็นเงาะทองผาภูมิแล้วก็ทุเรียนทองผาภูมินะครับซึ่งท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าออริจินอลก็คือเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI ซึ่งถ้าท่านเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีท่านจะสังเกตได้จากเครื่องหมายนะครับเรามีเครื่องหมาย GI ที่รับรองโดย

0: โยมแวะชิมเมื่อมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี
1: เรารับรองว่าทุเรียนของเราอร่อยแน่นอนนะครับมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะครับรสชาติเป็นครีมนะครับนุ่มแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่รุนแรงมากก็เชิญนักท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดผู้ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับมีโอกาสก็เข้ามาแวะชิมชมช็อปสินค้าผลไม้ของจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: ธิดาทิพย์ผ่องมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
2: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตจังหวัดภูเก็ตจึงเร่งเสริมสร้างพลังของประชาชนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการต้านทุจริตนำไปสู่สังคมที่โปร่งใสและยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
3: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมล่าสุดพันตำรวจเอกประทีปเจริญการรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการภาคใต้และภาคใต้ชายแดนนำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบึงไทถึงตลาดมุมเมืองพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตด้วยงบประมาณกว่า14ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตหรือกทจภูเก็ตครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนร่วมสะท้อนปัญหาตรวจสอบการใช้งบประมาณและเฝ้าระวังความโปร่งใสของโครงการต่างๆในพื้นที่เพราะการป้องกันการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการร่วมตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่นเดียวกับนางสาวนภพัฒน์เศรษฐบุภาประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตผู้ได้รับเข็มกิตติคุณลำดับชั้นที่1จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จากการอุทิศตนทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเธอเชื่อว่าการนิ่งเฉยต่อความไม่ถูกต้องอาจทำให้ปัญหาการทุจริตเติบโตในสังคมจึงเลือกทำหน้าที่ที่เป็นผู้เฝ้าระวังผู้ประสานงานและกระบอกเสียงให้ประชาชนในพื้นที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม
4: การโกงกินมันเหมือนกับปลวกอะค่ะที่มันกัดอยู่ด้านในข้างนอกมันสวยเหมือนอาคารที่เราเห็นบางอาคารมันสวยมากแต่ข้างในคือเหล็กก็ไม่ได้มาตรฐานมันผุมันกร่อนก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้ามีคนที่เขาคิดจะโกงแล้วมีสักคนหนึ่งที่พยายามจะขวางเขามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะก็เราก็ตั้งคำถามง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือพอหลังจากที่เราเข้ามาร่วมตรงนี้แล้วอะค่ะมีคนเดินเข้ามาหาเราเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจากการเรียกรับจริงๆแล้วเราก็เลยเริ่มมีคำถามในใจว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเคยแค่ได้ยินมาในห้องเรียนในห้องประชุมมันก็เป็นเรื่องจริงนะสิแล้วทำยังไงที่จะให้รากฐานแบบนี้มันหายไปมันเปลี่ยนพื้นตรงนี้เพื่อที่จะได้ไปสู่สังคมใหม่ที่จะไม่มีการโกงกินหรืออย่างน้อยในช่วงชีวิตของเราให้มันลดลงกว่านี้
3: การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการตรวจสอบโครงการภาครัฐหรือการแจ้งเบาะแสเมื่อพบความผิดปกติเพราะทุกเสียงของประชาชนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสสังคมที่ปราศจากการทุจริตอาจไม่เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากพลังเล็กๆของประชาชนทุกคนที่กล้าคิดกล้าตรวจสอบและไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องเพราะเพียงไม่โกงไม่ทนและไม่เงียบก็สามารถร่วมกันเปลี่ยนสังคมให้โปร่งใสและน่าอยู่ได้อย่างแท้จริงนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: ส มาคมกีฬาบาสเกต

0: บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติเพื่อเป็นการวางรากฐานเยาวชนนำไปสู่การยกระดับบาสเกตบอลไทยสู่เวทีนานาชาติในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
1: ปัจจุบันกีฬาบาสเกตบอลกลับมาได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยอีกครั้งหลังทีมชาติไทยสร้างผลงานโดดเด่นในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะทีมบาสเกตบอล 3x3 ที่คว้าเหรียญทอง SEA Games 2025เหรียญเงิน Asian Beach Games 2026และสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะลิทัวเนียแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดในการแข่งขันฟีบ้า 3x3 สปอนเซอร์เรดบูลแชมเปี้ยนคัพ2026ขณะที่ทีม 5x5 ก็ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้า2เหรียญเงินจาก SEA Games 2025สะท้อนให้เห็นว่าบาสเกตบอลไทยกำลังเดินทางมาถูกทิศทางแต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานที่แข็งแรงในระดับเยาวชนด้วยเหตุนี้สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมพลศึกษาและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship 2026หรือ IYBC 2026เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียนายนิพนธ์ชวฤทธิ์มนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะและต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
2: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดวันนี้นะครับว่าสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้นะครับสำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแน่นอนครับสิ่งที่สมาคมจะได้รับผลจากตรงนี้ก็คือว่าแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
1: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วม93ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลจะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24-28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นสุขโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
7: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้น ช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศีล5กับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเกล้าเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เช้าวันอาทิตย์ที่ดีเริ่มต้นได้จากการเติมธรรมะดีๆให้กับหัวใจเพราะหัวใจที่ดีความคิดดีชีวิตของเราก็จะดีตามเมื่อคนดีสังคมก็ดีเมื่อสังคมดีประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ย่อมดีตามไปด้วยสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของศีล5กับหลักของกฎหมายสีลังโลเกอนุตตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลกับหลักของกฎหมายทั้งสองอย่างมีเป้าหมายอันเดียวกันคือทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่เอาเปรียบกันและสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้สังคมของเรานั้นเกิดความมั่นคงสืบต่อไปเพราะรากฐานของความดีงามของความยุติธรรมที่แท้จริงก็มาจากหลักของศีลธรรมเพราะถ้าไม่มีศีลธรรมก็จะไม่มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความยุติธรรมก็ไม่เกิดการยุติกรรมเมื่อไม่ยุติกรรมก็ไม่มีการอโหสิกรรมให้แก่กันและกันดูเอาเธอที่ขึ้นโรงขึ้นศาลคดีฟ้องร้องคดีอาญาคดีแพ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของศีล5ทั้งสิ้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับศีล5หลักของศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักของกฎหมายสังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมความวุ่นวายสังคมขาดความยุติธรรมเพราะปัจจุบันนี้ศีลธรรมนั้นเริ่มที่จะไม่มีความหมายในสายตาของผู้คนอีกแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญแก่หลักของศีลธรรมโลกสังคมจึงถูกขับเคลื่อนไปด้วยกิเลสไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยศีลธรรมลองพิจารณาดูเถิดว่าหากคนในสังคมของเรามีคนทำร้ายกันโดยไร้เหตุผลมีคนที่ฉกชิงวิ่งราวโดยไม่มีตำรวจโดยไม่มีใครที่จะติดตามหรือไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายล่วงละเมิดศักดิ์ศรีและบุคคลนั้นเป็นที่รักของบุคคลอื่นมัวเมายาเสพติดก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเราจะอยู่อย่างไรในสังคมเช่นนี้ฉะนั้นศีลธรรมก็มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเรากฎหมายก็เช่นเดียวกันกฎหมายที่บัญญัติขึ้นนั้นก็เพื่อปกป้องคุ้มครองเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขให้เราขับรถไปบนถนนได้อย่างปลอดภัยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในครั้งที่บ้านเมืองเรายังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกผู้คนมากมายบาดเจ็บล้มตายที่คนพิการมากมาย จนเป็นเหตุให้คณะของคุณหมอกลุ่มหนึ่งได้เห็นถึงโทษภัยของการใช้รถใช้ถนนโดยปราศจากหมวกกันน็อกจึงได้เรียกร้องให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกท่ามกลางความเห็นต่างท่ามกลางวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทของหมวกกันน็อกหรือไม่แต่ในท้ายที่สุดต้องขอบบุญขอบคุณที่มีบุคคลผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองเราก็ได้มีกฎหมายในเรื่องของการบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมีศักดิ์ศรีมีความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยให้ครอบครัวทรัพย์สินของเรานั้นได้รับการคุ้มครองกฎหมายอาญาก็เพื่อไม่ให้ใครนั้นมาทำร้ายชีวิตและร่างกายของเรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็เพื่อไม่ให้ใครมาลักมาขโมยแย่งชิงของเราไปกฎหมายครอบครัวก็เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของคนที่เรารักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายแรงงานก็มีหลายบทหลายมาตรารายละเอียดปลีกย่อยร้อยเรียงแตกแขนงไปตามกิเลสของคนแต่เนื้อแท้ของกฎหมายทั้งปวงนั้นก็คือศีล5พระเจ้าอโศกมหาราชธรรมราชาผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยศีล5เดิมพระองค์ก็ใช้สงครามและอำนาจในการยึดครองบ้านเมืองจนเกิดความสูญเสียผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากพระองค์ผิดหวังกับการฆ่าและการยึดครองไม่ได้รู้สึกยินดีในชัยชนะเลยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าและเจ็บปวดจากการฆ่าการเบียดเบียนเมื่อพระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาเห็นความสำคัญของศีล5เห็นความสำคัญของหลักศีลธรรมที่มีคุณูปการที่จะทำให้บ้านเมืองนั้นเกิดความสงบสุขจึงได้นำหลักเอาหลักศีล5นั้นมาปกครองบ้านเมืองความสงบเรียบร้อยดีงามในสังคมเริ่มจากศีลข้อที่1คือการไม่เบียดเบียนกันให้ชีวิตด้วยการไม่ฆ่าให้ทรัพย์สินเงินทองด้วยการไม่ลักเล็กขโมยน้อยให้ครอบครัวมีความสุขด้วยการไม่ละเมิดล่วงล้ำกล้ำเกินบุคคลอันเป็นที่รักของบุคคลอื่นให้ความจริงด้วยการไม่พูดเท็จให้สติด้วยการไม่ประมาทในของเหมือนเมาการให้การบริจาคทานอะไรก็ตามสู้การบริจาคทานด้วยการสมาทานศีล5นั้นไม่ได้เลยนะความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ละเมิดศีล5เป็นมหาทานอย่างยิ่งการรักษาศีล5จึงเป็นทานอันประเสริฐที่หล่อเลี้ยงให้โลกของเรานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่หดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมานี่แหละมีฮิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวผลของบาปผู้บำเพ็ญมหาทานก็ย่อมได้รับผลมหาศาลดังปรากฏในปุญญาภิสันทสูตรสีเลนะสุขติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความเจริญสีเลนะโภคสัมปทาศีลย่อมนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความสงบเย็นนี่แหละคือหลักของการครองตนครองคนและครองงานโดยแท้คือการยึดเอาหลักของศีล5มาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดความเจริญจะร่ำรวยได้ก็เพราะว่ามีศีลชีวิตจะสงบได้ก็เพราะมีศีลแต่ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายเราเกิดมาก็ย่อมมีความโลภความโกรธความหลงแต่ความโลภความโกรธความหลงของเรานั้นจะต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตราบใดที่เราไม่ได้ไปละเมิดบุคคลอื่นกฎหมายก็ย่อมคุ้มครองเราฉันใดศีลธรรมก็ฉันนั้นเมื่อกล่าวถึงศีลโดยลำดับแล้วศีลข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีการตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าการทำลายการเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำในทางกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ว่าการกระทำใดๆอันเป็นการพรากชีวิตทำอันตรายก่อให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลอื่นย่อมได้รับโทษตามกฎหมายส่วนในทางธรรมนั้นย่อมไม่อาจพ้นจากกฎแห่งกรรมนั้นไปได้กฎหมายอาจตามไม่ทันในทุกคดีแต่กฎแห่งกรรมนี้ก็ไม่เคยพลาดแม้แต่กรณีเดียวขณะหนึ่งของความโกรธทำร้ายอีกฝ่ายถึงแก่ความตายกลายเป็นคดีใหญ่ในชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนคดีสำนวนถูกส่งไปยังพนักงานอัยการสั่งฟ้องเข้าสู่ศาลต่อสู้คดีพิพากษาท้ายที่สุดรับโทษจำคุกจากกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพอมาพิจารณาดูก็เห็นได้ว่าเราใช้งบประมาณของแผ่นดินมากมายมหาศาลเสียเงินทองทรัพยากรคนเวลาเด็กกำพร้าครอบครัวลำบากคนชราไร้ญาติคนพิการติดเตียงล้วนเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องช่วยกันในการยึดโยงหลักของศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้แต่ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมจึงได้มีโครงการหมู่บ้านศีลห้าเพื่อส่งเสริมกระตุ้นประชาชนนำเอาศีลห้ามาเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันพร้อมกันนี้ยังได้ประสานระหว่างวัดชุมชนราชการในการขับเคลื่อนหลักของศีลธรรมนั้นและหลักกฎหมายให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนเพราะการรักษาศีลห้าเป็นการลดคดีลดความรุนแรงลดงบประมาณของแผ่นดินหากผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาศีลห้าอย่างจริงจังอาชญากรรมก็ย่อมลดลงเมื่อคดีลดลงนักโทษในเรือนจำก็ลดลงภาระงบประมาณของแผ่นดินในการควบคุมดูแลซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงไปตามด้วยเช่นกันภาษีของประชาชนที่สูญเสียก็สามารถนำมาพัฒนาในเรื่องของการศึกษาดูแลเด็กอ่อนที่เราจำเป็นจะต้องดูแลบุคลากรที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของนมผงที่พัฒนาในเรื่องของสมองยกระดับสาธารณสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการสร้างคนดีประหยัดกว่าการสร้างคุกสร้างตารางนี่เป็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการยึดเอาหลักศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้บุคคลผู้ที่กระทำความผิดที่ได้รับโทษไปส่วนอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายความสูญเสียคือผู้เสียชีวิตไม่น่าเชื่อเลยว่าเหนี่ยวไกลเพียงแค่นัดเดียวสร้างความสูญเสียและความเสียหายอีกเยอะแยะมากมายครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะต้องจัดงานศพบำเพ็ญกุศลเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งความรักและก็จะต้องแบกความเศร้าโศกความโกรธแค้นในใจดังเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25คาถาธรรมบทภาคที่1เรื่องของนางยักษิณีเดิมทีเป็นหญิงสองคนอยู่ในเรือนเดียวกันฝ่ายหนึ่งเกิดอิจฉาเบียดเบียนอีกฝ่ายถึงกับวางยาทำลายคันอีกฝ่ายก็ต้องตายทั้งแม่ทั้งลูก ก่อนตายนางก็ตั้งจิตพยาบาทอย่างแรงกล้าปรารถนาจะตามจองเวรเอาคืนให้สาสมจากจุดนั้นเองเวรไม่ได้จบลงไปพร้อมกับความตายเริ่มต่อในวัฏฏะสงสารชาติถัดมาเกิดเป็นแม่แมวกับแม่ไก่เพราะเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏแม่ไก่ออกไข่มาแม่แมวก็มากินไข่กินแล้วก็กินอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าความแค้นไม่ได้เบาบางลงเลยแม้แต่น้อยกลับยิ่งฝังลึกลงไปตายจากนั้นก็ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองกับแม่เนื้อฝ่ายหนึ่งคลอดลูกอีกฝ่ายก็ตามไปกินลูกเป็นภาพของการเอาคืนที่ไม่มีวันจบสิ้นยิ่งตอบโต้ก็ยิ่งผูกแน่นตายจากนั้นฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดเป็นหญิงอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นนางยักษินีก็ตามมาฆ่าลูกของกันอีกแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแต่ใจที่ยังพยาบาทอยู่ไม่เคยเปลี่ยนในทางกฎหมายย่อมมีคดีย่อมถึงที่สิ้นสุดยุติลงได้แต่ในทางศีลธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อใจยังไม่อโหสิกรรมก็ยังไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมยังต้องดำเนินต่อไปข้ามภพข้ามชาติมนุษย์เราจะหนีกรรมไปไม่ได้แต่สามารถหยุดสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยการรักษาศีลครั้นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วความคิดย่อมไม่เอ็นเอียงไปในทางทุจริตผู้รักษาศีลย่อมไม่ทำผิดกฎหมายศีลเป็นแก้วมณีรัตน์สีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวศีลป้องกันความมัวเมาในอบายศีลคุมกายให้ไม่พลาดศีลคุมวาจาให้ไม่ผิดศีลคุมใจให้รู้คิดศีลจึงเป็นนิตรประคองตนศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วกำแพงมีไว้ป้องกันภัยจากภายนอกศีลนั้นก็ป้องกันภัยจากภายในเพราะภัยที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่โจรนอกบ้านแต่คือกิเลสในใจของเราเองความโลภที่ทำให้คนลักทรัพย์ความโกรธทำให้คนทำร้ายกันความหลงทำให้คนตัดสินใจผิดความมักง่ายก็ทำให้คนละเมิดกฎหมายศีลจึงเป็นกำแพงกันป้องกันใจไม่ให้ไหลไปตามความอยากคนทำงานมีโอกาสที่จะช่อฉนคดโกงรับสินบนกฎหมายอาจจะยังไม่รู้ผู้บังคับบัญชาอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าในใจมีศีลรู้ทันทีว่านี่คือของร้อนเงินโกงอาจจะเข้ากระเป๋าเร็วแต่ไฟบาปจะเผาใจเรานานเงินที่ได้จากการไม่สัตย์ซื่อถือคุณธรรมอาจจะซื้อข้าวซื้อของได้ตามสบายใจแต่มันซื้อความสบายใจไม่ได้ศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวอาภรณ์คือเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำให้ร่างกายดูงดงามแต่ศีลธรรมงามกว่านั้นเพราะศีลประดับทั้งกายวาจาใจบางคนแต่งตัวดีนะแต่ว่าอากัปกิริยาดูไม่น่ารักนะบางท่านบางคนที่มีศีลมีธรรมก็ทำให้เป็นคนที่มีความงดงามในตัวของตัวเองความงดงามแห่งพระธรรมวินัยแห่งศีลแห่งธรรมยังศรัทธาของบุคคลผู้ไม่ศรัทธาให้เกิดศรัทธายังใจให้ผู้มีศรัทธาอยู่แล้วก็ศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นอนุภาพของศีลธรรมศีลป้องกันความมัวเมาในอบายอบายคือทางเสื่อมทางตกต่ำทางที่พาชีวิตไปสู่ความทุกข์อายบายมุขที่เห็นได้ง่ายสุรายาเมาการพนันเที่ยวกลางคืนเทคขับผับบาร้านอาหารสถานลมสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วยความสงบแต่ลงท้ายก็ด้วยความเสียหายเสียใจท่านทั้งหลายก็พินิจพิจารณาดูเอาเถิดที่เกิดโทษเกิดภัยชีวิตถดถอยพังทลายส่วนหนึ่งก็มาจากอวัยมุขศีลคุมกายไม่ให้พลาดกายเป็นเครื่องมือของการกระทำมืออาจช่วยคนก็ได้อาจทำร้ายคนก็ได้ ท้าอาจเดินไปทำบุญก็ได้อาจเดินไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ได้แต่ว่าศีลคุมกายไม่ให้พลาดไปทำสิ่งที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตทำให้เรานั้นเคารพชีวิตผู้อื่นศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ทำให้เราเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในการทำให้เราเคารพครอบครัวเกิดความรักความศักดิ์ศรีแก่ตัวแก่ตนเมื่อกายไม่ทำผิดชีวิตก็ไม่ต้องหนีแม้เมื่อไม่สร้างบาปใจเราก็ไม่ต้องไปแบกความทุกข์ศีลคุมวาจาไม่ให้ผิดวาจาเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่มีอำนาจอย่างยิ่งคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนมีกำลังใจหรือคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนเจ็บไปตลอดทั้งชีวิตศีลข้อที่4คือไม่พูดเท็จแต่ถ้าขยายให้ลึกขึ้นคือการฝึกให้เรานั้นพูดจริงพูดดีพูดมีประโยชน์พูดด้วยเมตตาคำพูดที่โกหกจะทำให้คนหมดความน่าเชื่อถือคำพูดที่ส่อเสียดจะทำให้คนนั้นแตกแยกคำพูดหยาบคายก็จะทำให้เสียสัมพันธภาพที่ดีๆคำพูดเพ้อเจ้อทำให้เสียเวลาเสียคุณค่าในทางคำพูดในทางกฎหมายคำพูดบางอย่างอาจนำไปสู่ความผิดได้เช่นการหมิ่นประมาทหลอกลวงช่อโกงข่มขู่หรือการให้การเท็จดังนั้นวาจาที่ไม่มีศีลอาจพาตนไปสู่ลงสู่ศาลปากที่ไม่มีประตูแต่ศีลเป็นกรประตูของวาจาอย่างดีศีลคุมใจให้รู้คิดใจเป็นต้นทางของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมือจะทำใจก็ต้องคิดก่อนปากจะพูดใจก็ต้องปรุงก่อนเท้าจะเดินไปในทางผิดใจก็ต้องเลือกก่อนศีลจึงไม่ได้หยุดแค่การห้ามภายนอกแต่เป็นการฝึกจิตฝึกใจให้รู้คิดรู้ยับยั้งรู้หยุดเมื่อถูกด่าใจอยากด่ากลับแต่ศีลก็เตือนว่าถ้าโต้กลับด้วยความโกรธเรื่องก็จะบานปลายเมื่อเห็นของคนอื่นใจอยากได้แต่ศีลก็เตือนว่าของที่ไม่ใช่ของเราเอามาก็เป็นทุกข์เมื่ออยากโกหกเพื่อเอาตัวรอดศีลก็เตือนว่ารอดวันนี้อาจจะเสียความน่าเชื่อถือทั้งชีวิตศีลจึงทำให้คนมีสติและสติก็ทำให้คนไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์คนไม่มีศีลคือทำตามใจคนที่มีศีลจะใช้สติปัญญานั้นดูจิตดูใจตัวเองศีลเป็นนิตประคองตนคำว่าเป็นนิตหมายถึงเป็นประจำสม่ำเสมอศีลไม่ใช่รักษาเฉพาะวันที่เข้าวัดไม่ใช่รักษาเฉพาะตอนที่อยากได้บุญแต่ศีลต้องเป็นเครื่องประคองชีวิตทุกวันเหมือนราวบันไดที่ช่วยไม่ให้ล้มเหมือนเข็มทิศที่ช่วยไม่ให้หลงทางเหมือนเบรกของรถที่ช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุชีวิตคนเรามีทั้งวันที่ดีและวันที่ยากลำบากมีวันที่ใจสงบและวันที่ใจรุ่มร้อนมีวันที่มันมีเงินมีทองมีวันที่ขัดสนมีวันที่คนชื่นชมมีวันที่คนด่าคนว่าถ้าไม่มีศีลชีวิตจะไหลไปตามอารมณ์แต่ถ้ามีศีลแล้วศีลจะประคองเราไม่ให้ตกต่ำฉะนั้นศีล5กับหลักกฎหมายของบ้านเมืองมีความสัมพันธ์กันศีลข้อที่1ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายสอดคล้องกับกฎหมายในเรื่องของชีวิตและร่างกายศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ก็เป็นกฎหมายในเรื่องของทรัพย์สินการลักเล็กขโมยน้อยช่อโกงยักยอกศีลข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในกามก็เป็นกฎหมายในเรื่องของครอบครัวเพศการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศีลข้อที่4ไม่พูดเท็จก็เป็นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับพยานเท็จหมิ่นประมาทช่อโกงหลอกลวงศีลข้อที่5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาก็เป็นกฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับขี่ยาเสพติดความสงบเรียบร้อยและอาชญากรรมที่เกิดจากการขาดสติฉะนั้นศีล5จึงเป็นกฎหมายที่เป็นหัวใจของมนุษย์ถ้าคนรักษาศีล5 กฎหมายหลายมาตราก็แทบที่จะไม่ต้องใช้ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่มีคดีทำลายชีวิตถ้าไม่ลักก็ไม่มีคดีในเรื่องของทรัพย์สินไม่ประพฤติผิดในกามก็ลดปัญหาของครอบครัวลดการโกหกก็ลดการหลอกลวงไม่มัวเมาก็ลดอุบัติเหตุลดความรุนแรงศีลทำให้คนนั้นไม่กล้าทำชั่วกฎหมายทำให้คนรับผิดเมื่อทำชั่วแล้วฉะนั้นหากเราต้องการสังคมที่สงบสุขก็ต้องน้อมเอาหลักของศีลธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดความสงบร่มเย็นของชีวิตในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนถึงทานบารมีกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาโดยลำดับนับตั้งแต่วาระต้นจนถึงบัดนี้พร้อมทั้งบุญบารมีเดชอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รวมประมวลกันเป็นกำลังสำคัญพลันดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายปราศจากสัมภโรคาพาธภัยพิบัติอุปสรรคอุปัชวะอันตรายนานาประการขอให้จิตใจช่ำชื่นพระเรือนเบิกบานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สำเร็จในสิ่งที่สมประสงค์อันงดงามตามที่ปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องศีล5กับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยามสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะวันนี้ดิฉันสุกัญญาสว่างสานติสกุลนะคะดำเนินรายการพร้อมกับเรื่องราวที่จะนำพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนั้นไปพบกับเรื่องราวของผืนป่าแห่งชีวิตนั่นก็คือคลองลานพื้นป่าแห่งชีวิตค่ะเป็นการสืบสานการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งพื้นป่านะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้น้ำสัตว์ป่าและบทบาทของเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์สมบัติมากค่ะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งอยู่ที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหัวหน้าอุทยานแห่งนี้นะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะเรื่องของอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นหมายหมุดที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ป่าไม้เขียวขจีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพบกับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานคุณอภิสิทธิ์สมบัติมากค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะหัวหน้าตอนนี้ที่กำแพงเพชรน่าจะอากาศกำลังดีใช่ไหมคะ
1: ครับอากาศกำลังดีนะครับเข้าสู่ฤดูฝนครับป่าเขียวชอุ่มนะครับ
0: โหเหมาะมากๆนะคะสำหรับใครที่จะไปชื่นชมธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้นะคะวันนี้อยากให้หัวหน้าได้พูดถึงเรื่องของระบบนิเวศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ค่ะ
1: ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนิดนึงกับผมเองก็ชื่อนายอภิสิทธิ์สมบัติมากนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานก็มีที่มานะครับได้รับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่44ของประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่25ธันวาคม2525นะครับครอบคลุมพื้นที่ประมาณ300ตารางกิโลเมตรครับหรือ 187,500 ไร่นะครับในท้องที่อำเภอคลองลานนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับ
0: ค่ะค่อนข้างใหญ่นะคะกว้างขวางมากเลยแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยอุทยานแห่งชาติคลองลานเนี่ยบทบาทสำคัญที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการดูแลทั้งระบบเลยอุทยานเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับมันก็คือมีความสำคัญของพื้นที่นะครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าตะวันตกนะครับซึ่งเป็นพื้นป่ารักที่มีขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญนะครับเช่นคลองขุงคลองต้นหมากคลองลานก็คลองน้ำไหลนะครับทำไมต้องพูดถึงพื้นป่าตะวันตกนะครับเพราะว่าพื้นป่าตะวันตกนะครับเป็นพื้นป่าที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยนะครับซึ่งประกอบด้วยพื้นป่านะครับอนุรักษ์ที่ประเทศไทยที่ประกาศจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่านะครับรวมกันทั้งหมด17แห่งนะครับครอบคลุมอยู่ในพื้นที่6จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดตากนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสุพรรณบุรีและก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ12ล้านไร่นะครับครับ
0: โอ้โหคือพื้นที่นี้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะก็จะต้องมีการบริหารจัดการนะคะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ในอุทยานเนี่ยเยอะไหมคะในปัจจุบัน
1: ครับครับในพื้นที่ปัจจุบันในเจ้าที่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานครับก็มีแบ่งเป็นข้าราชการนะครับจำนวน3คนนะครับมีหัวหน้าแล้วก็มีผู้ช่วย2คนครับครับแล้วก็มีเป็นพวกพนักงานราชการก็ประมาณ50กว่าคนนะครับแล้วก็มีพวกจ้างเหมาเรียกว่า TOR นะครับแล้วก็มีค่าตอบแทนเรียกว่าบุคคลภายนอกนะครับประมาณสัก50กว่าคนรวมๆแล้วก็100กว่าชีวิตนะครับ
0: โอ้100กว่าชีวิตเรียกได้ว่าก็อยู่กับพื้นป่าแบบนี้มาค่อนข้างนานนะคะคืออยากให้หัวหน้าเล่าให้ฟังเลยค่ะว่า ทุกๆวันเนี่ยเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยเขาปฏิบัติงานกันยังไงบ้างคะอย่างเช่นที่เวลาที่เราเห็นข่าวว่าเออเจ้าหน้าที่นะเขาจะมีการเซอร์เวย์ป่าใช่ไหมคะมีการไปตรวจแบบเนี้ยอยากให้หัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละคนทำหน้าที่ยังไงบ้างอะคะ
1: คือในส่วนของอุทยานของเราเราจะมีเจ้าหน้าที่และตัวเองจำนวนอยู่4ชุดนะครับครอบคลุมพื้นที่ทั้งอุทยานนะครับก็มีชุด51นะครับชุด52ชุด53ชุด54นะครับภารกิจของแต่ละชุดก็คือการเดินลาดตระเวนพื้นที่นะครับอย่างเช่นมีการสำรวจก็เรียกว่าเดินแบบสมาร์ทพาโทนะครับเดินลาดตระเวนเพื่อปราบปรามลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าการล่าสัตว์นะครับแล้วก็รวมถึงการบุกรุกพื้นที่นะครับเราจะเดินเดือนละ14คืนไม่ต่ำกว่า14คืนต่อเดือนนะครับ
0: 14คืนต่อเดือนก็เท่ากับว่า1คนเนี่ย1เจ้าหน้าที่1คนก็ต้องเดิน14คืนถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แต่สลับสับเปลี่ยนอย่างชุดแรกเนี่ยชุด51ที่หัวหน้าบอกว่าชุด51ก็จะมีการออกไปละออกไปเนี่ยเริ่ม14วันถูกไหมคะ14คืน
1: คร
0: ับ พอหลังจากนั้นชุดแรกกลับมาชุดที่2ก็ผลัดออกไปแบบนี้ใช่มั้ยคะ
1: คือการลาดตระเวนเราจะแบ่งเป็น4ชุดชุดที่1จะรับผิดชอบส่วนทางใต้ของอุทยานติดกับอุทยานแม่วงนะครับชุดที่2ก็อยู่ตรงกลางของกลางอุทยานชุดที่3ก็อยู่บริเวณน้ำตกเป็นเจ้าของชุดที่4ก็อยู่บริเวณคลองสวนหมากนะครับเราปฏิบัติงานก็จะเราจะออกพร้อมๆกันครับ4ชุดแต่ว่าแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมพื้นที่อุทยานทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะอ๋อความหมายก็คือว่า4ชุดนี้จะไม่ได้อยู่ไม่ได้เดินไปในรอยเดียวกันอยู่ในคนละพื้นที่เพราะว่าแบ่งตารางเมตรในการดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะเจอปัญหาอุปสรรคไหมคะเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าป่าไปอะค่ะ
1: ก็ปัญหาอุปสรรคก็มีอย่างเช่นช่วงฤดูฝนก็จะมีพวกเจอฝนตกเจอน้ำป่าไหลหลากบ้างนะครับแต่ก็อาจจะมีเจอพวกช้างป่านะครับเพราะว่าในพื้นที่อุทยานของเราก็จะมีช้างป่าอยู่ด้วยนะครับก็ต้องระวังเรื่องสัตว์ป่าด้วยครับก
0: ็
1: อีกอย่างนึงก็คือพวกสัตว์มีพิษต่างๆนะครับก็มีจุดจับบนมากนะครับ
0: ค่ะเพราะว่ายังพื้นป่าเรียกได้ว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ใช่ไหมคะหัวหน้า
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะทีนี้เวลาที่พี่ๆเหล่านี้เนี่ยเดินทางเข้าป่าไปแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคที่เจอเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในการที่จะเอาตัวรอดในการที่จะดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะคืออยากทราบว่ายังมีสัตว์ป่าหลงเหลืออยู่ไหมคะอย่างเช่นพวกสัตว์ป่าพวกสัตว์อนุรักษ์อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ไม่มีบ้างก็คือจากที่เราเดินสำรวจสมาร์ทพาโทนะครับแล้วก็มีการสังเกตร่องรอยเท้าสัตว์นะครับร่องรอยตีนสัตว์นะเช่นเราก็เจอพวกหมูป่าพวกเสือโคร่งพวกเสือดำพวกเสือดาวครับพวกช้างป่านะครับแล้วก็กวางป่านะครับถือว่าเป็นป่าอย่างนี้นะครับก็ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุมนะครับแล้วก็จากภาพถ่ายที่เราไปติดกล้องดักถ่ายซึ่งเราร่วมกับมูลนิธิกับWWFนะครับในการสำรวจประชากรเสือโคร่งนะครับเราก็มีการได้ภาพถ่ายจากตรงนี้ครับเป็นพวกสัตว์ป่าพวกเสือโคร่งพวกช้างป่าแล้วนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังมองให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ก็เป็นเหมือนที่เราได้คุยกันนะคะภาพข่าวที่ออกมาว่าทำไมถึงไม่อยากให้ประชาชนนั้นเข้าไปในอุทยานเพื่อไปหาของป่าหนึ่งเรื่องความปลอดภัยที่ทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานเองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมทางอุทยานด้วยนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำงานหนักหน่วงเหมือนกันนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของมาตรการที่แน่นอนในช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาไฟป่าแต่พอหน้าแล้งค่ะปัญหาไฟป่ามันก็ต้องมาอยู่แล้วเรื่องปัญหาพื้นที่การลุกพื้นป่าหรือว่าภัยคุกคามธรรมชาติเนี่ยมีวิธีป้องกันยังไงบ้างคะ
1: ในส่วนของพื้นที่เราก็มีหน้าที่ในก่อนในการลาดตระเวน
0: ค่ะ
1: ระวังป่าอยู่แล้วนะครับในส่วนช่วงในฤดูหน้าแล้งที่ผ่านมาก็จะมีพวกไฟป่าเกิดขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมาเราก็มีหน่วยงานในการบูรณาการร่วมกันกับของอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับก็มีสถานีควบคุมไฟป่าแม่วงคลองลานนะครับหน่วยจัดการต้นน้ำคุณลานนะครับหน่วยจัดการต้นน้ำ คุณหมากนะครับก็มาบูรการร่วมกันในการดูแลเรื่องไฟป่านะครับก็มีการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่นะครับในพื้นที่อุทยานนะครับแล้วก็ในปีก็ประมาณ2569ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับงบประมาณในการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังในการป้องกันไฟป่านะครับในปีนี้เราได้งบประมาณในการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังจำนวน15จุดนะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่อุทยานทั้งหมดนะครับแต่ละจุดเราก็มีเจ้าหน้าที่จำนวน3คนนะครับเจ้าที่ชุดนี้เราก็คือจ้างจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและในการดับไฟป่านะครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าประชาชนในพื้นที่นะคะได้มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลพื้นป่าแห่งนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะมีการประชาสัมพันธ์ไหมคะว่าในแต่ละปีนั้นได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านยังไงบ้างคะ
1: ครับก่อนฤดูไฟป่านะครับในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนธันวาถึงมกราคมพานะก่อนเกิดไฟป่านะครับเราก็ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์นะครับประชาชนในพื้นที่บริเวณด้านชุมชนนะครับด้านตลาดนัดแล้วก็ขุปปะชาวบ้านโดยการขอบประตูบ้านนะครับประชาสัมพันธ์ไม่มีการจุดไฟเผาป่าในพื้นที่โล่งนะครับเพราะว่ามันจะเกิดฝุ่นละอองแล้วก็มีไฟป่าเกิดขึ้นนะครับ
0: ค่ะทีนี้มาดูในมุมของเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยไปแต่ว่าบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะว่าอุทยานแห่งนี้เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนไฮไลท์สำคัญถ้าคนไปเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
1: ครับตอนนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานชาติคลองลานนะครับก็คือไฮไลท์ที่สำคัญก็คือน้ำตกคลองลานนะครับน้ำตกคลองลานนี่ก็เกิดจากภูเขาคุณลานนะครับซึ่งมียอดสูงที่ 1,439 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับเกิดจากลำห้วยต่างๆเนี่ยประมาณ5สายนะครับแล้วก็ไหลลงสู่แอ่งน้ำกลางเขานะครับแล้วก็ไหลยาวมา3กิโลเมตรแล้วก็มาตกลงสู่หน้าผาเป็นน้ำตกคลองลานนะครับสูง100เมตรนะครับกว้าง40เมตรนะครับบริเวณน้ำตกเนี่ยจะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะครับสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับซึ่งอยู่จากห่างจากที่ทำการก็ประมาณ500เมตรนะครับ
0: โอ้เดินได้สบายสบาย
1: ครับ
0: ค่ะมีแบบเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยมีช่วงฤดูกาลที่จะต้องปิดปรับปรุงด้วยใช่ไหมคะมีไหมคะ
1: ไม่มีครับที่นี่จะท่องเที่ยวได้ทั้งปีครับ
0: โอ้ก็ดีสิคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยแล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วแต่อุทยาน
1: ครับผม
0: ค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือน้ำตกไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะกับครอบครัวในแต่ละปีเนี่ยนะท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะไหมคะส่วนใหญ่แล้วจะเที่ยวเยอะที่สุดเนี่ยช่วงฤดูกาลไหนคะ
1: ช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับท่องเที่ยวจะเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานคลองลานดูน้ำตกคลองลานเนี่ยเยอะมากที่สุดนะครับก็เป็นอันดับสองรองจากอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับปีนี้เยอะที่สุดครับ
0: ค่ะอุ้ยอย่างนี้น่าสนใจนะสำหรับใครคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะอยากจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่มันเป็นแบบว่าสามารถพอไปจอดรถปุ๊บเราสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วก็ไม่ไกลเลยแค่ประมาณ500เมตรนะคะ500เมตรก็เดินได้สบายสบายทางที่เดินไปเนี่ยจะชันไหมคะสะดวกสบายไหมคะ
1: ทางที่เดินไปเนี่ยหลังจากที่เราจอดรถที่ลานจอดรถเสร็จแล้วนะครับก็เดินเข้าไปมันจะมีเขาเรียกว่าบอดวอล์กเป็นทางเดินนะครับซึ่งสามารถเดินไปชมน้ำตกเกือบถึงน้ำตกนะครับนะครับอยู่ใกล้กับน้ำตกมากนะครับเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายนะครับ
0: ค่ะมีเป็นแบบใครอยากจะไปดูแบบวิถีธรรมชาติเดินป่าอะไรแบบนี้มีไหมคะที่นี
1: ่ครับในส่วนของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติจิ๋วงวงช้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ตรงด่านทางเข้าอุทยานทางด้านฝ่ามือนะครับเส้นทางนี้เป็นมีระยะทางประมาณ735เมตรนะครับใช้เวลาเดินประมาณสัก45นาทีนะครับเส้นทางอาจจะมีทางลัดชันบ้างนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวนะครับสามารถชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นนะครับทิศตกเนี่ยในจุดเดียวกันได้นะครับแล้วก็ยังเป็นจุดช ชมความสวยงามของน้ำตกของลานในอีกมุมมองหนึ่งด้วยนะครับ
0: โอ้ถ้าเกิดว่าใครจะไปเที่ยวเนี่ยก่อนอันดับแรกก่อนจะถึงตัวอุทยานนะคะก็อาจจะต้องหันไปด้านไหนนะคะซ้ายมือ
1: ด้านขวาครับ
0: ด้านขวามือก็จะเห็นกิ่วงวงช้างใช่ไหมคะกิ่วงวงช้างเป็นเส้นทางธรรมชาติที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปถ่ายภาพเช็คอินไปเรียนรู้ธรรมชาติก็อาจจะแบบลาดชันบ้างนะคะแต่ว่ารถเข้าไม่ถึงเนาะเราต้องจอดรถข้างทางใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็เป็นจุดชมวิวจุดเช็คอินที่สำคัญเนี่ยไปชม

0: ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยช่วยการดูแลสิ่งแวดล้อมข้างในโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้ยังไงบ้างคะ
1: ครับในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชนเองนะครับเราก็มีการจัดการทรัพยากรในการป้องกันไฟป่าครับนะครับก็มีชุมชนที่อยู่รอบแนวเขตป่านะครับก็มีส่วนร่วมในการรักษาเป็นเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ช่วยกันทำในการฝ่ายป้องกันไฟป่าด้วยนะครับแล้วก็ในการมีส่วนได้ส่วนเสียก็มีเรามีข้าราชการที่ปรึกษาที่ยานะครับหรือว่าแพ็กนะครับก็มีตัวแทนชุมชนผู้นำท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐนะครับร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วก็การจัดสินใจในการกำหนดทิศทางของอุทยานนะครับและในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเราก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารบริการท่องเที่ยวด้วยนะครับเช่นการจัดการล่องแพและก็การจำหน่ายสินค้าไปฝันชุมชนนะครับ
0: ค่ะในฐานะที่หัวหน้าเองนะคะก็เป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติงานอีกท่านหนึ่งนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้ทำหน้าที่ดูแลพื้นป่าแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติคลองลานแห่งนี้ค่ะ
1: ผมก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานครับแล้วก็ให้ได้สำคัญแก่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับพร้อมทั้งมุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับประสบการณ์ของผู้เยี่ยมให้สูงขึ้นนะครับ
0: ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้ไหมคะว่าจะต้องดูแลอุทยานแห่งนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญชวนเลยค่ะ
1: ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาอุทยานแห่งชาติคลองลานแห่งนี้นะครับที่นี่ยังมีอะไรที่ดีๆมากมายนะครับโดยเฉพาะของเราก็มีชนเผ่าในพื้นที่ของเรามีกลุ่มชาติพันธุ์มีม้งมีกะเหรี่ยงมีลิซอมีเมี่ยนต่างๆเนี่ยเรามีอยู่ด้วย6ชนเผ่าด้วยกันนะครับนอกจากนี้เรายังมีวิถีชีวิตนอกอุทยานอย่างเช่นเรามีสวนผลไม้ต่างๆให้ท่องเที่ยวได้ลองชิมนะครับและแก่พวกทุเรียนพวกมังคุดพวกเงาะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลผลไม้นะครับวันนี้วันที่19ช่วงวันที่19ถึงวันที่20นะครับแล้วก็จะมีงานเทศกาลผลไม้ตรงบริเวณตลาดโมงนะครับก็เชิญนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวนะครับเข้ามาชมงานได้นะครับในส่วนของอุทยานของลานเองเราก็มีการจัดที่พักแต่พักแรมเป็นหลังๆนะครับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ100กว่าคนนะครับและยังมีในเรื่องของแคมปิ้งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกระแสแคมปิ้งเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งเราเองก็มีสถานที่กางเต็นท์มีบนฐานได้เลยนะครับนอกจากที่ของลานแล้วเรายังมีที่กางเต็นท์ที่น้ำตกของน้ำไหลนะครับและมีของสนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวแบบสายแคมปิ้งได้หลายร้อยกบได้หลายร้อยคนนะครับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาท่องเที่ยวด้วยกันนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็ได้รู้ถึงทั้งภาพรวมแหล่งที่มานะคะของพื้นป่าแห่งนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็มีบทบาทสำคัญหรือว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้อุทยานคลองลานนะคะซึ่งถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญค่ะที่จะทำให้ในอนาคตนั้นพื้นป่าแห่งนี้จะอยู่กับคนไทยตราบนานเท่านานนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอภิสิทธิ์สมบัติมากค่ะท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่ได้มาพูดคุยกับเราค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รู้จักกับอุทยานแห่งชาติคลองลานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปเที่ยวอย่าลืมดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องป่าไม้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: I'm not afraid.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับจังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติด
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมเปิดแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามคลื่นความถี่ระบบ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์โทรศัพท์043-711-539สวทมหาสารคามสื่อวิทยุยุคใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลทันโลกดิจิทัล
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้า

0: เช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคอปพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าน
1: โยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
2: 1นาทีกับกปท.
3: ริมไหลทางเป็นจุดอันตรายที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากหากมีรถจอดข้างทางและมีรถแซงซ้ายด้วยความเร็วโดยไม่ทราบว่ามีรถจอดกีดขวางอยู่ผู้ขับขี่อาจจะหยุดรถไม่ทันพุ่งชนรถที่จอดข้างทางอย่างรุนแรงเพื่อความปลอดภัยจึงไม่ควรจอดรถริมไหลทางโดยเฉพาะทางขึ้นลงสะพานถนนที่มีไหลทางแคบหรือเป็นคอขวดหากจำเป็นควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้าเปิดไฟฉุกเฉินตั้งป้ายเตือนหรือวางวัสดุที่เห็นได้ชัดในระยะไกลหรือจอดในจุดจอดรถริมทางที่จัดไว้เท่านั้นนอกจากนี้สี่แยกก็เป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุรุนแรงกรณีเป็นสี่แยกที่มีสัญญาณไฟผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากเห็นไฟเหลืองให้ชะลอความเร็วและหยุดรถหลังเส้นที่กำหนดสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟควรจะชะลอความเร็วมองซ้ายขวาจนแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยขับผ่านฐานแยกครับ
2: ปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: อตก.ขอเชิญร่วมงานเกษตรไทยทั่วแดนสู่แคว้นแดนอีสาน 17-19 กรกฎาคมนี้พบของดีของเด็ดจากเกษตรกรทั่วประเทศไว้ที่เดียวทั้งมะขามหวานเพชรบูรณ์ลูกหยียะลาวายผลไม้กาญจนบุรีส้มสายน้ำผึ้งเชียงใหม่ผ้ามัดย้อมลำพูนพร้อมสินค้าเกษตรอาหารพื้นถิ่นผลไม้ตามฤดูกาลและของฝากอีกมากมายชิมช็อปแชร์ลุ้นทองและรางวัลพิเศษพร้อมเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตทุกวันเวลา 10:00 นถึง 21:00 นพบกันที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นแล้วพบกัน
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอเชิญรับฟังรายการบ้านเกิดเมืองนอนดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒนานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอเชิญรับฟังครับ
6: เปิดแล้วนะคะ

0: บูติกนะคะวันนี้ขอมาแนะนำคลินิกแว่นตาให้กับชาวจังหวัดมหาสารคามค่ะนิตาไอบูติกคลินิกแว่นตาที่ดูแลโดยจักษุแพทย์จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติควบคู่ไปกับการวัดสายตาประกอบแว่นค่ะด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานค่ะนิตาไอบูติกคลินิกแว่นตาที่หมอจะตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถเข้ามารับบริการได้ตลอดเวลาโดยมีจักษุแพทย์และทีมนักทัศนมาตรคอยดูแลเรื่องสายตาของคุณอยู่ใกล้ๆค่ะสามารถตัดแว่นกลับบ้านไปได้อย่างอุ่นใจและสบายใจเลยนะคะนิตาไอบูติกตั้งอยู่ข้างเซเว่นตลาด5แยกติดกับโรงพยาบาลสุทธาเวชเลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายพบแพทย์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร088-829-8000ขอบคุณค่ะ
1: เมื่อประเทศชาติประสบภัยนักรบต้องไม่โดดเดี่ยวผู้ปกป้องแผ่นดินต้องไม่สิ้นกำลังใจพี่น้องชายแดนต้องไม่เดียวดายสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงจัดตั้งผ้าป่าช่วยชาติเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติและปกป้องแผ่นดินร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 774-0601-411 ชื่อบัญชีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคุณค่าความเป็นคนดำรงตนมีศักดิ์ศรีสร้างสรรค์แต่ความดีประกาศค่าความเป็นคนคุณค่าประชาธิปไตยเราคือไทยอย่าสับสนอย่าขายวิญญาณตนจนหลงล

ากกอบโกยโกงกินจะสิ้นชาติเงินกี่แสนกี่ล้านบาทหรือช่วยได้หากคุณโกงคุณกินจนตาลายผลสุดท้ายคนบันไลคือประเทศไทยและตัวคุณเองสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับในภาคอีสานลุ่มน้ำโขงชีมูลในภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางซึ่งรับสัญญาณจากเรานะครับแล้วก็ทำคลิปต่างๆเผยแพร่ไปทั่วประเทศและตอนนี้ครับผมดร.อวยชัยวัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒนานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นผู้ดำเนินรายการและก็เป็นประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำโขงชีมูลนะครับเราจะพบกันในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันศุกร์เหล่านี้เราจะนำเสนอข่าวสารข้อมูลโดยมีสมาคมศิษย์เก่าและสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเป็นแม่ข่ายส่งสัญญาณไปตามสถานีวิทยุต่างๆหลายสถานีโดยเฉพาะในลุ่มน้ำโขงชีมูลสำนักประชาสัมพันธ์เขต1รับไปเต็มๆนะครับก็สวัสดีครับท่านผู้อำนวยการอาชิริยามังธานีครับไม่ได้ทักทายกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับทีมงานที่ประจำอยู่สถานีโดยเฉพาะฝ่ายช่างฝ่ายช่างเนี่ยเป็นกองทัพหลักของทุกสถานีเลยกาฬสินธุ์ท่านผอ.สุจิตราคาเจริญนะครับตั้งแต่สมัยท่านเป็นนักศึกษาปริญญาตรีผมเคยไปบรรยายเรื่องการเขียนข่าวการประชาสัมพันธ์การเขียนอะไรต่างๆครับก็ชัยภูมิท่านผอ.เพชรรัตน์วังกุลหานะครับผอ.หมวยกับทีมงานสวัสดีนะครับนครราชสีมาแม่ทัพหลักที่ส่งกระจายเสียงไปถึงภาคกลางส่งกระจายเสียงไปถึงภาคตะวันออกนะครับแล้วก็อีสานตอนใต้ท่านผอ.พิทยารุ่งแสงนะครับและเจ้าหน้าที่ข้าราชการของสถานีก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับบึงการท่านผอ.อนุชิตบุญชมนะครับและทีมงานที่เฝ้าสถานีอยู่ในขณะนี้รวมทั้งที่รับฟังอยู่ในพื้นที่มหาสารคามต้นทางก็คือผอ.ณัฐพลฉัตรพงษ์ไพบูลย์ผอ.เปิ้ลนะครับเมื่อเช้าเจอกันอยู่จังหวัดเลยผอ.นุรัตพรมดีนะครับเราก็มีแกนนำสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏสารคามดร.ยุทธบุญเกตและทีมงานเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรคือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมเต็มพื้นที่นะครับด่านซ้ายผอ.ณภัทรยอดกลางครับด่านซ้ายไปเที่ยวบ่อยแล้วก็เป็นแหล่งสำคัญในการที่จะผลิตต้นไม้ฤดูหนาวพืชผักฤดูหนาวส่งไปขายทั่วประเทศเป็นเอเย่นเป็นขายส่งนะครับก็บรรยากาศดีน่าท่องเที่ยวนะครับทางจังหวัดสกลนครท่านผอ.พิชัยศิริสมครับผอ.พิชัยศิริสมท่านมาจาก NBT เมื่อปีที่แล้วเป็นคนอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับรู้จักใกล้ชิดกันนะครับทำงานร่วมกันมาทาง NBT ทางจังหวัดหนองคายท่านผอ.ประมุขไทยเสถียรนะครับแล้วก็หัวหน้าฝ่ายช่างอาวุโสหัวหน้าตอนพีรวัตรนะครับพัฒนรินทร์ก็สวัสดีอีกครั้งนึงท่านรายงานมาตลอดว่าติดตามตลอดผมกำลังจะลงไปพื้นที่จังหวัดหนองคายนะครับไปร่วมประชุมกรรมการลุ่มน้ำโขงแล้วก็ไปถ่ายทำสคริปต์ของ NBT ไปถ่ายทำสกู๊ปสารคดีด้วยนะครับแล้วก็มีทางบ้านใกล้เรือนเคียงที่มหาสารคามท่านรองผู้กำกับสภ.เมืองมหาสารคามท่านพันตำรวจโทฉลองเสเพลอเลเพลไม่ใช่เสเพลเจอกันทุกอาทิตย์เวลาท่านกลับบ้านฝากดูแลด้วยนะครับทางสวท.จังหวัดหนองคายน้องบัวลำพูครับท่านผอ.ตติมาสิริสมผอ.หน่อยนามสกุลเดียวกันกับท่านผอ.พิชัยไม่ต้องสงสัยว่าเป็นอะไรนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันและก็อุดรธานีผอ.กิตติพงษ์ถวายชัยอุดรธานีมีสมาคมศิษย์เก่าแทนนามเป็นประธานเครือข่ายอยู่ก็ท่านดร.ณัฐพลวิถีนะครับเป็นลูกศิษย์ปริญญาเอกสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ดร.สุวัฒน์มัตตราชนะครับปศุสัตว์จังหวัดย้ายมาจากจังหวัดเลยก็เป็นกำลังสำคัญของสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็ที่ได้ลงไปทำงานในพื้นที่แทบทุกจังหวัดไม่ว่าจะในภาคอีสานหรือภาคกลางภาคอื่นก็ศิษย์เก่าเยอะแยะครับทำหน้าที่เป็นทั้งรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงอธิบดีเป็นข้าราชการท้องถิ่นเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดร.วิทยาปัญจมาศไปอยู่จังหวัดตากนะครับสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่4จังหวัดตากก็คิดถึงกันอยู่ที่ขอนแก่นดร.สมยงแก้วสุพรรณอุปนายกสมาคมศิษย์เก่าอุปนายกสภามหาวิทยาลัยแล้วก็
ประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสานมีดร.นเรศชมบุญผอ.ทศจ.ขอนแก่นนี่ก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันในเรียนปริญญาเอกรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามนะครับเป็นกำลังสำคัญวันนี้มีรายการที่จะต้องพูดคุยกันหลายเรื่องเนื่องจากวันนี้ทางดร.อภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีท่านจะเดินทางมาที่จังหวัดมหาสารคามมาดำนาในแปลงนาที่ท่านรัฐมนตรีครั้งเก่าซึ่งเป็นรัฐมนตรีครั้งของโลกเขาถือว่าเป็นรัฐมนตรีครั้งระดับโลกมาทำนาเกษตรอินทรีย์อยู่ที่บ้านหนองหินนะครับเขาเรียกว่านาข้าวอิ่มนาข้าวอิ่มจะมาดำนาในช่วงบ่ายแต่ช่วงเช้าทางพรรคประชาธิปัตย์เขาสัมมนาแกนนำทั่วภาคอีสานอยู่ที่ขอนแก่นนะครับอยู่ที่ขอนแก่นก็ทางผมก็จะต้องไปพบกับท่านเป็นการเดินเครื่องในการสร้างวาระแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องครูเรื่องกระทรวงทรัพยากรน้ำและเรื่องกองทุนลุ่มน้ำนะครับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำของทั่วประเทศเขาเรียกว่าปฏิญญาสารคามผมตั้งเป้าว่าจะเริ่มขับเคลื่อนปฏิญญาสารคามที่เป็นทางการก็เริ่มขับเคลื่อนตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนแต่ยังไม่ออกแถลงข่าวแต่ประชุมขับเคลื่อนกันตั้งกรรมการมาเป็นกรรมการผู้ขับเคลื่อน9ท่านนะครับวันนี้ผมก็จะเดินทางไปพบกับท่านที่บ้านหนองหินตำบลโคกเกาะแล้วก็จะตั้งวงคุยกันกับท่านกรแล้วก็ท่านอัมพรพินาสาอดีตเลขาธิการสปทเป็นรองหัวหน้าภาคอีสานแล้วก็แกนนำพรรคผู้บริหารพรรครวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่บ้านหนองหินจะได้ถกกันว่าสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเครือข่ายปปช.ภาคประชาสังคมแห่งประเทศไทยเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทยซึ่งทุกองค์กรนายอวยชัยวัฒนาเป็นประธานขับเคลื่อนยังไงเพื่อประชาชนในบทบาทของผู้นำภาคประชาสังคมผมไม่ใช่ NGO นะครับ NGO Non-Government Organization จะเป็นงานประจำของเขาเลยแต่ PO ก็คือ People Organization ก็คือองค์กรชุมชนที่ทำหน้าที่ด้วยจิตอาสาครับไม่มีค่าตอบแทนแต่อยากจะทำอยากจะช่วยบ้านช่วยเมืองวันนี้ก็รายการเราก็จะพยายามนำเอาสาระที่ผมจะไปคุยให้ทางพรรคประชาธิปัตย์ได้รับทราบว่าจะมีอะไรบ้างใน3พระราชบัญญัตินี้แต่เบื้องต้นรายการบ้านเกิดเมืองนอนของสมาคมศิษย์เก่าบางทีเราก็เรียกว่ารายการโขงขีมูลลุ่มน้ำแห่งชีวิตเพราะว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรับสัญญาณลิงก์นี่อยู่ในลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำโขงนี่หลายสถานีมากคุ้นเคยกันมากผมเคยไปรับโล่ที่กรมประชาสัมพันธ์เมื่อปีที่แล้วโล่เชิดชูเกียรติก็ได้พบปะคุ้นเคยกับภาคอื่นด้วยทุกคนก็รักใคร่แล้วก็มีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวในการจะสร้างองค์กรสื่อที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดของประเทศเพราะทุกวันนี้สื่อไม่ว่าจะเป็นทีวีสื่อช่องดาวเทียมต่างๆมันผสมปนเปกันหมดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องบันเทิงเป็นเรื่อง TikTok เป็นเรื่องข่าวทัศนคติข่าวที่เป็นเชิงเดียวนะครับหรือหลายหลากหลายไปแต่สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ก็จะมีหลักการก็คือ 1. ข่าวของรัฐให้ประชาชนเข้าใจว่ารัฐทำอะไร 2. ประชาชนต้องการอะไร 3. สถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องจริงจึงนำเสนอแล้วก็ต้องการทัศนคติที่หลากหลายจากบุคคลทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลจากประชาชนความเห็นตามเห็นต่างแต่ต้องอยู่ในกรอบที่ไม่ไปใส่ร้ายป้ายสีไปใช้ภาษาหยาบคายหรือใช้ในทัศนคติที่ทำมองคนอื่นเป็นศัตรูรายการของเราก็เหมือนกันรายการบ้านเกิดเมืองนอนเป็นรายการที่เป็นนโยบายของรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดร.พรพิทักษ์แม้นสิริน้องรักบอกว่าเราควรจะสื่อสารนำร่องที่ภาคอีสานของเราเลยว่าทำยังไงเราก็เลยทำติดต่อกันมาเข้าปีที่3แล้วแล้วก็มีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองในการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับพี่น้องโทรศัพท์เข้ามาจากหลายจังหวัดบอกว่าอาจารย์อวยชัยมื้อนี้อย่าว่าอ้อยๆไรเดอร์เอาหนักๆแน่ว่าซั่นเรื่องหยังเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทำไมคอร์รัปชันมากเหลือเกินคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ก่อนคิดว่าสารคามเป็นสารคามโมเดลเลยสารเพจอบต.แต่ว่าปีนี้ทำไมมันเป็นประเทศไทยโมเดลเลย
เงินที่ทุจริตประมาณ 4,500 ล้านจัดน้อยอย่างเงี้ยเรื่องยาเสพติดเรื่องคอร์รัปชันเรื่องประเพณีวัฒนธรรมเรื่องการมั่วสุมทางเพศของเด็กของเยาวชนของอะไรต่างๆมากมายผมก็เลยบอกว่าใส่ผมแบกโลกแบกฟ้าอยู่จังซั่นบ่ว่าซั่นดอกพวกเฮากระซอยกันตัวบัวอาศัยเสียงน้ำปลากับเพิงวังตมพี่น้องประชาชนกับเพิงกันโดยดามอันว่าเสือสางสางกวงฟ้านอาศัยปลาป้าอาศัยสัตว์สิงหายจังนานเนี่ยมืดมุ่งคือจังเฮาพี่น้องดอมกันเป็นหมู่บ่มีไผอยู่อย่างท่อนท่อแต่ผู้เดียวได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าบ้านเมืองเป็นของใครคนใดคนหนึ่งเป็นของสถานีสวทหรือ NBT สถานีใดสถานีหนึ่งหรือเป็นของอาจารย์อวยชัยคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของเราทุกคนนะครับบ้านเมืองเป็นเรื่องของเราทุกคนคุณค่าความเป็นคนดำรงตนมีศักดิ์ศรีสร้างสรรค์แต่ความดีประกาศค่าความเป็นคนคุณค่าประชาธิปไตยเราคือไทยอย่าสับสนอย่าขายวิญญาณตนจนหลงลืมความเป็นไทยเบื้องต้นทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำโขงชีมูลผอ.ชวนพิษเงินฉลาดนะครับก็ส่งข้อมูลเข้ามาเรื่องอุตุนิยมวิทยากับท่านผอ.ณัฐวุฒิพันธุลุ่มน้ำชีแล้วก็ท่านธรรมพงษ์นวบุตรเลขาธิการผู้อำนวยการสำนักงานน้ำแห่งชาติภาค3ส่งเข้ามาทั้ง3ท่านเลยแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีผลกระทบระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้ว่าจังใดครับพี่น้องจังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักมากหนองคายบึงกาฬนครพนมเลยอุดรธานีสกลนครนะครับแล้วก็6กรกฎาคมหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมก็มีโอกาสที่จะตกหนักมากคาดว่าจะตกอีกจังหวัดหนึ่ง50 50ก็คือจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยวันที่7กรกฎาคมหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนะนี่คือการแจ้งเตือนอุณหภูมิแจ้งเตือนให้ระมัดระวังนะครับทีนี้ก็มีเรื่องอุณหภูมิต่างๆอุณหภูมิต่างๆขอนแก่นนะครับวันนี้33องศาช่วงบ่ายนะครับไปเร็วๆเลยบึงกาฬ31องศากำลังสบายชัยภูมิ35องศาแล้วก็จังหวัดเลย34องศากาฬสินธุ์32องศานะครับสารคาม32องศาจังหวัดนครพนม30องศาหนองบัวลำพู34องศาหนองคาย34องศาสกลนครพอพิชัยศิริสม32องศาอุดรธานี32องศามุกดาหาร31องศาอำนาจเจริญ30องศาเย็นสบายนะครับยะโสธรบุญบั้งไฟเมืองบั้งไฟหม่ำจกมกท่านพิกิจศรีชนะศิษย์ราชภัฏมหาสารคามศิษย์เก่าราชภัฏนะครับอดีตสสก็อยู่นั่น31องศาจังหวัดศรีสะเกษดรประจวบจันทร์มืนนะครับลูกศิษย์ราชภัฏด้วยลูกศิษย์มมส.ด้วยเป็นผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ราชภัฏศรีสะเกษ32องศานะครับอุบลราชธานี32องศาร้อยเอ็ด32องศาสุรินทร์32องศาท่านสมบูรณ์สุพรรณฝ่ายคุณพี่สมบูรณ์สุพรรณฝ่ายรุ่นเดียวกับท่านอาจารย์เฉวียนโพสีอุ่นคาดว่าคงสุขภาพอนามัยแข็งแรงนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนักต่อสู้เพื่อสังคมนิยมเขาป้ากับเขาไปแล้วออกจากป่ามาเขาบ้านกับเขามาแล้วนะครับขออายุดีไม่แห้งนะครับจังหวัดบุรีรัมย์32องศาครับบุรีรัมย์ก็เป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาการกีฬาการท่องเที่ยวและพัฒนาข้าว GI นะครับเรื่องของข้าวที่จะมูลค่าเป็นข้าวพรีเมียมซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้นำทางการเมืองหลายๆท่านที่อยู่ตรงนั้นนายกรัฐมนตรีก็ย้ายสำเนาทะเบียนบ้านมาอยู่บุรีรัมย์หลายปีแล้วท่านเนวินชิดชอบท่านอนุทินชาญวีรกุลชัยชนกชิดชอบหลายท่านนะครับอยู่ที่นั่นจังหวัดนครราชสีมา34องศา34องศานี่ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับท่านผู้อำนวยการพิทยารุ่งแสงทำให้การสื่อสารของเราทั้งระบบ FM AM กระจายไปถึงภาคตอนออกภาคกลางอีสานตอนใต้นะครับนี่ก็คือรายงานสถานการณ์อากาศสดินฟ้าอากาศสิ่งที่ผมรายงานให้ท่านทราบก็คือว่าผมเดินทางไปเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานน้ำแห่งชาติท่านเชิญไปที่หลายพื้นที่ภาคอีสานเขาเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าลุ่มน้ำโขงชีมูลสัมมนากันเรื่องว่าเราทำอะไรดีเด่น
แล้วเราจะแก้ปัญหาประชาชนเรื่องน้ำได้อย่างไรแล้วถัดมาก็ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อมาก็วันที่25ที่ผ่านมาก็ที่จังหวัดอยุธยานะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วเมื่อวันที่2ผมไปที่จังหวัดอยุธยาครับมีลุ่มน้ำเจ้าพระยาสเปกสแกลังป่าสักท่าจีนวันที่17ที่ถึงนี้ก็ต้องไปที่จังหวัดเชียงใหม่ลุ่มน้ำสารวินลุ่มน้ำโขงตอนเหนือลุ่มน้ำปิงลุ่มน้ำวังแล้วก็ปิดท้ายที่พิษณุโลกยมและน่านนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็จะนำเอากฎหมายต่างๆที่ผมจะทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชน3ฉบับไปนำเสนอนั่นก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำพระราชบัญญัติจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำตามติดไปด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ครูไทยซึ่งวันนี้จะเป็นปฐมฤกษ์ที่ผมจะไปยื่นให้กับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและรองหัวหน้าพรรคท่านกรจาติกวณิชนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ที่ขอนแก่นก่อนที่ผมจะนำรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าสู่พี่น้องฟังว่าจะได้ช่วยกันติติงแก้ไขมีอะไรขาดมีอะไรเกินนะครับคุณประมวลครับเราเตรียมไว้เรื่องหนึ่งเรื่องน้ำทำไมเราต้องมีกฎหมายน้ำทำไมเราต้องมีพระราชบัญญัติน้ำ2511และนำไปสู่การที่เรามีกรรมการลุ่มน้ำ22ลุ่มน้ำทั่วประเทศลองฟังครับว่าที่ผมทำคลิปไว้โดยสปท.มหาสารคามและลุ่มน้ำโขงชีมูลเป็นยังไงเชิญครับ

0: สวัสดีครับทุกท่านที่เคารพวันนี้ผมจะพูดถึงวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นทุกวันโดยเฉพาะวิกฤตน้ำที่มีทั้งขาดแคลนในหน้าแล้งมากเกินปรากฏและปัญหามลพิษที่ยากจะควบคุมทั้งหมดนี้สะท้อนปัญหาสำคัญนั่นคือความไร้เอกภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศที่เป็นมาอย่างยาวนานในอดีตการบริหารจัดการน้ำของเราถูกดูแลโดยหน่วยงานกว่า30แห่งภายใต้กฎหมายและระเบียบที่แตกต่างกันจนเปรียบเสมือนมีเจ้าของน้ำหลายคนเมื่อเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในการแย่งน้ำหรือการวางแผนป้องกันน้ำท่วมที่ขาดการเชื่อมโยงการแก้ไขจึงทำได้ยากและไม่ทันการนี่คือเหตุผลและความจำเป็นที่เราต้องมีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำปีพุทธศักราช2561หรือกฎหมายน้ำพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้มีเป้าหมายแค่การรวมศูนย์อำนาจแต่เพียงการสร้างกติกาหลักและมาตรฐานเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำของชาติเป็นครั้งแรกโดยเชื่อมโยงทั้งมิติของการใช้การพัฒนาการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้เป็นหนึ่งเดียวหัวใจสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการจัดลำดับความสำคัญในการใช้น้ำอย่างชัดเจนเป็นอันดับแรกคือน้ำประเภทที่1ต้องจัดสรรน้ำเพื่อการดำรงชีพการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่ต้องขออนุญาตและเสียค่าใช้น้ำลำดับต่อมาคือน้ำประเภทที่2และ3เป็นน้ำเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมหรือกิจการขนาดใหญ่ที่ต้องมีการอนุญาตและกำหนดอัตราค่าใช้น้ำอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความตระหนักว่าน้ำมีราคาและต้องใช้สอยอย่างประหยัดและคุ้มค่านอกจากนี้พระราชบัญญัติน้ำยังสร้างกลไกสำคัญคือระบบบริหารจัดการ3ระดับตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงคณะกรรมการลุ่มน้ำและที่สำคัญที่สุดคือองค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ซึ่งเป็นการใช้อำนาจและสิทธิแก่ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดสรรและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องน้ำในพื้นที่ของตนเองอย่างแท้จริงนอกจากนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือกับภัยพิบัติโดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำแรงน้ำท่วมในทุกระดับลุ่มน้ำเพื่อให้ประเทศมีทิศทางในการพัฒนาและป้องกันปัญหาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไม่เพียงแต่เท่านั้นกฎหมายยังครอบคลุมไปถึงมาตรการการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะการกำหนดโทษผู้ที่ทำให้แหล่งน้ำเสื่อมสภาพหรือเกิดมลพิษนี่คือการรับประกันว่าลูกหลานของพวกเราในอนาคตยังจะมีน้ำสะอาดและเพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืนมีผู้กล่าวคำว่าน้ำคือชีวิตและการที่มีพระราชบัญญัติน้ำก็คือการสร้างรากฐานที่มั่นคงในการจัดการชีวิตของคนทั้งชาติมันคือเครื่องมือสำคัญที่จะเปลี่ยนความขัดแย้งเรื่องน้ำให้เป็นความร่วมมือและเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำที่ทุกคนต้องตระหนักและร่วมกันปฏิบัติตามอย่างแท้จริงขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพโอ้มาซาก็นัดท่านดร.เอกภาพพ้นซื่อประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามแล้วก็อดีตโฆษกกระทรวงเกษตรและตอนนี้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของพรรคหลายพรรคโดยเฉพาะยิ่งพรรคกล้าทำสวัสดีครับท่านเอกภาพครับ
2: สวัสดีท่านนักเตือนวัชชัย
1: ม
2: าธา
1: เอาไปใส่มือเศร้าห
2: น่อ
1: ย
2: ทุกท่านนะครับ
1: ไปจังไหนคือซาใช
2: ่พอดีมือเศร้าให้พี่น้องจากผู้ใช้คำว่าปรึกษาหารือเรื่องจากไข่ซอยง่ายๆลุงเพื่อจากสำโรงภาพสุริน
1: ครับ
2: แล้วตอนนี้พี่น้องทั้งเสรภูมิโอ้มาหลายอำเภอเหมือนเศร้านะครับตกเศร้า
1: ครับ
2: ปุ๊บก็เด็กเลย
1: ครับ
2: กลับมาดูก็เลยพลังคุยกันพี่กับน้องกันนะครับมันติดพอจะไม่ใช่พี่น้องจะไม่ใช่เหรอ
1: ผมบอกว่าทุกอาทิตย์มาโทรมาเด้อวัสดกมาที่นี่ผมสวกับพี่น้องว่าผมเห็นร่างพระรำยัดกระทรวงน้ำก องทุนฟื้นฟูน้ำแล้วก็กระทรวงไอ้ธนาคารสหกรณ์คู่ไทยแล้วผมเดินสายไปหลายภาคแล้วเด้เขาเจ้าเห็นน้ำไหมท่านเอกภาพขึ้นว่ากระทรวงน้ำดีป่ะ
2: น้ำเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนราษฎรเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วผมเป็นผู้แทนในปี 35จะไม่ใช
1: ่ครับ
2: สมัยนั้นนี่ในวัยใช่ชิดชอบนี่ละอยู่กับมาตรการน้ำกันการปกครองน้ำกัน
1: ครับ
2: นี่การเสนอขอตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำเป็นกระทรวงได
1: ้ครับ
2: แต่ประเทศไทยประเทศไทยเป็นกรม
1: กรม
2: ทำเป็นกระทรวงเขาจะมีรัฐมนตรีควบคุมเรื่องน้ำโดยเฉพาะเลย
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าป่านเฮาน่ะมันปัญหาเรื่องน้ำที่ว่าภาคอีสานเนาะนี่นะครับปัญหาเรื่องน้ำน้ำแรงน้ำท่วมนะครับ
1: มันอยู่หลายกระทรวงอยู่หลายกรม
2: ก้
1: าวก้าวกระทรวงนี่ท่านเอกภาพ38หน่วยงานพื้นที่ก้าวกระทรวงสาไส้บ่สาไส้คือวันใกล้วันเขาให้ใกล้บ
2: ่ผมไม่ด้วยจะโดยใช่
1: ครับ
2: เขาบอกเรื่องน้ำเหมือนกันเนี่ยอยากเห็นโครงการน้ำนะครับให้เราจะได้น้ำเป็นทุกวันทุกแปลงนะครับน้ำมันหลายอยู่ด้วย
1: ครับ
2: แล้วน้ำฝนน้ำมันล้นทีบอยู่ให้เราจะคลักเก็บน้ำไปใช้ตลอดปีในหลวงชั้นที่เก่าให้โครงการแกมลิง
1: ครับ
2: แกมลิงก็คือการเก็บน้ำมาเองนะครับมาเลยแต่พี่น้องไปเห็นลิงเนาะลิงเอาอย่างไรมันกินไม่ได้เอากล้วยไปกินได้ก็พออินมันเอาไปในแก้มมันสองขางเลย
1: ลิงโกสูมีพันตัวตัว
2: ใช่
1: ครับผม
2: ถ้ามันเหมือนจะคอยเอามาแก้มมันกินมาเลยนะครับเป็นโครงการที่อัจฉริยะเพราะการที่เก่าเฮา
1: ครับ
2: เฮ็ดขุดแก้มลิงเลยเอาเก็บน้ำไปใส่หน้าแรกครับประเด็น
1: ท่านเอกภาพครับท่านผู้ฟังรู้ป่าวว่าลุ่มน้ำซี่เฮานี่มีแก้มลิงอยู่150หม่องเก็บน้ำได้300กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนั่นแน่คิดในหลวงได้นี
2: ่ครับกายยังบ่ได้ได้ๆถือว่ายังบ่ครอบคลุมปานใดยัง
1: อยากได้หลายกว่านี้อยู่ครับอยากได้หลายอยู่
2: หลายบ่องหลายบ่อนนะครับปานนี้
1: ท่านเอกภาพต้องสนับสนุนตัวต้องไปดันซอยกันตัว
2: บ่ต้องซอยกัน
1: ครับเอาที่นี่เว้ากระทรวงต่อเว้ากระทรวงต่อ
2: ใช่เดี๋ยวผมพาจะได้ใช่ชาวบ้านท่าเสียวบ้านต้นโอ่งนี
1: ่ครับ
2: เขาจะดำหน้าควันหมู่บ้านเขาควันมูลตะนี่เขาเขียวเลยตะนี
1: ่ปาโท
2: พอฮอดเดือน10มานี่น้ำท่วมเขาจะภาคนี่นะครับ
1: เขาจะภาค
2: ที่ตรงที่นี่นี่
1: ครับเห็นจังไดที่นี
2: ่ผมเคยพ่อของพี่น้องอำเภอทุ่งเขาหลวง
1: ครับ
2: ทุ่งเขาหลวงเนี่ยติดตำซี่เป็นอำเภออูเขาอุนับสมัยตะกี้เนี่ยเป็นบ้านที่เนี่ยเขาหลายแล้วแถวทุ่งเขาหลวงเลย
1: ครับ
2: หลังจากที่ทั้งผมชนประธานทั้งการเนี่ยครับได้กันเกินฝ่ายว่าต้องไผ่ไฟยะโสธรใช่ไหม
1: ไฟยะโสธร
2: ปักน้ำไปมันน้ำมาแล้วระบายบ่ทัน
1: ระบายบ่ทัน
2: น้ำท่วมพี่น้องเป็นแบบ 2-3 เดือนเนี่ย
1: ครับ
2: ครับว่าสามารถให้เขาหน้าปีเลยเฮ็ดได้อยู่แต่บ่ได้เกี่ยว
1: ครับสิแก้จังได๋ประเด็นตามความคิดของท่าน
2: เพิ่นไม่เขาหน้าปังตะนี
1: ่เขา
2: หน้าปังเลยค่าสุขภาพแพงได้บาดนี
1: ่ครับ
2: ใช่ใช่ครับในปีนี้ตอนผมเป็นโฆษกกระทรวงเกษตรสหกรณ์เนี่ยได้ฝากผมพัฒนาที่ดินไว้ว่าแถวบ้านนี่แม่บ้านดอนแก้วบ้านดอนท้องนี่นะ
1: ครับ
2: เขาจะเฮ็ดหน้าปีบ่ได้อยากให้เขาจะเฮ็ดหน้าปังแต่อำนวยความสะดวกก็คือเป็นสถานีสูงงามโดยพลังงานแสงอาทิตย
1: ์ครับ
2: พี่น้องก็ต้องเสียค่ากระแสไฟนะครับ เนี่ย
1: ครับ
2: ยิ่งบ้านเฮาหน้าแรงหน้าแรงหน้าฝังเฮ็ดหน้าแรงเด้หน้าแรงคือบ่มีฝนแดดจังเดียวเลย
1: คร
2: ับ เฮ็ดหน้าได้เพราะว่าสูบจังเดียวใช่กระแสไฟฟ้าสูบนะครับเนี่ยเสียเงินค่าเฮาขายเขาเลยครับค่ากระแสไฟมัก 40% ค่ากระแสไฟหลักครับเนี่ยแต่มีพลังแสงอาทิตย์ได้พี่น้องสิลดรายจ่ายตัวนี้นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นรัฐบาลนะครับกำชับทุกหน่วยงานเสนอเกี่ยวกับน้ำไปบนสถานีสูบน้ำเพื่อพลังงานแสงอาทิตย์นะคร
1: ับ ตอนนี้มีสถานีข้อมูลในมือผมนะครับสถานีสูบน้ำนี่ประมาณเกือบ200สถานีครับตอนนี้
2: คร
1: ับ คันแม่นแปลเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ได้มันก็สิประหยัดงบประมาณได้ครึ่งต่อครึ่งคือเกินครึ่งสมบูรณ์ 100% ใช่บ่นี
2: ่รัฐบาลคิดทราบไปเนาะแต่ว่า
1: คิดทราบไป
2: ดีๆความบ่คิด
1: นี่ก็บ
2: ่คิดท่านถามผมว่าพุ่งเขาหลวงเขาสิแก้จะแหน่น้ำท่วมมัน2เดือน3เดือนนี่ครับประเด็นหนึ่งนะครับต้องให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาว่ารับผิดชอบนะพ่อค่าน้ำท่วมเขาประเด็นน้ำส่วนมากมาจากเขื่อนของอาจารย์เอ๋ยใช่ไหมเขื่อนน้ำพ่อ เขื่อนน้ำพ่อเขากั้นเพราะไม่ได้การเกษตร
1: ครับ
2: เขากั้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
1: ครับ
2: ตอนนี้เขาจะมาปล่อยเอาตรงนี
1: ้ครับ
2: เขากั้นไว้ยันผลิตกระแสไฟฟ้าพ่อเขากั้นไว้ตรงนี้มาปล่อยเอา
1: ครับ
2: เพราะน้ำสิล้นเครื่องเขาปล่อยมาตลอดปล่อยมาตลอดไปนี่ครับฝนเท่าตกกระทบน้ำบ่อที่เพราะว่าเครื่องน้ำพ่อปล่อยน้ำมาก
1: ครับ
2: ผมอันที่สองนะครับเนื่องจากไปกันน้ำอยู่ฝ่าย
1: พนักงานเดี๋ยวบอกเลี้ยงน้ำพ่อก่อนนิดนึงผมล่างพ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูพัฒนาลุ่มน้ำ ผู้ใดสร้างผลกระทบผู้นั้นก็ต้องเอาเงินเข้ากองทุนรุ่มน้ำเพื่อไปเยียวยาพี่น้องเพื่อไปแก้ไขปัญหาพี่น้องผมคิดว่าจังซี่น
2: ี่ต้องถูกต้อง
1: ครับผม
2: เพราะกระทบไฟฟ้าไฟผลิตมันขายเอาก็ไม่อยู่แล้ว
1: ครับ
2: ไม่ใครไหนจะได้กระแสไฟฟ้าไฟผลิตเพราะมีขาดทุน
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราขายการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและก็ประเทศเขาก็หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างไว้แล้วเอาก็ไม่บวกนะ
1: ครับ
2: ฉะนั้นนะครับเขาต้องรับผิดชอบนี่นั่นหลักการชดเชยค่าน้ำท่วมนี่มันบกคุ้มค่าก็ที่เขาลงทุนไป
1: ครับ
2: แล้วก็รายละ1,340 บาท
1: ครับ
2: มันบกคุ้มนะครับเลยสมัยสมานัทนะครับเคยเสนอไปรายละ2,300
1: ครับ
2: แล้วผมว่ามันหายรายละ3,000ประเด็นหน้าไม่ใช่ยังไงดิต
1: ้
2: องใช้อุ้งมุดต้องใช้อุ้งมุดตัวทีบ้าทุกอย่างมันมีมันจะปันบอกเนี่ย
1: ครับ
2: ก็ปันมาอย่างพ่อค้าปุ๋ยค้าอย่างอ้อม
1: คือ
2: ที่ภาษา
1: ระ
2: ครับเมื่อพี่น้องทุกคนได้ประโยชน์ทำน้ำนะครับการไฟฟ้าก็ได้น้ำนะครับได้ผลิตได้ใช้การกระจายไฟเลยเอามาซอยคนยากคนจนซะ
1: ครับ
2: เพิ่มค่าชดเชยค่าน้ำท่วมนี่สัก3
1: ผมให้ข้อมูลนั่นแจกนิดนึงเมื่อวันที่2ผมไปเป็นวิทยากรของลุ่มน้ำที่ภาคกลางคือเจ้าพระยาสแกกลางป่าสักทาจีนเรื่องสำคัญข้าเจ้าจมคือน้ำท่วมร้ายที่สุดว่าไม่น้ำแรงได้เขาว่าเพราะนั้นเรื่องนี้ท่านเอกภาพขยายความอีกต่อในว่าเขาใส่จังใ

0: 2
1: ครับ
0: ใกล้จะได้แล้วท่านใกล้จะได้แล้ว
1: โอ้แมน20,000ล้านเจ้าพญา2
0: เจ้าพญา2ตัว
1: มาที่นี่กันที่ท่านรังสิว่าถึงของละเอียดในวังไหนก่อนวังหันที่ผมแชก
0: ผมมองเรื่องน้ำท่วมทั้งตรงเขาหลวง
1: ครับ
0: ไอ้ท่วมมัดตีมาสาดนะครับ2 เดือน 3เดือนก็พอแล้วนะครับเนื่องจากพระเจ้ากันเตือนทั้งไส้เคยมาต้องไ
1: ส
0: ้เคยเนี่ยสะท้อนฝากอาจารย์โอเช่บ้างแน
1: ่ครับ
0: เพราะว่ากั้นไว้เรากั้นระดับสูงเกินไป
1: ครับ
0: เราลดน้ำไม่ได้บาทเลยนะครับเนี่ยมันลดไปได้ปล่อยน้ำมันแห้งธรรมชาติ
1: การเสียเท่า1,300คือเก่า
0: ผมเคยเสนอไปนะกระทรวงเกษตรบอกว่าไปเจาะขยายอันมองไฟร่มไผ่ไฟเนี่ยเอาทั้งขาออกมาจังเลยเดี๋ยววะ
1: ครับ
0: เนี่ยตามของเก่านะครับสามารถเมื่อน้ำทั้งใต้มันลดสามารถระบายน้ำออกให้เขาจะเห็นในหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: ด้านหน้าก็ได้เดี๋ยวเกี่ยวเขาเนี่ยนะครับประเด็น
1: ครับ
0: ในนี้ครับเป็นวิธีการหนึ่งนะครับอันที่สองคือการเพิ่มค่าชดเชยจังเลยนะครับ
1: ครับ
0: ได้3,000สมมุติว่าของเล่นน้ำตัวพื้นที่มันสร้างตัวเพาะอย่างไรตัวเพาะฝายตัวนี้บ
1: ่ตั
0: วเพาะลำหนักพ่องบ่นะครับ
1: ไ
0: ปมาพิจารณาเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการทวกซ้ำซากพวกที่รู้อยู่แล้วเนี่ยมันต
1: ั
0: วเพาะปล่อยใช้เขาเนี่ยให้เขาสลายละ3,000สานะครับ
1: 3,000เน
0: า
1: ะ
0: มาต่อไปเห็นอย่างไรปล่อยสมรสพอหน้ามาไปเอาหอยผมมาปล่อยเลี้ยงรถทำไมด่างเขาเลี้ยงรถ
1: ถึงแม้มันสิหน่อยก็ควบสิเฮาได้รับจากการเทศนาเฮากับอดทนเพื่อผู้อื่นเนาะ
0: อะไรละ1,340บาทเฮ็ดหน้าได้จังได๋เด
1: ้ครับ
0: แม่นบ่ใช
1: ่ครับ
0: ชดเชยน้ำท่วมเฮ็ดหน้าได้บ้านเขาแล้วได้ใช้หน้าแล้วได้นั่น
1: ครับ
0: จังได๋ไรละ1,340บาท
1: ครับ
0: ไปมื้อหน้าเขาพอใจแต่ว่าบ่ต้องเพิ่นเฮ็ดต่อบ่ต้องลงทุนเสียเงินเสียทองน้ำสิท่วมอยู่แล้วนี่ไปขึ้นทะเบียนซะพื้นที่รับน้ำนี่นะให้น้ำท่วมเลยบ่ต้องไปเอาซ่ามันนะครับเพิ่น
1: เอาอาชีพอื่นไปใส่
0: จ่ายเขาไรละ3,000
1: ครับ
0: ซื้อไรก็30,000ได้ไปเลย
1: ครับ
0: ไม่ต้องรอเกี่ยวข้าว
1: ครับ
0: พอต้องรอเกี่ยวข้าวเพราะอันนี้โหเราให้น้ำท่วมเพิ่นอยู่แล้วนะครับพ่อนหนาลงหน้าจ่ายเลย
1: ครับ
0: ไปละ3,000จ่ายเลยจ่ายเลยนะครับเพิ่นบ่ต้องเสียค่าปุ๋ยบ่เสียค่าไถ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันจะท่วมอยู่แล้วหรือว่าไฟขยันจะเสียงกับบ่ว่าอย่างนะครับเข้าใจเท่า3,000นั่นล่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดน้ำพอท่วมปีนั้นจะได้ขายเขาไปขายเองนะครับเลยแต่ว่าสาน้ำท่วมรายละ1,340บาทว่าให้รายละ3,000
1: ครับ
0: ว่าให้สองนะครับเลย
1: ปีนี้ปีนี้เฮ็ดหน้าปังมันบ่ครับเดี๋ยวนี้ที่ว่าเขียวอืดทืดอยู่นี
0: ่ตอนนี้ปีวานก่อนเลยเด้หน
1: ้าปัง
0: มันเขียวแล้วหน้าปังเฮ็ดหน้าปีนะครับพี่น้องเขามาต้องเสี่ยงพ่อแม่เคยเฮ็ดให้หน้ามากนะครับ
1: ครับ
0: เคยวานเขาวานนะเพิ่นอ่ะทั้งเสือหน้าบ่ท่วมทั้งเสือท่วมจักสองสามมือเขาบ่ตายก็ขึ้นไปนะครับหรือว่าเฮ็ดไปถามผู้เฮ็ดค่าชดเชยรายละ1,340บาทก็บ่ได
1: ้ครับ
0: จะได้กับว่าเนาะค่านี่ล่ะได้หน่อยได้หลายก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็ปล่อยหน้าทีนะครับนี่ที่ผมเสนอไปอาจารย์โอเช่ในกระทรวงน้ําของอาจารย์นี
1: ่
0: ครับเป็นกระทรวงน้ําแล้วนะครับนี่พื้นที่รับน้ําพื้นที่น้ําท่วมทุกปีเลาะหนองซี
1: ่ที
0: ่เกิดจากฝีมือมนุษย
1: ์ที่
0: เกิดจากรัฐบาลนี่ครับนี่เฮ็ดฝายกันเขาเน
1: ี่ยครับ
0: หรือเฮ็ดเอียงตาๆนะครับที่เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับเนี่ย
1: ครับ
0: ไปเฮ็ดเคลื่อนไม้ใส่เฮ็ดชุมทานไม้นะครับฝายไม้เนี่ยทำมาถ่วงหน้าเขาเนี่ยเอาละมาต้องชดเชยหรือจ่ายเขาเลยรายละ3,000กิโลเมตรตายอยู่ตัว
1: ครับ
0: นี่เป็นเรื่องคิดในกระทรวงน้ำที่จันโอ้ใช่สีสางขึ้นนะครับ
1: บ่ต้องบ่ต้องชดเชยทีเดียวค่าเวียนขึ้นเอาเป็นไล่ปีละเป็นไล่ปีดีครับดี
0: ฝากเลยบ่ต้องถ้าชดเชยเดี๋ยวไปแสนเป็นล้านก็ดีนะครับผลิตมันแต่ว่าในปีเดียวหมดเงินนะครับแต่เอาละคอยทดแทนเจ้าเด็กจนกว่าไปกระยาไปมาลูกหลานมาพ่อตายแล้วลูกหลานไม่ต่อกับเขาละปีละไรละ3,000ไปเรื่อยๆนะครับผลิต
1: ที
0: ่ว่ามีหน้าเจ้าของจะใต้น้ำนั่นละหน้าจะใต้น้ำนั่นละครับผลิต
1: ผมเคยเสนอสมัยจิรจากับหลายรัฐบาลในนามประธานสมาชิกเกษตรกรเนาะราคาของผู้เสียสละไม่ใช่ครั้งเดียวแต่เป็นตลอดชีวิตประชาชนเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะ
0: ก็ถือว่าเป็นเฮ็ดฝายผมหน้าเขาก็ถือเขามีหน้าอยู่หันอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าเขาเป็นผู้เสียสละต่อยเขาซาอะไรละ3,000ปีเลยก็ห้อยย่ามเกี่ยวเขาใจเลยห้อยย่ามดำหน้าก็ต้องห้อยย่ามเกี่ยวหรอกดำหน้าใจเลยใจเลยเอาไม่ดีน้ำฝายผมเนี่ยอันนี้จะไปเดินกระบวนจะไม่ยังให้เดี๋ยวว่า
1: ครับไม่ยังให้ฝายหัวหน้าฝายหัวหน้า
0: หน้าเยียบบอกเพื่อนหน้าเยียบบอก
1: ครับ
0: อยู่
1: ฝายหัวหน้า
0: ไปหัวหน้าเขาเล่านะครับแล้วต่อสู้จะดู สำเร็จรอบกระไรนะครับตอนสำเร็จ

0: ล้วก็ดูได้พวกกี่ปี80 90ปีมันต่อสู่เรื่องเขาเฮ็ดไฟอันน้ำท่วมหน้าโลกนี่นะครับ
1: ครับ
0: นี่บ้านผมจำได้ย้ายพัดบ้านน้องโน่
1: ครับ
0: ย้ายพัดบ้านน้องโน่เพื่อน้องพอกนี่ครับสมัยผมเป็นผู้แทนราษฎรนุ่มๆเราก็จะมีกำลังวังชาติในรอบ80กว่าเราบ่
1: ครับ
0: เรามาเรียกร้องเขาเฮ็ดไฟอยู่บ้านน้องโน่นะครับกันไฟอันน้ำท่วมหน้าโลกไม่ได้ข้าวจะเชย
1: ครับ
0: ครับพี่ซึ่งที่เราพี่น้องเดือดร้อน
1: คือตะเกียนคันว่าเป็นแอ่งอ่างเก็บน้ำนี่บ่มีค่าชดเชยครับ
0: อ่างเก็บน้ำละอ่างน้อยอัน
1: สมือนี้สมือนี้ต้องมีสมือนี้ต้องมีครับผมพาเข้าสู่ให้ได้แล้ว
0: ดีมากดีมาก
1: แล้วมาที่นี่เงินมูนี่นี่ผมว่าเห็นนะผมบอกว่าเงินที่พวกโรงกันน้ำมันพวกไอ้ที่ขายน้ำมันเกินราคาในค่าขนทิพย์เสื้อไอ้คักตุนทิพย์นี่เอาเงินมูนี่แล้วมาชดเชยมีคนถามว่าเอาเงินนํามาใส่อาจารย์ด้วยใช่ท่านเอกภาพว่าซั่นแม่นมองนี่แม่นบ่เอาเงินมูนี่ล่ะเนาะ
0: เงินภาษีบาปนี่เขาไปซอยพวกสสนึงครับสสสบ
1: ่ครับ
0: เงินภาษีบาปคือภาษีเหล่า
1: ภาษีเหล่า
0: ภาษีบุรีนะครับประเด็นแต่ปีนึงโอ้4,000ล้านหาพันล้านเลยเขาใหม่พวกสสสกองทุนนรกลงพวกกินเหล่าเนี่ยครับมันมีที่ไปที่บ้านเดี๋ยวเงินมันต้องคอยอยู
1: ่ครับ
0: พวกโรคกันเนี่ยเขาจะใช
1: ่ครับ
0: พวกโรคกันเนี่ยโอ้จะ
1: รวยแล้วรวยอีก
0: พวกโรคกันรวยแต่ว่าพ่อแม่ของไทยได้บาทเนี่ย
1: ฝรั่ง
0: เออแต่ยังคือบ่เป็นของไทยซา
1: ครับ
0: สื่อมาว่าเลยของไทยนะครับแต่มันไทยแท้ๆนะครับ
1: ครับ
0: ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่มีบ่อน้ำมันนะประเทศไทยเป็นประเทศมีบ่อน้ำมันนะครับกำแพงเพชรอยู่ใส่แนวหลายมองแล้วบ่อเอาไทยก็หลายนี
1: ่ครับ
0: นะครับเพราะว่าแต่ว่าเอามาจ้างฝรั่งกันในเมืองไทยนี่แม
1: ่ครับ
0: เข้าไปซื้อแต่มันแพง
1: ขึ้นอย่างบัวเนี่ยก็บัวเข้าไป
0: เสียใช่ไหม
1: ครับ
0: มันไม่ร่วมกันจะเป็นเลยเขาขายน้ำมันลิตรละ17บาท
1: แมน
0: บ้านเขาไม่ร่วมกันขายน้ำมันลิตรละ40กว่าบาท
1: ครับ
0: เดี๋ยวเขาต้องมาคุยกับรัฐบาลตอนหาเสียงกับพวกดีเราสสกระไรแต่ละพรรคพวกดีครับจะลดราคาน้ำมันลดนั่นลดนี่ลดค่าแก๊สราคาน้ำมันพ่อไปเป็นเราเงียบปุ๊บเลยครับพวกไหนก็ได
1: ้ท่านเอกภาพต้องมา
0: คร
1: ับเคลื่อนเรื่องกระทรวงซอยกันด้วยนี
0: ่ไอ้กระทรวงเอาแน่นอนครับ
1: โครงการมีกระทรวงน้ำกองทุนฟื้นฟูพัฒนาลุ่มน้ำแล้วก็ธนาคารสหกรณ์ครูไทยเอาไทยบ้านมาเป็นผู้ถือหุ้นเอาเล็กน้อยถือหุ้นกลุ่มองค์กรชุมชนองค์กรผู้ใส่น้ำองค์กรกองทุนฟื้นฟูมาถือหุ้นบ่ให้ตะคู่ถือผู้เดียวเดี๋ยวนี้มีเงินอยู่ 1.5 ล้านล้านผู้ได้ครับเงินหุ้นน่ะ
0: ครับครับ
1: นำในเด้อนำใน
0: ด้วยจะเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะผมมาจากลูกมันนอกลูกชาวนา
1: ครับ
0: เพราะอยู่ได้นอนน้ำเด
1: ้ครับ
0: สังเกตบ้างเด้อน้ำเพราะใช้แต่น้ำฝนเท่านั้นเด้นะครับถ้าว่าเดือน8เดือนก็ฝนมาตกก็กับโอ้ปีนึงก็คือว่าทุกอย่างมันปีหลายนะครับประเด็น
1: ครับ
0: เฮ็ดจังได๋บ่ให้มันแรงงามแล้วแก้ไขได้เฮ็ดได้นะครับประเด็นสมัยเป็นผู้แทนใหม่ๆเคยคิดแปลกๆเลยผมว่าคนตกหลายๆอยู่กรุงเทพฯเฮ็ดพอส่งไปบ้านเฮาสิบ่ดีบ่ซั่นน่ะ
1: แม่น
0: แต่ตอนนี้ว่าจะไปต้องรอกรุงเทพฯหรอกน้ําโขงมันมากท่วมทุกปีเอาไหลเข้ามาภาคอีสานเฮาเดี๋ยวอาบ่ได้กันอีกตัว
1: ครับ
0: เอาต่อแถวเลยสูงๆมันก็ไม่นําเลยย้อนกันไปหามึงเลยปล่อยบ้านน้ําป้องน้ํานี่แม่
1: ครับ
0: เฮ็ดคล้องน้ำเติมอีกนะครับอีกตัวนึงเฮ็ดจากนี่แม่จากกันของก็อำเภออย่างมึงเลยนี่แม่แถว
1: อำเภอด้านซ้าย
0: ใช่น้องค่าย
1: มึงน้องค่ายโดนอีด้านซ้ายกับท้ายทอดเฮาอยู่ดีเดียวนี่ด้านซ้ายน้องค่ายท้ายทอดหมดดิ
0: เออเกินเนี่ยเดี๋ยวเขาสิกั้นอยู่อันอำเภอสังคบแม่คันน้ำงักนะอันนั้นโค้งมาน
1: ั่งโค้ง
0: จำเสือหามองเพียงนะจ
1: ำ
0: บ่แม่นเลยว่
1: าเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาเติม
0: เออๆทําไปแถวฝรั่งเฮ็ดไว้แม
1: ่ฝรั่งเฮ็ดไว
0: ้ตัวนี้มันจะไหลเข้าตรงค่ายนี่แม่อุดรของมันนี่แม
1: ่อ๋อไอ
0: ้ผมบ่ว่าปีของมันนี่แม่
1: โขงเลยชีมูลเนี่ย
0: เออ
1: เขาจังหวัดเลยจังหวัดเลยครับจังหวัดเลย
0: เออๆเอาน้ําของมันเต็มภาคอีสานโอ้กูสิลําสิรวยครับมันนี่บ้านเฮาภาคอีสานสิรวยเพราะภาค
1: แต่ว่าตอนนี้เห็นประเทศไทยไปลงทุนเฮ็ดแต่ไฟฟ้าซื่อๆบ่ทันได้เอาน้ําเขามันค่าหยังบุนี่โขงเลยชีมูลเนี่ย
0: มันค่ามันย่านคดทุกได้ทีอย่างเจ้าหน้ารวยสิใส่เขาว่าได้สิหลอกเขาว่าได้ต้องไปเงินร้อยสองร้อยสื่อเสียงว่าได
1: ้ย่านว่า 2,000 หาโลกาสิไว้วันคนถูกเสียดีหัวคนมีเสียดีให้จังสันติ
0: พุทธการ 2,000 หาลวงมาไพ่สอยขุนใหญ่น้อยข้องเมืองจุ่มไ
1: ผ่
0: ที่จะค้นบ้าไปจะไปเจ้าพานครราษฎรเดือดร้อนคือดังนอนหนามทุกมีย่ำเศร้าตื่นเต็มรุ่งเรื่อยก็จะมีเฟยล้อมน้ำตะก้องป่องทีหนีกันนี้มาได้ข้างโอละนอยุคมือนี่พ่อข้าเป็นเจ้าเขาก็สิยากหมากกระสีแพงเบิดว่
1: า
0: ของมดอาจารย์ไม่ใช่
1: ครับ
0: คนทุกคนยากลูกชายชาวนาไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตน้องเขาดอก
1: ครับ
0: เป็นผู้แท้กับเป็นแหล่งเขาอยู่ในเมื่อปีมาซาแต่ยกมือให้เขา
1: ขันยกมือสวนเขาเขกหัวปังหรือจี
0: เขาก็ทรงสมัครสายอีขาพักลบอะไร
1: รายงานท่านเอกภาพมีแฟนๆรายการโทษถามเรื่อยเด้จังมือเศร้านี่คุณสมดีถามมูลเลดจากอำเภอโกสุมพิสัยท่านเอกภาพที่ว่าว่ามือนี้ว่าสั้นต่อมายายกิตติมาจากพุ่นทางหน้าคาจากทางเกษตรวิสัยจากหลายจังหวัดที่โทรมาคุณประสานพันผู้กับท่านเอกภาพโทรมาบอกที่เขารายการบอกว่าสันเดียประเทศนี้ถามนี่ดีเด้เพราะนั้นจะขาดเด้อจะขาดจะขาด
0: ขอบคุณหลายครับเข้ามาลูกมานอกมาแรกเปลี่ยนครอบครัวกันแล้วใช
1: ่ครับ
0: บอกดูเดี๋ยวลาเขานะครับเขาหูพี่น้องเขาอะไรนี่สำนึกนะครับในการเอาตัวแทนไปบอกในสภาผู้แทนราษฎรชนชั้นใดร่างกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมใช
1: ่ครับ
0: แต่ก็ราชการร่างกฎหมายก็ต่ออายุเห็นว่า
1: ครับ
0: ในการเลือกสาวเจ็ดสิบปีหุ่น
1: ครับ
0: เขาไม่ติดร่างกฎหมายสมัยนั้นนะครับ
1: ครับ
0: ให้ชาวนาร่างกฎหมายให้ผมร่างกฎหมายพวกตลอดร่างให้ผมร่างกฎหมายไม่สิทธิ์ว่าอะไรนะคร
1: ับ ค
0: ุณสิโลที่ท่อกสว่
1: าเดี๋ยวที่นาสิไปหานี่สิไปหานี่สิเอากฎหมายไปให้เบิ่งเด้อ
0: สิเรียกเขามาเลย
1: ครับมือนี้ทางภาคประชาธิปัตย์วาสิมาหยามสิมาไม่ขอกฎหมายวาสันสิมาดับหน้าพร้อมกันเอาทุกพักน้องแมนบอเอาทุกพัก
0: สิมาจะไปเว้นพักไหนเอาพักนะครับ
1: ท่านอภิสิทธิ์ท่านกรจติกวณิชสิมาได้ที่ไหนมาสารคามมหา
0: คร
1: ับ เซรี
0: เจมี่เวทนี่ผู้เดียวก็เอาแล้วมา
1: เลยมาลงวันนี้ที
0: เอาม
1: ัดขุนพ้นกาข้องเมืองจะเฮืองหงขุนขี่ยานเมืองบ้านมะฮงเฮืองเนาะ
0: เจ๊ประสงสาง
1: กลางดงกับวัฒง
0: เจ๊กี่ข้ามกลางบ้านเขาว่าดงนะครับพระเดชคุณเดชต้องใครเนาะ
1: เอาหน้าที่สุดท้ายฝากพี่น้องประชาชนครับ
0: พี่น้องเข้านะครับซอยกันนะครับซอยบ้านซอยเมืองพัฒนาซอยกันสามัคคีกันไหวเด้อจะได้ขนาดจะพิจารณากันให้พี่น้องโชคดีมีใช่รับด้วยทุกคนทุกคนเด้อที่ได้ขนาดโชคดีสวัสดีครับ
1: ครับขอบพระคุณหลายครับขุนพ้นกาข้องเมืองจังเฮืองหงขุนขี่ยานเครื่องบ้านบ่ฮงเฮืองไอ้ฮักแพ่งกันไว้คือข้าวเหนียวปั่นใหญ่ๆจะเสเพแตกมากคือน้ำถือข้าวเหนียวขอพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างฝ่ายรายการทุกผู้ทุกคนในลุ่มน้ำโขงซีมูลครับผู้ซอยศาสตราจารย์ดร.วชัยวัฒน์นายกสมาคม19ดำเนินรายการบ้านเกิดเมืองนอนและโขงซีมูลลุ่มน้ำแห่งชีวิตอำลาพาจากไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมหวังสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิวรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้ขอพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปีนายพุนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่าย ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงถึง50%ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100 บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจัดส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7 กรกฎาคม 2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้แสวงบุญหลังถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์พร้อมย้ำดูแลเต็มที่เร่งติดตามเยียวยาใกล้ชิด
7: เมื่อเวลา4 นาฬิกาของวันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมติดตามการอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสจำนวน71 คนที่บขส.จังหวัดนราธิวาสหลังได้รับผลกระทบถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดโดยเบื้องต้นพบผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ150 คนจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดรวมทั้งเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อคืนเงินและเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จังหวัดจะติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621 กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่
9: edu.khonkan.prd.go.th
8: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
10: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเมื่ออายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปภ.จังหวัดทั่วประเทศคอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
11: สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็ง คือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

ไปเดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่เด่นปลอมข้ามเก็บข้ามเสียงข้ามเสียงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบอสต้อง

0: Captain Juan
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: ไม่สูงส่งจุดประสงค์ที่ก็ตั้งหวังเรียนได้ดอกปลายส่ง
1: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพียรสร้างเสมอแตนแปลงซอให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบพังทุกเสาเสาอาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
0: ยังเฝ้าหลับไม่เฝ้าตื่นพัฒนาคนให้รับใจสังคม

0: ประกาศตรงจำนงมาอีนายงบายและความคิดวัดถูกประสงค์ตังต่างความหวังเพื่อประสงค์ให้จะเลื่อนขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
1: นมัสการพระมหาเถระพระมัชฌิมเถระนวกะภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยผู้ฟังทางบ้านพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์มาพบเจอกันในวันเสาร์อาทิตย์นะครับในวันนี้นั้นนะครับเราท่านทั้งหลายจากที่ได้ฟังรายการธรรมะยามเช้านะครับพร้อมด้วยกับสิ่งดีๆสาระที่น่าสนใจต่างๆนะครับวันนี้นั้นก็นำสาระอันเป็นที่น่าสนใจเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับทางด้านธรรมะยามเช้าแล้วก็เป็นการที่ให้ทุกท่านได้พูดคุยกันในเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องของชีวิตประจำวันนะครับวันนี้เรามาพูดกันในเรื่องของครอบครัวพระพุทธศาสนากับครอบครัวนะครับเราจะไปกันยังไงในเมื่อของโลกโลกาภิวัตน์นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้อาตมภาพนะครับพระมหากิตติกิตติเมธีนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นวันนี้ไม่ได้มารูปเดียวนะครับมาพร้อมกับอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนัยกับโกนะครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนมัสการพระคุณเจ้าครับ
1: เจริญพรท่านอาจารย์ครับครับวันนี้เราทั้งสองรูปท่านนะครับมาพูดคุยกันนะครับก็คือเป็นในเรื่องของธรรมะนะครับเกี่ยวกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเราจะมองจริงๆแล้วนี่ธรรมะก็คือธรรมชาตินะครับธรรมชาติของหลายๆคนเกิดมามีความสวยความงามมีการแตกต่างกันในความรู้สึกนะครับหลากหลายเพศหลากหลายวัยนะครับหลากหลายเราจะบอกว่ามนุษย์นี่เกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรที่แน่นอนและไม่มีอะไรที่จะเป็นไปได้ดังใจหวังนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดในเรื่องของ
2: ธรรมะ
1: พระพุทธศาสนาธรรมะกับครอบครัว
2: ครับ
1: ท่านอาจารย์ครับธรรมะกับครอบครัวครับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรนัยกับกู
2: คร
1: ับ เราจะมองอยู่2ประเด็นประเด็นที่1คือประเด็นพระพุทธศาสนาซึ่งผมจะเป็นผู้นำน้อมนำเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไปใช
2: ้
1: ส่วนท่านอาจารย์ก็คือพูดในเรื่องของประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือประเด็นกับครอบครัวหรือประเด็นกับโลกาภิวัตน์โลกสมัยใหม่นะครับก็เลยอยากให้อาจารย์ได้ชี้แจงแล้วก็เล่าให้แก่ทางบ้านได้ฟังนะครับว่าเป็นไปเป็นมายังไงนะครับผมก็จะได้เอานำหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปปรับใช้นะครับให้เกิดความสมูทให้เข้ากันอยู่ต่อไปนะครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมรายการกับพระคุณเจ้าอีกครั้งนะครับหลังจากได้เราร่วมรายการเขียนที่แล้วมานะครับวันนี้ก็คือวันนี้ก็พระคุณเจ้าก็จะมาให้แง่คิดในเรื่องของธรรมะ
1: ธรรมะนะครับ
2: ในส่วนของคฤหัสถ์เนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับครอบครัวนะพระคุณเจ้าว่าก็ต้องขอคำแนะนำในเรื่องของธรรมะจากพระคุณเจ้าด้วยในการที่จะนำไปปรับใช้เพิ่มเติมแต่กระผมนะครับก็จะขออธิบายหรือว่าขอบันให้ข้อคิดนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านในเรื่องของครอบครัวนะครับซึ่งผู้พูดนี้ก็มีครอบครัวนะครับมีครอบครัวก็เลยพอเข้าใจบริบทของ
1: พอเข้าใจบริบทของ
2: การมีครอบครัวนะครับก็คือถ้าเอาหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการปรับใช้เนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะขอเคล็ดคำแนะนำในเรื่องของธรรมะจากพระคุณเจ้าอีกด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนำไปปรับใช้นะครับถ้าพูดถึงครอบครัวพระคุณเจ้าครอบครัวนั้นไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่อยู่อาศัยนะพระคุณเจ้า
1: ครับผมครับ
2: มันยังเป็นเขาเรียกว่ายังไงโรงเรียนใช่โรงเรียนแห่งแรกของชีวิตโรงเรียนแห่งแรกแห่งของชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยครอบครัวเนี่ยคือโรงเรียนแห่งแรกของชีวิตของเขานะคร
1: ับ
2: ที่เป็นในเรื่องของการหล่อหลอมในเรื่องของจิตใจนะครับผมในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของคุณธรรมนะครับส มาชิกในครอบครัวเนี่ยได้รับแนวคิดแบบไหนบุคลิกพฤติกรรมหรือว่าอะไรต่างๆเขาก็จะเป็นไปแนวนั้นนะครับคือจากใครครับจากพ่อจากแม่
1: จากพ่อจากแม
2: ่จากพ่อจากแม่เป็นหลักใหญ่เลยก็คือครูคนแรกของบุตรก็คือมารดาบิดาครูคนแรกของบุตรนั้นเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็งนะครับไม่เพียงเป็นการในเรื่องของการอยู่ในชีวิตประจำวันในเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการบริหารความสัมพันธ
1: ์
2: ของครอบครัว
1: ของครอบครัว
2: ด้วยหลักธรรมะพระคุณเจ้า
1: ด้วยหลักธรรมะ
2: ครับพระคุณเจ้าเนี่ยพระคุณเจ้าถ้าในมองในมุมของพระคุณเจ้าเนี่ยด้วยหลักธรรมะเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ยเห็นหลักธรรมในส่วนไหนที่จะมาส่งเสริมให้เกิดครอบครัวเนี่ย อยู่ด้วยหลักธรรมะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพระคุณเจ้า
1: ถ้าจะบอกว่าครอบครัวเลยก็มีทุกชนชั้น
2: ครับ
1: ครับครอบครัวแม้กระทั่งในบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ผมเข้ามาบวช
2: ครับ
1: ในบวรพระพุทธศาสนาก็ผ่านอยู่กับครอบครัวมาก่อนนะครับก็คืออยู่กับโยมพ่อโยมแม่
2: ครับ
1: ซึ่งสมัยตอนเป็นเด็กเราไม่รู้หรอกครับว่าอะไรคือสิ่งที่ดี
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ะไรสิ่งที่ไม่ดี
2: ครับ
1: แต่ครอบครัวนั่นแหละครับทำให้เราเห็นว่าอ๋อสิ่งนี้คือร้อนสิ่งนี้คือเย็นสิ่งนี้คือจับได้สิ่งนี้คือจับไม่ได้เรารู้เลยว่าอ้าวอะไรดีอะไรชั่วนี่เริ่มต้นมาจากพ่อกับแม่แต่ถ้าเราจะมองจริงๆแล้วบูรณาการกับหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเป็นมุมมองของผมนะครับก็เป็นมุมมองของเราเรียกว่าพรหมวิหาร4
2: อ๋อครับ
1: พรหมวิหาร4เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้ามาอยู่ในกินในใจเราเลยว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าพระที่ไหนก็ไม่เท่าพระที่บ้าน
2: ครับ
1: พระที่ไหนก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าพระที่บ้าน
2: ครับ
1: พระที่ไหนจะไปเราจะไปทำบุญที่ไหนก่อนก็คือพระที่บ้านก่อน
2: ครับ
1: เพราะว่าพรหมวิหารธรรมหรือว่าพรหมวิหารสีมีความเมตตา
2: ครับ
1: พ่อแม่เนี่ยมีความเมตตาต่อเรา
2: ครับ
1: เมตตาในประเด็นที่หนึ่งเลยเมื่อเราเกิดมาแล้วนี่เรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สักอย่างเกิดมาตั้งแต่แบบนะครับยังบางคนยังไม่ได้ไปแจ้งเกิดด้วยซ้ำแต่เกิดมาแล้วปุ๊บโอ้พ่อแม่ก็มีความเมตตาว่าอ้าวแม่ลูกจะเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามแม้กระทั่งขอโทษกระทั่งอาจารย์ร่างกายไม่ได้ครบ32
2: ครับ
1: แต่พ่อแม่ก็ทิ้งไม่ได
2: ้ครับ
1: พ่อแม่ก็ต้องประคบประหงม
2: ครับ
1: จนให้เรานั้นเนี่ยนะครับผมอยากกินเย็นก็ได้กินเย็นอยากกินร้อนก็ได้กินร้อนเมื่ององแงปุ๊บพ่อแม่ก็จะใช้กลวิธีต่างๆเพื่อที่จะดูแลเราให้ดีมากที่สุดนั่นคือความเมตตาอะไรคือความเมตตาเมตตาประเด็นที่หนึ่งคือ1เมตตาที่เลี้ยงดูเรามา2เมตตาเป็นครูคนที่2
2: ครับ
1: 3ความเมตตาหลังจากเมื่อเราได้เติบใหญ่ขึ้นมาแล้วท่านอยากเห็นสิ่งที่เจริญงอกงามกับตัวของเราท่านก็เมตตาต่างๆเข้ามาประการที่2ก็คือความกรุณาถ้าว่าความกรุณาเนี่ยกรุณาในตรงนี้เนี่ยคือการปล่อยปล่อยให้ลูกเนี่ยได้ไปเรียนหนังสือ
2: ครับ
1: ปล่อยให้ลูกได้ทำงานของตนเอง
2: ครับ
1: ปล่อยให้ลูกได้อยู่กับสังคมของเขา
2: ครับ
1: แต่เราอย่าลืมนะครับท่านอาจารย์ครับบิดามารดาท่านไหนเนี่ยถ้าไม่เห็นบุตรสมมตินะท่านอาจารย์มีบุตรอยู่แล้วเนี่ยท่านอาจารย์เห็นอยู่แล้วว่าโอ้โรงเรียนเห็นลูกไปโรงเรียนมีความสุขอยู่กับเพื่อนอยู่กับคุณครูมีความสุขความสุขเหล่านั้นแหละครับผมคือความกรุณาที่เราแต่ละเม็ดแต่ละบาทแต่ละเงินแต่ละสตางค
2: ์
1: ที่เราหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจก็ไปกับคำว่ากรุณามีไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกครับมาบอกว่าโอ้ยไม่ต้องเรียนหนังสือหรอกลูกประหลัดก็เป็นแล้วนายอำเภอเขาก็มีแล้วนะครับตำรวจเขาก็มีแล้วนะครับเราไม่ต้องเรียนเราก็อยู่ของเรานี่แหละ
2: คือการที่เราจะรู้ว่า
1: ครับ
2: ความเป็นพ่อเป็นแม่หัวความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนในการที่ดูแลบุตรเนี่ย
1: ครับผม
2: พอเราตอนที่เรายังไม่มีบุตรที่ดานะครับคุณเจ้าอันนี้ในฐานะผมเนี่ยเป็นตัวแทนคนหนึ่งก็ได้ของบุคคลทั่วไปในฐานะที่เราไม่ตอนที่เรายังไม่เคยมีบุตรที่ดาเราอาจจะยังไม่รู้พระคุณของพ่อของแม่สักเท่าไหร
1: ่
2: คือรู้อาจจะพื้นฐานนะอาจจะรู้ว่าโอ้พ่อแม่เลี้ยงเรามานะเราเลี้ยงท่านตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณเจ้า แต่ปรากฏว่าพอเราสวมบทบาทเหมือนกับสวมหัวโขนพระคุณเจ้า
1: ครับผม
2: เราสวมบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่เข้าไปโอ้ผมสะอึกในใจเลยนะพระคุณเจ้า
1: ครับ
2: เข้าใจถึงหัวอกการเป็นพ่อเป็นแม่ของคนว่าพ่อแม่นี่รักลูกแค่ไหน
1: ครับผม
2: โอ้ที่สุดพระคุณเจ้าอันนี้ก็พูดถึงบริบทของครอบครัวนะพระคุณเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคนบุคคลอื่นๆใดนะครับที่อยากแก้วฝากก็คือความเป็นหัวอกของพ่อของแม่นี่รักลูกมากนะครับในฐานะที่เราลูกเนี่ยยังไม่ลึกซึ้งในความรู้สึกของพ่อของแม่เนี่ยให้เข้าใจได้เลยครับพระคุณเจ้าว่า
1: ครับผม
2: โอ้หัวอกของพ่อของแม่นี่รักลูกที่สุดรักลูกที่สุดเนี่ยเกิดจากความเมตตากรุณาที่พระคุณเจ้าได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยครับได้พูดให้ผู้ฟังได้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยพระคุณเจ้าครับ
1: ครับนี่ก็คือความเมตตากรุณา
2: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงนะครับอาจารย
2: ์ครับ
1: เรามองอีกมุมนึงก็คือครอบครัวก็จริง
2: ครับ
1: แต่การที่จะอยู่ด้วยกับครอบครัวนี่คือการใช้ชีวิตร่วมกันแม้กระทั่งสบู่ก้อนเดียวกัน
2: ครับ
1: แต่คงไม่ถึงกับแปรงสีฟันนะครับ คือเราจะมองเลยว่าอ๋อครอบครัวนึงเนี่ยเขาเป็นยังไง
2: ครับ
1: คือการที่เราเนี่ยนะครับเรามองไม่ออกหรอก
2: ครับ
1: นะครับเรามองไม่ออกหรอกแต่ถ้าในหลักของพระพุทธศาสนาเอาหลักของพระพุทธศาสนามาจับเนี่ยเขาก็จะเรียกอีกอย่างนึงว่าคารวะธรรมสี
2: ่
1: คารวะธรรมสี่ครับเป็นหัวใจที่สำคัญของการใช้ชีวิตคู่
2: ครับ
1: อาจารย์ชีวิตคู่นะครับทีเนี้ยนะครับชีวิตคู่เรามามองข้ามอีกอย่างนึงว่าหลังจากเราเกิดมาแล้วได้เรียนหนังสือแล้วได้ทำการทำงานแล้วทีนี้พ่อแม่หาคู่ครองให้ชีวิตคู่ต้องเป็นไปยังไงถ้าผมมองเกี่ยวกับทางบวรพระพุทธศาสนาเนาะคือความมั่นคงสถาบันแรกคือสถาบันครอบครัวถ้าสถาบันครอบครัวไม่มั่นคงอย่างอื่นไม่ต้องไปพูดถึงนะครับไม่ต้องไปพูดถึงเลยประการที่สองคือความยั่งยืนยั่งยืนก็หมายถึงว่าเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยซึ่งกันและกันไฟในไม่เอาออกไฟนอกไม่เอาเข้าหรือที่เราเรียกกันว่าประคับประคองช่วยกันประคับประคองกันไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยึดหลักในเรื่องของคารวะธรรม4นี้ประเด็นที่1คือคำว่าสัจจะสัจจะคือความจริงใจประเด็นที่2คือธรรมะคือการฝึกฝนและก็การปรับตัวประการที่3คือขันติคือความอดทนประการที่4ประการสุดท้ายเลยคือความเสียสละครับอาจารย์สัจจะคืออะไรความซื่อสัตย์ความซื่อตรงกายวาจาใจ
2: ครับ
1: คือคนเรานี่อยู่ร่วมกันนี่แน่นอนครับมันเหมือนลิ้นกับฟันมันจะกระทบกันตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเรามีประสาทสัมผัสที่มีความต้องการว่าอ๋อนี่วันนี้การกลับบ้านต้องกลับตรงเวลานะต้องกลับตรงเวลานะถ้ากลับไม่ตรงเวลาปุ๊บสมมุติอาจารย์นะ
2: ติดภารกิจ
1: ติดภารกิจถ้ากลับไม่ตรงเวลาปุ๊บจะบอกเลยว่าเอ๊ะทำไมวันไหนเคยกลับตรงเวลาแต่วันนี้เป็นอะไรเนี่ยจะเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบที่ทำให้เกิดปฏิฆะขึ้นมาปฏิฆะก็คือกระทบกระทั่งกัน
2: ก็คือในมุมมองนี้นะพระคุณเจ้าท่านทำในส่วนของคารวะญาติโยมนี่ก็คือก็ต้องเข้าใจในความเข้มอกเข้มใจซึ่งกันและกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: เข้าใจกันโดยอย่าคิดไปเอง
1: อย่าคิดไปเอง
2: ต้องมีสติพระคุณเจ้า
1: ต้องมีสติ
2: เป็นตัวมาประคับประคองนะครับการแน่นอนว่าการอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันเหมือนกับเทปแรกที่เราเข้าพระคุณเจ้า
1: ครับผม
2: แน่นอนว่าคนตั้งแต่สองคนอยู่ร่วมกันเนี่ยแน่นอนว่าแนวคิดอาจจะไม่ตรงกัน
1: ปัญหามีแน่นอนปัญหามีแน่นอน
2: แนวคิดอาจจะไม่ตรงกันเราจะทำอย่างไรให้อยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นแล้วทางพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าบัญชีมาปฏิบัติธรรมก็คือทางสายกลาง
1: ทางสายกลาง
2: คบกันครึ่งทาง
1: ค
2: บกันครึ่งทางถ้ามองในมุมของในเรื่องของครอบครัวเนี่ยต้องมีสติ
1: เ
2: พราะคนเจ้าเนาะต้องมีสติมาเป็นตัวตั้ง นะครับมาเป็นตัวกำหนดเหมือนหลักคารวะธรรมที่พระคุณเจ้าได้พูดถึงเนี่ยนะพระคุณเจ้าเนาะก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็คือต้องมีสติต้องมีในเรื่องของการพูดจาการโต้ตอบกันวิวาทการระงับอารมณ์ควบคุมอารมณ์
1: ก็คือประเด็นแรกเลยสัจจะนี่แหละใช่ไหมครับผม
2: ให้อยู่ในส่วนที่เหมาะสมให้เดินทางสายกลาง
1: ให้เดินทางสายกลาง
2: ขี่ไปด้วยกันได
1: ้อ๋อครับผม
2: ผมเนี่ยขออนุญาตเนาะพระคุณเจ้า
1: ครับ
2: ผมนี่ก็ใช้ชีวิตในแบบคารวาสเนี่ยหลังจากที่โอ้เป็นนักบินมานานเหมือนกันนะคุณเจ้านะส
1: ิ
2: บกว่าปีทีนี้ออกมาใช้ชีวิตคารวาสเนี่ยก็ประมาณ8-9ปีถึง10 ปีแล้วตอนนี
1: ้ครับผม
2: ก็เห็นบริบทที่มันมีความต่างในมุมของคารวาสเนี่ยเขาก็จะมีวิธีคิดอีกแบบนึง
1: ครับผม
2: นะครับวิธีคิดอีกแบบนึงก็คือใช้ชีวิตแบบถ้าทั่วไปนะ
1: ครับผม
2: ถ้าไม่มีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยก็คือใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์พระคุณเจ้าเอาแบบเบิร์ดๆไปเลยแบบเบิร์ดๆแบบชิวๆอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ย
1: อยู่อย่างไรก็อยู่ตื่นตัวไหนก็ตื่นต
2: ัวแบบอันนี้เขาเรียกว่าแบบสโลว์ไลฟ์แบบชิวๆนะครับแต่เนื่องจากว่าเราในฐานะที่เราเคยผ่านการเป็นนักบินมาก่อนเน
1: ี
2: ่ยเราก็เลยโอ้เขาชีวิตวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันเนาะก็หมายถึงว่าขึ้นอยู่กับตรงนี้เนี่ยเราก็บังคับให้มันเป็นแบบเดียวกันไม่ได้ทุกที่นะพระคุณเจ้าเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้ผู้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจก็คือแน่นอนว่าอ๋ออาจารย์ก็พูดได้สิอาจารย์ก็โอเคทุกอย่างแล้วไงอะไรเงี้ยใช่ไหมท่านผู้ฟังอาจจะโต้แย้งในส่วนนี้ได้นะครับ แต่สิ่งที่อาจารย์ทีเดนัยอยากจะสื่อต่อไปก็คือแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดมาในชีวิตเนี่ยของครอบครัวแน่นอนว่ามันก็มีทั้งบริบทที่แตกต่างกันพระคุณเจ้า
1: ครับ
2: แน่นอนบางคนเกิดมาเนี่ยโอ้อยู่สุขสบายอยู่สุขสบายมีพร้อมทุกอย่าง
1: ครับ
2: อาจารย์ก็พูดได้สิอาจารย์โอเคทุกอย่างแล้วไงอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ครับผม
2: แต่คนที่เขาไม่มีจะกินนะ
1: คร
2: ับ ก็จะคิดถึงเขาในบทนี้ส่วนในส่วนนี้ยังไงอะไรอาจจะมีข้อโต้แย้งขึ้นมาแต่นี่ครับอาจารย์อันนี้ผมก็เลยอยากจะเสริมให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านในมุมของธรรมะกับครอบครัวก็แล้วกัน
1: ครับผม
2: ก็คือแน่นอนว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าความแตกต่างของแต่ละครอบครัวมันมีความแตกต่างกันเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็คือต้องอยู่ด้วยพอประมาณของตนเอง
1: ครับ
2: บางคนนะพระคุณเจ้าบางคนเนี่ยมีนะครับแต่อยากจะทำตัวให้มันมีมากกว่าที่มีอะไรประมาณนี
1: ้
2: มันก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของการอยู่เป็นมิติของครอบครัว
1: ครับผม
2: นะครับแต่ถ้าในมุมของผมเองก็คือถ้ารู้จักพอประมาณในการที่อยู่นะครับแล้วก็มีสติแล้วก็อยู่ด้วยหลักสติที่พระคุณเจ้าพูดเนี่ยคารวะธรรม4เนี่ยมีสัจจะมีขันติมีอะไรนะคุณอาจารย์นะ
1: ครับผมสัจจะธรรมะขันติจาคะ
2: มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปในการปรับตัวการอยู่ร่วมกันแล้วก็หลักการคือสติเลยแหละ
1: ครับผม
2: การอยู่ร่วมกันก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปอยู่ร่วมกันวันนี้เราอยู่ในสถานะในระดับนี้นะอาจจะเมื่อแน่นอนว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายที่ดีมันก็จะส่งผลที่ดี
1: ครับผม
2: นะครับการดำเนินชีวิตประกอบอาชีพที่สุจริตพระคุณเจ้าใช่ถึงแม้ว่าเราครอบครัวเราจะมีแค่นี้แต่ว่าแน่นอนว่าเราอยากจะทำให้มันดีขึ้นเนี่ยเราก็หาอาชีพที่สุจริตแล้วก็ประกอบอาชีพที่สุจริตแล้วก็สร้างรายได้ให้มีให้เป็นใช้อย่างพอเพียงเหมือนกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็คือปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
1: ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
2: เราก็เอานำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยครับมาปรับใช้อยู่แบบตามความเหมาะสมอยู่ด้วยความหลักสติเพราะว่า2คนแน่นอนวิธีคิดแนวทางมันก็คิดแตกต่างกันไปพระคุณเจ้า
1: ครับผมถ้าจะมองแล้วนั่นก็คือที่อาจารย์พูดมาก็คือหลักความเมตตาเนาะอาจารย์เนาะแม้จะมีความแตกต่างกันไปแต่คำว่าความเมตตามันไม่ใช่เป็นการที่ต้องบิดามารดาต้องมีต่อบุตรเท่านั้นแต่ความเมตตาต่อกันก็คือการที่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครับอาจารย์ซึ่งก็เข้าในหลักของธรรมะก็คือในเรื่องของสัจจะก็คือความจริงใจนะครับความซื่อสัตย์ความซื่อตรงทั้งกายวาจาใจนะครับไม่โกหกนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับทีนี้มาเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับผมครอบครัวนะครับที่กำลังที่จะเข้าสู่ในความขัดแย้งอาจารย์ควรเริ่มในการแก้ไขยังไงครับท่านอาจารย์ครับเมื่อความขัดแย้งนี่มันมีอยู่ทุกที่เหมือนกับท่านอาจารย์บอกนะครับในองค์กรเนี่ยสองคนขึ้นไปมันก็ต้องมีความขัดแย้งนะครับมีความขัดแย้ง1ความขัดแย้งทางด้านวาจา2ความขัดแย้งทางด้านความคิด3ความขัดแย้งทางด้านการลงมือทํา
2: ครับ
1: ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามคลองคําลองคลองธรรมนะครับทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะมาเป็นสิ่งที่เปรียบเปรยได้นะครับเหมือนกับที่เราเขียนหนังสือแหละครับผมนะครับเราเขียนหนังสือเราสิ่งมีแต่สิ่งดีๆที่เราพูดขึ้นมาปึ๊บนะครับเราก็บรรยายไปแต่ชีวิตจริงของคนนั้นนะครับการฝึกฝนและการปรับตัวนะครับการควบคุมอารมณ์นะครับการรู้จักปรับตัวเข้าหากันไม่ว่าจะเป็นยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับปรุงข้อบกพร่องของแต่ละคนเพื่อให้เข้าใจกันชีวิตของคนเรานั้นนะครับผมเราก็จะมองเลยว่าถ้าครอบครัวกำลังจะเผชิญปัญหาหรือใช้คำว่าความขัดแย้งนี่นะอาจารย
2: ์ครับ
1: คำนี้อันหนักเกินไปไหมอาจารย์ความขัดแย้งนี
2: ่โอ้ถือว่าหนักเกินไปคุณจัง
1: ใช่ไหมครับผมควรจะแก้ไขยังไงในฐานะที่ผมก็ให้หลักธรรมไปแล้วส่วนท่านอาจารย์เด็กเป็นฆราวาสญาติโยมอาจารย์มีวิธีในการแก้ไขยังไงครับ
2: ครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของครอบครัวแน่นอนว่ามันก็ต้องมีทั้งสิ่งที่ดีต่อกันนะครับสิ่งที่ไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องปกติครับ
1: เป็นเรื่องปกติ
2: แต่เราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้อย่างไรเราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้อย่างไรท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับแน่นอนว่าเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได
1: ้ครับ
2: ก็คือสิ่งที่สำคัญง่ายๆหลักใหญ่เลยก็คือและก็คือหยุดครับ
1: หยุด
2: ยังไงพวกนี
1: ้หยุดก็คือ
2: หยุดพูด
1: หยุดพูด
2: ก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็คือต้องฟังต่างคนต่างคนก็ต่างแกจะแบบเจ๊ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยต่างคนก็ต่างแกพูดใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: ก็คนหนึ่งก็หยุดแล้วก็คนหนึ่งก็ลองฟังดูแล้วก็พอฟังเสร็จแล้วก็เปิดให้โอกาสอีกคนหนึ่งได้พูดแล้วก็ฟังแล้วทำใจให้เป็นกลางเหมือนกับที่พูดเบื้องต้นมัชฌิมาปฏิปทาก
1: ็
2: คือคิดและคิดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วค่อยพูดด้วยไม่ครอบงำด้วยอารมณ์แล้วคนจะถ้าครอบงำด้วยอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการโต้แย้งกันขึ้นมาอีกไม่มีที่สิ้นสุดพระคุณเจ้า
1: ครับผม
2: แต่ถึงอย่างไรมันก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือครอบครัวเนี
1: ่
2: ยแน่นอนว่าเอกคนหนึ่งอาจจะทำผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบางประการก็ว่าไป
1: ครับผม
2: แต่เมื่อยังไงยังรักในฐานะที่อยู่ในครอบครัวเมื่อยังไงครอบครัวนั้นก็ยังรักกันอยู
1: ่
2: เราก็ต้องหยุดแล้วก็ฟังต่างฝ่ายต่างฟังแล้วก็ให้เหตุผลซึ่งกันและกันนะครับแน่นอนว่าอาจจะมีคนหนึ่งผิดเต็มประตูแน่นอนพระคุณเจ้าแต่จะทำยังไงค่อยคุยกันนะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่อยากจะเป็นครอบครัวแล้วนะครับหยุดฟังแล้วก็ยัง
1: หยุดฟัง
2: ฟังแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่เนี่ยจะทำยังไงก็ต้องถอยกันออกคนละก้าว
1: ถอยคนละก้าวกัน
2: พอถอยออกกันเพื่อนละก้าวเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างนะพระคุณเจ้าเนี่ยแน่นอนว่ามีแน่นอนว่าการมีครอบครัวก็ต้องมีบุตรมีที่บุตรธิดาร่วมกันใช่ไหมพระคุณเจ้ามันก็ต้องคิดถึงบุคคลที่สามว่าผลกระทบการเป็นอยู่ชีวิตการเป็นอยู่เขาจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือต้องหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันค่อยๆคุยค่อยๆ หาทางออกร่วมกัน
1: ค่อยหาทางออกร่วมกัน
2: ใช่ในสิ่งไหนที่อีกฝ่ายเนี่ยทำผิดไปแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและอันนี้ถ้ามองในมุมทางพระพุทธศาสนาเนาะ
1: ครับผม
2: ก็มีด้วยหลักปิยวาจานะครับพูดหาทางวาจาที่อ่อนโยนและก็สร้างสรรค์นะครับลองปรับดูถ้าในกรณีครอบครัวไหนที่โอ้พอคุยกันแล้วรู้สึกว่าไม่แฮปปี
1: ้
2: ไม่แฮปปี้ก็คือไม่มีความสุข
1: ไม่มีความสุข
2: จะปรับยังไงคือหลักการแรกในการจะทำกิจการงานใดต่างๆก็แล้วแต่นะพระคุณเจ้านะในมุมของของคารวะเนี่ยนะถ้าไม่มีปิยวาจาร่วมกันก็คือพูดถ้อยคำที่ดีต่อกันเนี่ยมันก็ยากที่จะไปต่อได้ในระดับครอบครัวก็เช่นเดียวกัน
1: ครอบครัวก็เช่นเด
2: ีย
1: วก
2: ันใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราเริ่มตั้งแต่ปิยวาจาถ
1: ้
2: อยคำที่อ่อนหวานถ้อยคำที่ฟังสนอหูฟังแล้วอุ้ยอบอุ่นใจ
1: อบอุ่นใจ
2: พูดแต่สิ่งดีพูดแต่สิ่งดีอุ้ยวันนี้เราไปทำกิจกรรมอย่างนี้ร่วมกันไหมอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: จะบอกว่าวันนี้ไม่ไปหรอกอะไรเงี้ยมันคนที่สื่อสารด้วยโอ้มันก็รู้สึกท้อแท
1: ้
2: เนี่ยเริ่มตั้งแต่คำเหล่านี้ขึ้นมาก่อน
1: ครับ
2: กิจกรรมอื่นๆมันจะเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความกลมเกลียวเกิดขึ้นนะครับในตัวของมันเนี่ยคือวิธีการพื้นฐานในการลดปัญหาความขัดแย้งของระดับครอบครัว
1: ครับผม
2: นะครับ
1: ถ้าเราจะมองอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการที่ครอบครัวนั้นเนี่ยที่จะสมบูรณ์ได้เนี่ยมันก็ต้องปิยวาจาเป็นเรื่องแรกใช่ไหมจ๊ะ
2: ปิยวาจา
1: เป็นเรื่องแรกเลยคือปิยวาจาถ้าสมมติว่าคนเรานี่นะครับเนาะอาจารย์เนาะอย่างเช่นอาจารย์ได้พูดมาเนาะคนเรามันก็มีดีมีไม่ดีบ้างนะครับแต่เป็นการจูนข้อหากันอาจจะใช้ในการถ้อยคำต่างๆที่ค่อยๆประคบประหงมกันไปว่าฉันอยู่กับเธอนะต่อจากนี้ไปเธอก็คือฉันก็คือเธอต่อจากนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเธอไม่มีอะไรที่พูดคุยกันไม่มีเรื่องสบายใจหรือมีเรื่องสบายใจเธอก็สามารถคุยกับฉันได้ประมาณเนี้ยก็คือเป็นการที่เห็นหนวกเย็นใจซึ่งกันและกันแล้วนะครับทีนี้อาจารย์ครับมันมีประเด็นอยู่ว่าครับผมว่าถ้าสมมุติว่าเนี่ยไม่ใช่สมมุติแหละอาจารย
2: ์ครับ
1: ยุคนี้มันเป็นยุคของอินโนเวชันยุคนี้มันเป็นยุคที่ทันสมัยทุกอย่างมันอยู่ในมือแล้วอาจารย์ทุกอย่างมันอยู่ในมือแล้วถ้าสมมติว่าเอาสองคนที่อยู่ร่วมกันต่างคนก็ต่างอยู่กับโทรศัพท์ไม่มองหน้าเข้าหากันก็คืออ
2: ันนี้พระอาจารย์พูดถึงบริบทปัจจุบันเลย
1: บริบทปัจจุบัน
2: คร
1: ับ
2: เห็นไหวใช่ไหมครับ
1: มีอะไรฝากข้อความไหมมีอะไรฝากข้อความไหมนี่อ
2: ัน
1: นั้นมันจะไปบั่นทอนไหมอาจารย
2: ์โอ้แน่นอนครับพระคุณเจ้าครับแน่นอนมากแน่นอนว่าเทคโนโลยีเราวนมาที่เทคโนโลยีแล้วเพราะว่ามันสถานการณ์บริบทปัจจุบัน
1: บริบทปัจจ
2: ุ
1: บ
2: ันถ้าขาดโทรศัพท์หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเหมือนกับขาดอะไรไปเหมือนออกจากโลกนี้ไป
1: การที่ลืมเงินไปทำงานสมมติไปทำงานอาจารย
2: ์
1: ลืมเงินกินข้าวหรือลืมเงินข้าวเที่ยงไปนี่ไม่กลับมานะอาจารย
2: ์
1: แม้จะไปประมาณสัก30กิโลแล้ว
2: ใช่มั้ย
1: ไม่กลับมาครับแต่ถ้าลืมโทรศัพท์ต้องกลับมา
2: ต้องกลับมาเพราะว่าติดต่อการสื่อสาร
1: ครับติดต่อการสื่อสาร
2: ขาดการสื่อสารไม่ได้
1: ครับผมประมาณน
2: ี้แต่ก่อนที่จะไม่มีโทรศัพท์เลยมันมีอะไรนะอาจารย์เครื่องโทรเลขใช่ไหมเจ็ดวันเจ็ดวันสิบห้าวันถึง
1: สมัยเราเป็นสามเณร
2: แล้วเอาเหมือนกับอายุเยอะเลย
1: ตั้งแต่เรายังเป็นสามเณรอยู่
2: เหมือนกับ
1: เขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ตั้งแต่ก่อนเขาเรียกโทรสารใช่ไหมคร
2: ับ โทรสารโทรเลขใช่ไหมแล้วก็มาที่จดหมายมาอะไรเงี้ยอาจารย์เคยรู้จักไอ้อะไรนะศาลาคนเศร้าไหม
1: ศาลาคนเศร้าเคยรู้จักอาจารย์
2: พอรู้พอเคยอ่านใช่ไหม
1: เคยอ่านด้วยครับศาลาคนเศร้าเคยอ่านด้วย
2: เลขรุ่นใหม่ไม่รู้หรอกครับ
1: ไม่มีครับ
2: เพราะว่ามันปรับเห็นไหมครับ มันปรับตามวิถีชีวิตของครอบครัวก็เช่นเดียวกันเมื่อมีเทคโนโลยีที่พระอาจารย์พระคุณเจ้าตั้งคำถามขึ้นมาเทคโนโลยีก็มีส่วนปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นภายในครอบครัวก็คือถ้าการอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่แบ่งสัดส่วนของเวลาการอยู่ร่วมกันเนี่ยก็เกิดการปัญหาทะเลาะกันได้ในเรื่องของการใช้สื่อเทคโนโลยีเนี่ยก็คื แน่นอนว่าเราขาดไม่ได้ในเรื่องของเทคโนโลยีทุกวันนี้ก็ต้องดูก็ต้องเปิดก็ต้องทันสถานการณ์ปัจจุบันทันสถานการณ์บ้านเมืองว่าตอนนี้บ้านเมืองถึงไหนแล้วนะครับบริบทป้าข้างบ้านเป็นยังไงอะไรก็ต้องทราบใช่ไหมครับ
3: ต้องทราบ
2: ต้องทราบนะอันนี้คือขาดไม่ได้อันนี้เข้าใจแต่ว่าต้องแบ่งสัดส่วนให้ดีก็คือต้องมีเวลาในครอบครัวก็ต้องคุยกันว่าเวลานี้เนี่ยเวลานี้นะก็คือเป็นเวลาของการอยู่ร่วมกันในครอบครัวแล้วก็เอาสัก1ถึง2 3ชั่วโมงต่อวันหน่อยให้มีเวลาให้กันนะครับเหมือนกับผมเนี่ย1ก็คือผมก็ทำงานนะครับผมเนี่ยเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยใช่ไหม
3: ครับผม
2: ก็มีงานที่ต้องทำมีการจัดสื่อการสอนดูแลไม่ใช่เฉพาะสื่อการสอนเราดูแลในเรื่องของงานของมหาวิทยาลัยการประกันคุณภาพการศึกษาเอฟเฟกต์ของมหาวิทยาลัย
3: ครับผม
2: เราก็ดูแลพอนี้งานมันก็เยอะใช่ไหมพวกเราอันนี้ยกเคสสตัดดี้ให้ฟังก็แล้วกัน
3: ครับผมอาจารย์
2: นะครับงานมันก็เยอะเราจะแบ่งเวลายังไงช่วงแรกเนี่ยอาจารย์ทีไรนี่ทำงาน 4-5 ทุ่มไม่มีเวลาพักผ่อน
3: ครับผม
2: ไม่มีเวลาพักผ่อนเลย
3: ครับงานวิชาการ
2: งานอันนี้พูดถึงช่วงแรก
3: ๆครับผม
2: แต่ทุกวันนี้แม่บ้านก็เลยคุยว่าอ้าวจะทำแต่งานเหร
3: อ
2: ไม่มาดูแลไม่มาดูดูบุตรธิดาน้อยไม่มาดูลูกน้อยอะไรเงี้ยผมสะอึกในใจเลยโอ้เราไม่ใช่ว่าเราจะทำเฉพาะงานเท่านั้นเราต้องไม่ใช่ว่าเราทิ้งงานนะ
3: ครับ
2: เราต้องแบ่งสัดส่วนบทบาทหน้าที่ให้มันชัดเจนว่าอ้าวช่วงนี้คือเวลาของการปฏิบัติหน้าที่งานนะก็คือทำงานก็ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ตามเป้าหมายของหน่วยงานองค์กรที่วางไว้ให้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือคติปณิธานในใจของผมเลยนะครับพอมาถึงครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องมีเวลาในการแบ่งบทบาทหน้าที่ของการเป็นพ่อของการเป็นแม่ของการเป็นลูกที่ดีให้กันนะครับก็มีการทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับสื่อเทคโนโลยีก็แบ่งสัดส่วนว่าเราควรจะใช้ในช่วงระยะเวลาในการทำงานหรืออาจจะมาช่วยในการทำกิจกรรมในครอบครัวก็ได้ก็ยังได้นะพระคุณเจ้า
3: ครับผม
2: มันก็มีทั้งข้อดีและข้อที่ควรจะปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปอยู่เฉพาะหน้าเจ้าของตัวเองเนี่ยโอ้มันก็ห่างเหินจากครอบครัวอันนี้คือมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องในส่วนนี้ที่พระคุณเจ้าตั้งประเด็นขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการแบ่งสัดส่วนเวลาให้มีความชัดเจนนะครับก็คือทำบทบาทในแต่ละส่วนเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายทำให้เกิดผลลัพธ์ส่วนพระคุณเจ้ามันก็จะการดำเนินชีวิตในครอบครัวการดำเนินชีวิตในการทำงานมันก็จะลงล็อกสเปคพอดีนะครับลงล็อกสเปคพอดีอันนี้คือแน่นอนว่าเราอาจจะลองผิดลองถูกในช่วงแรกๆนะครับในฐานะที่เป็นประสบการณ
3: ์ครับผม
2: นะครับประสบการณ์เองนะครับทำงานหักโหมงานหนักเนี่ยมันก็ไม่ดี
3: ครับผม
2: ไม่ดีอะไรไม่ดีต่อสุขภาพมีความเครียดมาส่งผลกระทบหลายอย่างดีเรามีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาชโลมจิตใจด้วย
3: นี่แหละที่เราเป็นเรื่องที่ควรคุยกันเลยนะครับอาจารย์ใช้หลักธรรมยังไงนะครับ

0: ผมนะต้องก็คือทำบทบาทหน้าที่ของเราให้ดีคือแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความเครียดเข้ามานะครับมันก็จะส่งผลกระทบในวิถีชีวิตของเราที่เราดำเนินการไปผมก็แก้ด้วยหลักสติหลักสติในที่นี้หมายถึงว่ามันมีความฟุ้งซ่านแน่นอนแน่นอนครับมันเกิดความเครียดแล้วฟุ้งซ่านว่า
1: จ
0: ะ
1: เอง
0: จะดีงานจะดีไหมแล้วก็มันจะออกมาดีไหมครอบครัวจะแฮปปี้ไหมแล้วก็เรามีเวลาให้อะไรเงี้ย
1: ม
0: ันมีหลายอย่างเข้ามาพระคุณเจ้าทีนี้ดีที่เราเคยผ่านบทบาททางพระพุทธศาสนาเข้ามาพอเราฟุ้งซ่านเนี่ยผมก็ใช้วิธีการฝึกสติฝึกยังไง
1: ต้องหยุดเลยจ้ะต้องหยุดในเวลานั้นต้องมีสติก่อนหยุดรู้ว่าเราหยุดคิดก่อน
0: ก็คือหลักการก็คือเราต้องมีเวลาให้กับตัวเองมองตัวเองก็คือผมก็ใช้วิธีการฝึกกรรมฐาน
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นคฤหัสถ์เดี๋ยวก็เหมือนกับพระเล็กๆนะว่าคุณจ้ะฝึกกรรมฐานก็คือฝึกอย่างน้อยการนั่งสมาธิท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับถ้าท่านเกิดความฟุ้งซ่านในจิตใจของท่านนะครับท่านลองเอาการฝึกสติด้วยการปฏิบัตินะครับปฏิบัติธรรมพื้นฐานท่านดูที่ลมหายใจของท่านเอง
1: อ
0: ันนี้พระคุณเจ้าจะให้แนวทางได้ไห
1: ม
0: นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวผมพูดก่อนว่าผมทำยังไง
1: ครับผม
0: นะครับเพื่อที่จะแชร์ให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับผมฝึกสติด้วยการดูลมหายใจนะครับเข้าออกนะครับมันจะไหลมาเลยพระคุณเจ้ามันจะไหลมาเลยทุกอย่างเนี่ยอู้อย่างนู้นอย่างนี้สิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นเนี่ยเราเอามันจะเข้ามาสู่ผวังในจิตใจของเรา
1: ผวัง
0: ผวังขจิตเราเนี่ย
1: ผวังขจิตโอ้โหสับนี
0: ่ มันสับทางพระพุทธศาสนา
1: สับทางพระพุทธศาสนาม
0: ันจะเข้ามาสู่ผวังขจิตของเราทันทีโอ้มันคิดอย่างนี้เนาะ อะไรเงี้ยมันคือเราแบ่งตอนที่เรายังไม่ฝึกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเราเข้าเอาตัวของเราเอาจิตของเราไปอยู่กับวิธีคิดของเราแต่ตอนที่เราเอามานั่งสมาธิเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราเป็นณปัจจุบันเนี่ยโอ้มันไม่เหมือนกันนี
1: ่
0: เราต้องแยกจิตกับสิ่งที่เราคิดออกจากกันให้ได้
1: เหมือนกับการดูหนังไหมคร
0: ับ
1: การดูหนังเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ้มันต้องราบลื่นไปด้วยดีแต่ที่จริงแล้ว
0: ครับมันต้องราบลื่นไปด้วยดีมันต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: แต่ว่าเนี่ยพอเรามานั่งฝึกใช่ไหมเราก็เอาจิตของเราเนี่ยมาเป็นตัวตั้งจิตของเราต้องมาอยู่กับตัวนะ อยู่กับเนื้อกับตัวของเราแล้วก็สิ่งที่มันคิดไปเองเนี่ยมันก็จะออกมาตามมานะพระเจ้านะออกมาพอออกมาตามมาปุ๊บเนี่ยโอ้เราก็คิดในมุมบวกพระคุณเจ้าว่าโอ้มันคิดไปเองนี่นะเราก็นั่งอยู่ตรงนี้เราก็มีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนเรามีเรายังเป็นอยู่ณปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจริงตัดว่าให้อยู่กับปัจจุบันขนาดใช่ไหมครับพอเรามาทบทวนปุ๊บเนี่ยโอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยเราคิดไปเองคนอื่นมันเขาจะพูดยังไงเขาจะว่ายังไงเขาก็เป็นคนที่พูดแต่เขาไม่ใช่มาเป็นเราเขาไม่สามารถมาเปลี่ยนเราได้หรอกเขาไม่สามารถที่จะทำให้เราเป็นอย่างอื่นได
1: ้ครับ
0: อันนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็เริ่มจะปรับตัวแล้วพอเรารู้อย่างนี้เราแยกจิตกับสิ่งที่เราคิดออกจากกันเนี่ยมันก็จะมองไปในเชิงของโพซิทีฟก็คือมุมบวกแล้ว
1: มุมบวก
0: มุมบวกโอ้ตัวนี้เราต้องปรับตัวนะอะไรอย่างเงี้ยมันจิตใจมันก็จากที่มีความเครียดเข้ามาพระคุณเจ้า
1: ครับผม
0: มันก็จะเริ่มคลายออกรู้สึกเย็นสบายอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะแต่ในบริบทเชิงลึกอันนี้เราก็เป็นปุถุชนเนาะเราก็ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์อะไรเงี้ยเนาะแต่หมายถึงว่าที่พูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยก็หมายถึงว่าท่านผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ได
1: ้
0: นะครับนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้าท่านเกิดความเครียดความไม่สบายอกสบายใจให้ท่านกลับมาอยู่ที่ตัวของท่านเองแล้วก็ลองแยกความคิดกับ จิตของท่านออกจากกันนะครับมัน

0: คิดไปมันฟุ้งซ่านไปแล้วก็เราก็ตามรู้กับพฤติกรรมอาการของมันแล้วก็มองในมุมบวกเออเราต้องมีทางแก้ไขนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีทางแก้ไขเราไม่มีลมหายใจมาถึงปัจจุบันให้คิดแค่นั้นอย่าไปคิดเยอะ
1: อย่าไปคิด
0: ถ้าคิดได้ถ้าคิดเยอะได้ไปจิตเวชนะบางคนจะ
1: ครับถ้า
0: ครับเพื่อนยาก
1: ครับถ้าอย่างอาจารย์ที่พูดออกมานี่ก็คือการไม่ตกในภวังค
0: ์
1: อาจารย์ไม่อยู่ในภวังค์ว่าโอ้ตอนนี้ฉันกำลังจะถูกบ่นถูกว่าถูกอะไรไม่เข้าใจกันเนาะแต่ว่าให้มันเอาทุกอย่างไหลรวมกัน
0: ครับ
1: และค่อยแก้เป็นประเด็นประเด็นประเด็น
0: ใช่
1: ไหมอาจารย์อ๋อนะครับอันนี้คือท่านอาจารย์ก็นำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้โดยตรงเลย
0: โอ้ได้ดีมากพระคุณเจ้าได้ดีมากเลยครับมันจะมาช่วยในเรื่องของการให้เราอยู่กับปัจจุบันการให้เราอยู่รู้จักสถานะของตัวเองอยู่ปัจจุบันเราควรจะทำบทบาทหน้าที่ในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นณขณะนี้อย่างไรช่วยได้เยอะ
1: ครับผม
0: ถ้าไม่มีหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการผมก็ไม่รู้ว่ามุมมองวิธีคิดของผมจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าช่วยได้ครับช่วยได้แน่นอนว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้นะครับมีสุขและทุกข์ปะปนกันไปใช่ไหมครับพระคุณเจ้าครับ
1: ถูกต้องที่สุดครับ
0: ลองอธิบายให้ฟังหน่อย
1: ผมคนเราเนี่ยมันมีทั้งสองด้านอย่างเช่นได้ปารภกับท่านอาจารย์ไว้แล้วนั่นแหละครับแต่ว่ามันมีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข์แต่ว่าผมเนี่ยจากที่เราอยู่กับญาติโยม
0: ครับ
1: เราเป็นบุคคลสาธารณะท่านอาจารย์ทุกอย่างที่ท่านอาจารย์พูดมานี่มันแทบที่จะไปในแนวทางเดียวกันเลยพระพุทธศาสนาเนี่ยแม้จะเป็นพระพุทธศาสนาที่2,000กว่าปีมาแต่ทุกวันนี้ในข่าวพระพุทธศาสนาออกมาจะบอกว่าเป็นข่าวพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ต้องข่าวต้องใช้กับว่าตัวบุคคล
0: คร
1: ับตัวบุคคลผู้ที่เข้ามาบวชใน
0: ต้องแยกออกต้องแยกออกจาก
1: ต้องแยกให้ออกจากกัน
0: นะท่านผู้ฟังนะต้องแยกออกจากกัน
1: ต้องแยกให้ออกจากกันนะครับคือคนที่บวชเข้ามาแล้วศึกษาพระวินัยเนี่ยย่อมกลัวที่จะผิดพระวินัยแต่บุคคลที่บวชเข้ามาแล้วนี่ไม่ได้ศึกษาอะไรบอกว่าบวชพ่อแม่บวช7วันพอ7วันพ่อแม่ขอ20วันทีเนี้ยภวังค์เหมือนกับอาจารย์คิดนั่นแหละ
0: ครับ
1: อยู่กับคนจงระวังความคิด
0: ครับ
1: อยู่คนเดียวจงระวังความคิด
0: ครับ
1: อยู่กับมิตรจงระวังวาจา
0: ครับ
1: ผมก็อย่างเช่นอาจารย์นี่แหละครับผมก็ใช้หลักสติปัฏฐานสูตรหรือที่เราเรียกกันว่าหลักที่มีการใช้พระพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ประทับกับตัวเอง
0: ครับ
1: คือยังไงบางคนบอกว่าเอ้าลองหาเวลาว่างๆสักวันหนึ่งอยู่กับตัวเองลองดูสิทบทวนตัวเองเคยได้ยินคำนี้ไหมครับทบทวนตัวเองผมก็ลองทบทวนตัวเองว่าอ๋อเราก็เกิดมาเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นพระก็เพ็ญโดยอุปสัมบันก็คือการบวชเข้ามาผ่านกระบวนการ human resource management คือกระบวนการบริหารทรัพยากรมน
0: ุ
1: ษย์ผ่านกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกอย่างนะครับเป็นกระบวนการทางบวรพระพุทธศาสนาเข้ามาเราก็มีความโกรธความโลภเราก็มีความหลงเราก็ได้มีทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงแต่ผมใช้หลักสติปัฏฐานสูตรหรืออิทธิบาท4เข้ามาผมนั่งดูใจตัวเองจริงเหรอใช่เหรอแน่เหรอเนี่ยมันง่ายๆเองนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีสติอย่างที่อาจารย์ว่าคำพูดนี้เราไม่พูดออกไปดีไหมเราเป็นสมณภาพนะเราเป็นสภาพของสมณรูปพอเราพูดออกไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราลองคิดพอคิดออกไปแล้วอ๋อทวนตัวเองอยู่แต่ที่ผมใช้ในปัจจุบันไม่ใช่หลักพูดถูกกับท่านอาจารย
0: ์
1: นั่งตัวให้ตรงดำรงให้มั่นก่อนที่จะจำวัดก็คือก่อนที่จะนอนทบทวนว่าวันนี้ทำอะไรลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเป็นยังไงบ้างแล้วผมก็ลองนับถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ไม่ได้นับเร็วขนาดนี้นะอาจารย
0: ์
1: นับช้าๆดูลมหายใจตัวเองไปด้วยแล้วก็นับถอยหลัง10 9 8 7 6 5นับไปเรื่อยๆกับท่านอาจารย์ครับนับไปนับมาถ้าจิตใจเรามันวอกแวกมันนับไม่ถึง10แน่นอนครับมันก็เริ่มนับใหม่ครับให้เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคือการอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด
0: หลักการก็คืออยู่กับปัจจุบัน
1: อยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าใช้ว่าหลักพุทโธได้ไหมได้
0: ได้หมดได้ไหมครับ
1: แต่ถ้า ถ้าเราจะมองแบบหนังกำลังภายในเนาะคือระดับเซียนแล้วถ้าเรามองกับพระพุทธศาสนาคือระดับพระวิปัสสนาจารย์แล้วเพราะมันเป็นหลักที่ยากเราก็ต้องเริ่มอยู่กับตัวเองก่อนเมื่อให้จิตใจมันสงบไปสักประมาณ10นาที20นาทีอ้าวมันออกจากภวังค์แล้วจารย
0: ์โอ้ครับ
1: มันสมองมันกระจายมันกระจ่างแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่ม
0: ผ
1: ่อนคลายออกโอ้คำนี้ที่ฉันพูดออกไปนะฉันอาจจะเจตนาแต่ฉันก็ไม่ได้มีแนวคิดอะไรส่วนคนฟังก็สิ่งนี้เราควรขอโทษเขาดีไหม
0: คร
1: ับ แล้วก็กล้าที่จะขอโทษคือสิ่งที่ดีที่สุดกับอาจารย์กล้าที่จะยอมรับก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนั่นก็ดีที่สุดกล้าที่จะขอโทษสองคำนี้ครับอาจารย์ที่ทำให้ผมอยู่ได้ในบวรพระพุทธศาสนาขอบคุณครับเจริญพรขอบคุณเจริญพรขอโทษอย่างสูงขอโทษแล้วก็ขอบคุณครับขอโทษด้วยนะ
0: คือเรามีมุมมองที่เป็นมุมมองที่เป็นบวกเนี่ยมันก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าเรามีมุมมองที่เป็นบวกแล้วก็มันก็จะส่งผลกระทบมีแต่สิ่งบวกๆให้กับเราแต่ถ้าเราอะไรก็เป็นโทษหมดนี่มีมุมมองที่เป็นลบทุกอย่างเนี่ยแน่นอนว่าทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยตื่นขึ้นมาแน่นอนว่าเรามีลมหายใจตื่นขึ้นมาก็ถือว่าเป็นบุญแล้วให้เราคิดเป็นบวกแบบนี
1: ้
0: นะครับพอเราออกไปการดำเนินชีวิตข้างนอกเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะอาจจะมีผลกระทบกระทั่งกับบุคคลที่อยู่ภายนอกบ้างเราหาทางให้คิดเป็นมุมบวกให้ได
1: ้
0: มันก็จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขได้ครับอาจารย์
1: ครับผมในวันนี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 นะครับวันนี้นำหลักธรรมะในทางบวรพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องที่เราคุยกันนี้หรือเรื่องที่เรากำลังจะออนแอร์อยู่ในขณะนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แก้ไขได้จริงใช่ไหมครับท่านอาจารย
0: ์
1: ถ้าสิ่งหนึ่งประการใดนะครับที่ไปกระทบกระทั่งหรืออาจจะไม่เหมาะต่อสมณะสารูปอันนี้ก็ต้องขออภัยใช้คำว่าขอโทษไว้ก่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยได้ทำ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลมาพร้อมกับน้ำฝนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา ร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำพัดพาเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าชนกำแพงด้านหลังหมู่บ้านปุ่นรักษาวิว2จนกำแพงพังถล่มทำให้เศษโฟมและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจึงสั่งการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนทุกครัวเรือนพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนายนฤทธิ์ นิรามยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้สั่งการให้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองไทยพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
9: ร้อยเอกหญิงพัตตาลัตทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะผลักดันหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มทักษะพร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: คณะแพทย์บรรเทาภัยพิบัติของญี่ปุ่นเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานว่าคณะแพทย์ของญี่ปุ่นประมาณ40คนออกเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลา2สัปดาห์โดยจะตั้งเต็นท์พยาบาลสนามในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,954 รายและบาดเจ็บมากกว่า 12,000 รายรวมถึงสูญหายอีกหลายหมื่นคนด้านนายเซโกะอิชิกาวะเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาประจำญี่ปุ่นกล่าวว่ายังคงมีพลเรือนชาวเวเนซุเอลาอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลทางการแพทย์ของญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ในการรับมือภัยพิบัติมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเวเนซุเอลาเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์ นันตะ สุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
11: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควมคุ้มครองชั่วได้เลยคันมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสร้างขันชีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปปอเฮาคือซิเปอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปปอพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปปอ1186 LINE Official @OIC Connect คอปปอคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
12: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
16: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและก็คิดถึงทุกท่านครับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทางสวทขอนแก่นคลื่นความถี่ FM 99.50 MHz AM 621 kHz นะครับท่านสามารถที่จะติดต่อทางสวทขอนแก่นในหลายช่องทางนะครับในระหว่างที่จัดรายการช่วงที่เปิดให้ท่านได้โทรศัพท์เข้ามานะครับหมายเลขโทรศัพท์043236726นะครับหรือท่านจะดูทาง Facebook ไลฟ์ก็ได้นะครับ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าท่านจะดูทางเว็บไซต์ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.radiokhonkan.prd.go.th นะครับหรือ TikTok นะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ TikTok นะครับ Radio KKPRD 1นะฮะ1เลขไทยนะครับไอ้เลขไอ้อาราบิกนะครับไม่ใช่เลขไทยแต่ท่านสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ตลอดนะครับแล้วก็ดูได้ทั่วโลกอันนี้คือช่องทางในการติดต่อรับฟังรายการทางสวทขอนแก่นนะครับของเรานะครับครับวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่รายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติซึ่งคุณสายันสุริยะสกุลพงศ์ซึ่งจัดรายการร่วมกันวันนี้ท่านก็ติดภารกิจวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านได้บอกท่านผู้ฟังแล้วนะครับแล้วก็ได้บอกผมก็พอดีผมก็มีเวลามาจัดรายการนะครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะก็ผมก็มอบให้คุณสายัน2สัปดาห์นี้คุณสายันก็มอบให้ผมนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยของเราปัญหาต่างๆมากมายพี่น้องที่เคารพอันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ประเทศไทยของเราต้องแก้ไขอย่างรุนแรงเร่งด่วนเพราะทำไมอย่างนั้นแล้วนี่นะครับอนาคตลูกหลานเหลียนหลนเราในภายหน้านี่จะอยู่กันยังไงเดี๋ยวนี้ทุกส่วนทุกที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตข้อสอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นข่าวอื้อฉาวพี่น้องก็ดูด้วยกันทุกคนนี่แหละครับทางสื่อโซเชียลทางสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุทั้งโทรศัพท์มือถือข่าวต่างก็เต็มไปหมดท่านผู้ฟังครับแล้วข่าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ไหนในโลกเนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกครับข่าวร้ายก็กระจายไปทั่วโลกข่าวดีก็กระจายไปทั่วโลกการทุจริตเนี่ยเป็นภัยร้ายนะครับเป็นหายนะของชาติใดชาติหนึ่งถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติสุดท้ายท่านผู้ฟังครับประเทศชาติประเทศนั้นก็จะกลายเป็นรัฐล้มเหลว Fail State หมายความว่ากฎหมายที่ใช้ในประเทศเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่เป็นผู้ได้รับอำนาจในการใช้กฎหมายหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ทำตามกฎหมายโอ้ใหญ่โตมากท่านผู้ฟังครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะการทุจริตเนี่ยเราได้ยินอยู่ทุกวงการไม่ว่าวงการศึกษาวงการตำรวจวงการปกครองสารพัดท่านผู้ฟังที่จะได้ยินข่าวเมื่อมีการสอบแต่ก็ไม่ใช่ทุกองค์กรนะครับนี่ผมพูดถึงให้ท่านผู้ฟังรับทราบว่ากระบวนการทุจริตคอร์รัปชันโดยเอาเงินเป็นพระเจ้าเนี่ยนะครับและมีมิจฉาชีพ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งระบบราชการหรือนอกราชการก็ดีหรือเอกชนก็ดีที่สมคบร่วมกันท่านผู้ฟังครับเนี่ยผมก็ยังแปลกนะไม่รู้ว่ากรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่สำหรับนี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสอบราชการจะไปประมูลได้ยังไงท่านผู้ฟังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบไม่ใช่ไปประมูลใช้วิธีการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เห็นไหมครับบางมหาวิทยาลัยเขาประมูลที่ได้ให้ตัวเลขต่ำก็ไม่ได้แต่ถึงจะอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังครับการสอบหน่วยงานต้องสอบครับต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพราะว่าผู้ที่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าทางการศึกษานะครับทางการปกครองทางตำรวจทหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องจัดสอบเองครับการสอบไม่ใช่การประมูลสินค้าแล้วมันเกี่ยวกับความมั่นคงเพราะบุคคลเหล่านี้ต้องเข้าไปเป็นข้าราชการที่บริการต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วคุณไปประมูลอย่างนี้ท่านผู้ฟังเห็นไหมตามการข่าวถึง 4,500 ล้านท่านผู้ฟังลองนึกดูเก็บค่าหัวคิว 300,000 400,000 500,000 600,000 800,000 ก็ยังข่าวอันนี้ข่าวนะทางการข่าวผมว่ากว่าที่จะจับได้ทำกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราจะมีหลักประกันอะไรครับว่าผู้ที่ทำงานในตำแหน่งส่วนราชการต่างๆหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นนี่เขาจะมาด้วยความสามารถในการสอบแข่งขันนี้แล้วคนที่บริสุทธิ์ก็มีกันเยอะนะครับที่อุตส่าห์เรียนหนังสืออ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนหวังที่จะเอาความรู้ความสามารถไปสอบรับใช้ราชการแต่ว่าถ้ามีกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างนี้ออกมาท่านผู้ฟังครับลูกพ่อใหญ่ดีพ่อใหญ่สีพ่อใหญ่มีลูกหลานของเราชาวนาชาวไร่เกษตรกรจะอยู่กันยังไงเพราะเขาเรียนมาแล้วถ้าไม่เอาความสามารถพิสูจน์กันถ้าการสอบมีทุจริตรับได้นะครับเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: ไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับท่านครับแต่พูดต่อหนึ่งก็ได้ครับอาจารย
0: ์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเชิญเชิญ
1: แต่คืออย่างนี้ผมต่อไปเจียวนี่แบบไฟฟ้าอย่างนี้นะอาจารย์นะแต่ถ้าว่าประเทศเราเนี่ยมาพูดใหญ่เกินเหตุเราไม่เคยเป็นลูกไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของคนหนึ่งคนใดนะครับแล้วก็แต่ว่าเด็กรุ่นหลังได้รู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยต้องสูญเสียพื้นแผ่นดินอะไรไปบ้างไปต่อสู้มากว่าจะรวมเป็นสยามและเป็นประเทศไทยเนี่ยในความยากลำบากขนาดไหนนะครับเราก็ไม่เคยสอนกันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับในการศึกษานี่นะแล้วประเทศที่เขาเคยเป็นเมืองขึ้นเช่นประเทศพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียเนี่ยเขาหวงแหนแผ่นดินเขามากนะครับเขาไม่เคยและโดยเฉพาะกาบเรียนเรื่องความเคารพอย่างปากใต้เนี่ยเขาจะอยู่พวกก็จะเป็นกลุ่มๆเนี่ยเขาจะรักกันมากแต่ที่นี่ว่าเราไปปล่อยป่าแล้วเลยยังมันเป็นเพราะว่ามีประเทศญี่ปุ่นเกิดเพราะว่าสงครามครั้งนั้นยังไงครับมีเกาะก่อนหนึ่งเรียกว่าเกาะไซปันหรืออะไรเนี่ยมีทหารไปจันอยู่ประมาณ 2,000 หรือ 20,000 ผมจำไม่ได้ครับแต่ว่ามาลบกันแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็ยึดเกาะพอเขาประกาศตามลำโพงมาว่าไอ้แอบไปมอบตัวนะมอบตัวนะแต่ว่าท่านเชื่อไหมครับทหารขึ้นไปบนเกาะนั้นเนี่ยพวกทหารฆ่าตัวตายหมดเลยเขาไม่ยอมเป็นเมืองเขาไม่ยอมให้จับครับแล้วก็ประชาชนนั้นก็จะเอาลูกเอาหลานกระโดดลงทะเลตายนะครับใครไอ้พวกทหารอเมริกาก็ได้จับเด็กๆที่เอาไว้บ้างอะไรว่าจุดๆไว้เอามาเลี้ยงเนี่ยมันเป็นภาพที่น่าเวทนามากนะเขารักเขาไม่อยากเป็นเฉลยหรืออะไรผมไม่ทราบแต่เมืองเราเคยแตกก็เพราะว่าหนึ่งแหละเป็นหอนบ่อนไส้นี่แหละแล้วเรามาเนี่ยมีแต่มิดนั่นแหละนะครับตามเกาะตามเขาเพราะว่าจะเป็นอิสราเอลหรือต่างชาติขึ้นมาเราอยู่ตามเกาะแล้วเรามิดแฉชีพก็ปล่อยปะละเลยมาก แล้วทีนี้มาพูดถึงว่าเราต้องมาเข้าการศึกษาว่าให้รักชาติมากแล้วอย่าไปทำอย่างนั้นเลยนะครับให้รักชาติมากอย่าไปยาเสพติดนั่นก็จะไม่มีนะถ้าเราเอาแบบรักษาชาติดีกว่าเรามาพูดถึงการรักษาชาติตามโรงเรียนต่างๆตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ป.1ถึงม.6เนี่ยให้เขารักอย่างนี้ซะแต่ทำมาสอนกันให้มันใหม่ๆว่าเราต้องควรจะรักษาชาติของเราไว้สถาบันชาติเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่นะครับและอีกอย่างที่ท่านพูดถึงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยว่าการสอบเนี่ยรัฐบาลผมไม่ได้กล่าวผิดท่านนะท่านก็เจตนาดีนี่แหละว่าการสอบนะเนี่ยเขาไว้สองขยัก1สอบส่วนกลาง2ส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นนั้นก็คือกระยางเด็กท่านอาจารย์เห็นนี่แหละครับท่านครับดร.ครับก็ไปแอบรับเหมากันตามมหาวิทยาลัยราชภัฏอะไรต่างๆหรือตามอะไรที่สถาบันอบต.อะไรเงี้ยนะครับก็หาเด็กมารวบรวมเด็กได้เขาโทรหากันนะครับพวกนี้เขาหาเครือข่ายอะไรต่างๆผู้ที่มีปัจจัยพอจะสู้ไหวนะครับตามกระบวนการตรงนี้หนึ่งสองสามเนี่ยแล้วก็เนี่ยเขาก็เลยมาสอบกันอย่างเงี้ยครับก็ถึงไปสอบกันนะอาจารย์ไปถามดูนะครับเขาไว้สองอย่างแต่ทีนี้ว่าเขาไม่สอบส่วนกลางนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขียนไว้กฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นอ่ะให้โอกาสเขาผลสุดท้ายพวกเราก็เลยมาสอบส่วนท้องถิ่นสอบส่วนท้องถิ่นก็เลยเอาพวกท้องถิ่นมาอาจจะมีนักการเมืองหรือข้าราชการท่านผู้ใหญ่ระดับท้องถิ่นนะครับที่เขาจับกันท่านเช่นจังหวัดเช่นอดีตนักการเมืองอดีตนักการเมืองอดีตรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยรู้จักกันก็โทรหากันไงครับหาอะไรได้นายกไม่ทราบนะเรื่องเนี้ยแล้วก็เลยเราก็เลยมีการอย่างเงี้ยพอดีมันมีเรื่องแตกมันมีความศักดิ์สิทธิ์มีพระสยามเทวามาปกป้องมาให้เขาเห็นพวกเราก็เลยเป็นกันอย่างเงี้ยมันเป็นทุจริตจนเพลิดเพลินจนลืมไปว่านั่นคือการทุจริตการหาเงินใส่กระเป๋าโดยการไปเบียดคนอื่นได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยมันก็เลยเพลิดเพลินถือว่าเป็นเรื่องปกติการอยู่ดีกินหรูอะไรต่างๆของขบวนการเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปยอมรับไม่ยอมรับก็ไม่ได้ครับท่านครับเพราะว่าเขาอยากทำงานเขาคิดว่าจะได้จริงๆครับท่านดร.แต่มันไม่ได้เดือดร้อนที่เขานะครับอันนี้ต้องขยายความหน่อยขอบคุณมากครับผม
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โดมนะครับดอดอกไก่เกียวนี่ท่านเป็นผู้ติดตามสถานการณ์ของบ้านเมืองทุกคนเป็นห่วงบ้านเมืองครับเมื่อไหร่ถ้ากระบวนการล้มเหลวการสอบล้มเหลวนี่นะครับแล้วลูกหลานเราที่สอบไปด้วยสุจริตอ่านหนังสือสุจริตแล้วเขาจะทำยังไงนี่เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาตินะครับผมก็ในส่วนตัวก็เรียกร้องให้รัฐบาลหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับเข้ามาแก้ไขปัญหาเพราะต่อไปมันจะมีการสอบอีกครับไม่ใช่สอบครั้งนี้แล้วก็จบผมเห็นด้วยนะครับว่าถ้าตรวจสอบพบการทุจริตณจุดใดต้องลงโทษอย่างรุนแรงรวดเร็วครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต้องผิดหลายเท่าครับนี่ถ้ามีหลักฐานนะครับผู้ที่เข้าไปโดยทุจริตก็ต้องรับเพราะว่าคุณเดินทางเข้ามาโดยไม่สุจริตแต่ต้องคุ้มครองนะครับคนที่เขาสอบได้โดยสุจริตไม่ใช่ตีเหมารวมไปหมดผมเห็นด้วยกับทางรัฐบาลนะครับที่ว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยท่านบอกว่าไอ้คนที่สุจริตก็สุจริตคนที่ทุจริตก็ต้องโมฆะอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ฝากไปทุกองค์กรที่มีการสอบแข่งขันเข้ามาครับขอเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังไม่มาเนาะถ้ามาแล้วเข้ามาได้เลยนะครับคือผมขออนุญาตพูดนิดหนึ่งนะครับว่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์สมยง
0: พันยจันทร์
2: พี่จะทำอะไรใครผมก็บอกเล่า
0: ว่ายังได้เบิร์ดนั่นแหละ
2: ครับอาจารย์เอ้ยข้างเราเรียงสุดที่นี่ช่างอาจารย์ก็เจอเรียนว่าน่ะเลี้ยงน้ำนั่นขนาดอาจารย์เป็นผู้ปราบธรรมภิบาลไอ้คนอยู่ในร่องในร้อยอยู่บ้านเจ้าของอยู่สร้างเจ้าของก็ยังเห็นเลยเดี๋ยวมันสิแก้อะไรจังได้ชีวิตมันฝังลึกแล้วคำว่าชื่อตำแหน่งชื่อเสียงซื้อหอดซับไปเลยก็ซื้อเอาอยากทำงานอยากมีงานทำอันนี้เบาเลี้ยง
0: ครับ
2: เบาเลี้ยงในศาสนาคนละ
0: แม่
2: น
0: ั่
2: นเลยเรื่องนี้มาแล้วมันจบบ่เป็นดอกอาจารย์เอ
0: ้ครับ
2: ชีวิตนี่มันเป็นอย่างบ่คือตัวใหญ่ถ้าบ่มีการเรียกร้องนี่มันอยู่กับตัวใหญ่นั่นล่ะใหญ่ที่สุดมันไผก็คงรู้อยู
0: ่อื้อ
2: ระบบเฮาเนี่ยมันเป็นระบบที่สอบเงินครับสอบเงินหลายเอามาสู่กันเวลาบริหารบ้านเรื่องหรือบริหารคนนั่นน่ะมีแต่ซื้อน้อยไปหาใหญ่กระโกงมาเนี่ยชีวิตของระดับลาดยาเนี่ยตัวเบิ้งเขาลดแต่เจ้าครับแต่เจ้าบางคนเขาก็ว่าแต่เจ้าเฮาเอาแล้วแต่จิตเอาแต่เฮาก็ยังดีก็เฮาบอกเฮาเฉยอย่าปากเขาไว
0: ้
2: นี่แหละชีวิตของเอาอีได้เว้าเนี่ยยังดีเปรียบเทียบกันในกระสังแต่ว่าก็มีช่องทางได้เว้าได้จานี่ผมก็ว่าดีที่สุดเลยต้องมีให้เด้อครับเด้อทาง
0: ครับครับ
2: สมพง
0: ษ์ครับ
2: มันสิเป็นเรื่องที่ให้เฮาได้เสาะได้เสาะครับเสาะน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนมันต้องเจอซะบ้างล่ะเพราะว่าเรื่องนี้แก้ยากมันอยู่ในสายเลือดคำว่าโกงกินนี่โกงกินกูแก่มยกยานะครับมันคือละปัญหามันไงนี่แหละแก้ยากที่ลีผมบอกเลยมองโครงสร้างแล้วนี่แต่คนซื้อไปตั้งเสียงมูฟพวกแต่ว่าได้เป็นนั่งเป็นนี่เบิดเงินเท่าไหร่เท่านั้นนี่ย่ามกินเหล่ามาแฉเบิดผมหูจักเบิดเลยเวลาลูกเต้าไปเกิดการในงานเบิดทุนเท่านี้ว่าไปมันไงยิ่งกว่าคนดีมันมีหน่อยแล้วคนดีกับว่ามีปัญญาที่ต่อต้านหรอกครับอาจารย์เรื่องเนี่ยผมมาขันว่าลงเลิกนี่โอ้เจ็บปวดครับระบบนี่เอาอาจารย์เอาแค่นั้นครับผม
0: โอเควันนี้อาจารย์ปราชญ์ชาวบ้านจากอำเภอแบงหน่อยจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ขอบคุณนะครับอย่างน้อยเราก็มีช่องทางสะท้อนประเทศชาติเป็นของเราเราต้องช่วยกันครับช่วยในทางการพูดทางอะไรก็แล้วแต่สักวันหนึ่งนะครับผมคิดว่าประเทศไทยของเราต้องดีขึ้นมันจะไม่อยู่อย่างนี้แล้วครับถึงจุดหนึ่งแล้วมันต้องมีการแก้ไขพี่น้องเห็นไหมครับประเทศจีนครับสีจิ้นผิงนี่เขาประหารชีวิตคนที่เขาประหารเนี่ยไม่ใช่ชาวนาชาวไร่นะครับพวกใหญ่ๆทั้งนั้นคือพญาจันทร์ว่านั่นแหละนายพ่นนายพันหลายทั้งปวงแล้วถ้าประเทศไทยเราเอาจริงนะครับเอาจริงหมายความว่ากวาดล้างคอร์รัปชันเอาครับสุดท้ายต่อไปสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
0: ครับจากไหนครับ
3: อ้างจำนางแจ้งละว่าย
0: ังก็อ้างจำนางแจ้งละว่า
3: ครับบ้านโคกำนันอำเภอวันแห่นะครับ
0: บ้านนี่ยังก็
3: บ้านโคกสำลัน
0: โคกสำลัน
3: อำเภอบ้านแฮด
0: ครับผม
3: ไอ้เรื่องข้อรับการที่ว่าการสอบเนี่ยเนาะมันเป็นประเภทนี้ด้วยท่านอาจารย
0: ์
3: เป็นประเภทนี้ย่อมกันแล้วแก่บ่ได้ดอก
0: ฮะ
3: มันเป็นประเภทนี้นี่ย่อมแล
0: ้
3: ว
0: ไม่ใช่เองวางสนอบ้าน
3: เอ้าคือได้เงินหลายนั่นน่ะได
0: ้โอ้
3: เอาผมก็เป็นขลาดการนักก่อนเลยครับ
0: อันนี้ซื้อจังน้อยถูกได้พวกบอกซื้อได้ป่ะ
3: ได้ครับ
0: มันมีความลับมียังดอกซื้อวังไหนจะได้จดไปผมมีบันทึกของผมตัว
3: สิริชัยคำจุลลาครับ
0: สิริชัยครับเนาะสิริชัย
3: หาน้ำคุณคำจุลลา
0: คำจุลอาครับเช่นครับขอบคุณครับ
3: ครับมันเป็นแบบนี้มากแต่สมัยกว่าผมเรียนอยู่ก่อนละครับวันนี้ผมอายุ70ปีแล้วมันเป็นประเภทนี้นิยมแจกไม่ได้ดอก
0: มันสามารถทะ
3: น
0: ุบัน
3: ยังต้นคิดเห็นแกนี่ละ
0: เออนัทพรไงสิริชัยเราก็เป็นเคยอยู่ในแวดวงราชการแต่เกษียณมาแล้วให้เข้าใจด้วยครับซิ่งบอดี้มันเป็นประเภทนี้เนี่ยผมในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมขออนุญาตทำความเข้าใจนิดนึงการเอาเงินไปจ้างสอบต่างๆทุจริตเนี่ยไม่ใช่ประเพณีนะครับประเพณีคือสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้นการเอาเงินไปจ้างเพื่อเลื่อนตำแหน่งเพื่อสอบได้ทุจริตไม่ใช่ประเพณีนะครับขออนุญาตทำความเข้าใจนิดหนึ่งเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามประเพณีเป็นสิ่งดีงามครับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามไม่ใช่ประเพณีอันนั้นเป็นการทำผิดครับเอาสวัสดีครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
0: ก็เพื่อ
4: คร
0: ับ อ๋อไอ้ผมพี่ เออท่านเสรีภาพตัวนี้โอ้โหไม่เห็นไม่มาไม่เห็น
1: ไม่ได้ค
0: ุ
1: ยก
0: ัน
1: ท
0: ั้
1: งเ
0: ส้
1: นเลย
0: อ้าวเชิญเลยครับท่านเสรีภาพ
1: คิดถึง
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับผมเรื่องคอร์รัปชันครับจริงๆแล้วถ้าจะปราบกันนี่มันก็ปราบได้แต่ต้นตออยู่ที่ไหนแต่คนอื่นเอางี้ก็แล้วกันสสเนี่ยจะเข้านั่งสภาคิดก่อนซื้อเสียงไหมซื้อมาอยากเป็นรัฐมนตรีไหมอยากเป็นตามที่ผมได้ยินมานะแต่กินเท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันถ้าเป็นว่าการนี่คุณจ่ายมา5 ล้านห้าล้านเขาเอาเข้าพักเอาเข้าพักเป็นรองไปว่ารองช่วยนะครับ3 ล้านเอาเข้าพักแล้วคุณสัญญานะครับว่าปีหนึ่งคุณจะหาเงิน200 ล้านเข้าพักทำได้ไห
4: ม
1: น
4: ี
1: ่มันเป็นแบบนี้ถ้าทำได้เป็นได้คือเป็นว่าการเนี่ยจ่าย5 ล้านน้อยไปไหมไม่เป็นไรคือเงินเนี่ยไม่เข้ากระเป๋าใครครับเข้าพักเวลาเลือกตั้งทีครับแต่ละพักเนี่ยจ่ายเท่าไหร่เป็นพันล้านเห็นครับจ่ายลูกน้องจ่ายให้พักจ่ายให้คนลูกสมาชิกคนล้าน500 คนเนี่ยครับ500 ล้านแล้วก็ไอ้ค่าปอกค่าป้ายต่างหากครับเรื่องการซื้อเสียงมันมีแต่ถ้าจริงขนาดไหนอันนี้ผมไม่ทราบแต่มีคนเล่าผมฟัง
0: ครับ
1: คนเขาเล่ามาผมเล่าต่อว่าอยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นรัฐมนตรีไหมอยากเป็น5 ล้านจ่ายเข้าพักเป็นผู้ช่วย3 ล้าน
0: ครับ
1: ว่าการ5 ล้านทีนี้มาพูดถึงคอร์รัปชันนะครับที่ผมดูว่าเมื่อกี้เขาฟังข่าวกันเนาะข่าวว่าคืออยากเป็นรัฐบาลอยากเป็นราชการเนี่ยก็อยากสอบจ่ายเงินไปเมื่อจ่ายไปแล้วเนี่ยคนที่รับเงินไปปั๊บแล้วพอมารับหลังที่มาเวลามาเป็นเนี่ยก็คอนแทคอีกเพื่อคนคืนพูดง่ายๆเอาตำรวจดีกว่า
0: ครับ
1: ตำรวจนะครับไปสอบอันนี้ไม่ใช่แต่ละคนครับไม่ใช่บุคคลนะเป็นบุคคลเมื่อจ่ายไปแล้วเนี่ยเป็นตำรวจปั๊บสั่งด้านไปจับหน้าจับหลังฐานเสียเอาขึ้นเวลาลูกไปโรงเรียนเนี่ยเทอมนี่ไม่ยากจับรถ2 แถวจับรถป้ายแดงจับรถต่างจังหวัดที่บอแบกขับขี่เจ้าขับรถป้ายแดงก็จะรถขับขี่ป้ายเหลืองเนี่ยอายุไม่ถึง25 ปีขับก็ได้ขับป้ายเหลืองนิดเองมันเป็นอย่างนั้นแหละครับฉะนั้นการคอร์รัปชันมันมีมาตลอดวันนี้ใครที่ก่อนวันทีไปพูดถึงยาบ้าเอาไม่ก็ขออนุญาตแฟนรายการครับพูดไปเยอะ15 นาทีหลังเนี่ยให้ท่านลงเตอร์วันหลังสินเยอะ
0: ครับผม
1: ที่ภาคที่หลังวันหลังสิน
0: ครับครับ
1: บริษัทไฟฟ้าเนี่ยเวลาเข้ามามันเข้ามาอย่างไรผมจะถามเวลาเข้ามาแล้วมาปราบปลายทางเนี่ยผมออกไปหาของเก็บของเก่าขายผมเห็นเด็กมันสุขุมไฟฟ้า3 คนที่คนง่ายแย่กันถามขันหน่อยไม่ใส่ที่เอาแล้วคนง่ายที่เอาต้องรับที่เอาที่มันมาอย่างไรต้นตอมันมาอย่างไรเข้ามาได้ยังไงถ้าไม่มาจัดการประมือเข้ามาเมื่อเข้ามาแล้วมาปราบตอนมันอยู่แกคิดถูกแล้วไปแล้วเนี่ยรัฐบาลรู้ไหมใครเข้ามาเอามาได้ยังไงจากประเทศนอกเนี่ยบริษัทไฟฟ้าเนี่ยรู้ว่าอันตรายรู้ว่าผิดพิภัยตัวเล็กแล้วเอาเข้ามาแล้วเนี่ยทำไมไม่เอาตอนมันเข้ามามาปราบกันไปเหมือนกันกับยาบ้าเลยจะไม่ได้ปราบคนขายไอ้คนเสพของที่นั้นก็ได้คนขายเนี่ยวันก่อน2 วันนี่ผมไปทวีที่อุดรแหมผมถึงใจพอใจแล้วนี่พวกขายยาบ้านครับมันมีได้แค่2 ตัวครับวันนี้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ
0: ต้องขอบคุณคุณเสรีภาพนะครับขอบคุณคุณเสรีภาพท่านในข้อคิดดีๆท่านก็ไม่ระบุว่าใครนะครับข่าวฟังข่าวมาท่านก็มาเล่าต่อผมก็ได้ยินเหมือนกันข่าวอย่างนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงได้ยินเช่นไหมครับคุณเสรีภาพอธิบายให้ฟังชัดถ้ามันมีการคอร์รัปชันแล้วคอร์รัปชันเข้ามาแล้วก็ไปคอร์รัปชันต่อไปคอร์รัปชันต่อแล้วใครเดือดร้อนครับประชาชนประเทศชาติเห็นไหมครับประเทศไทยของเราไม่พัฒนาให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆเมื่อ40-50 ปีก่อนนะครับสิงคโปร์ก็ดีมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์พวกนี้นะครับเวียดนามพวกนี้เขามาดูงานที่ประเทศไทยนะครับแต่ทำไมเขาก้าวกระโดดไปเพราะเรามีปัญหาคอร์รัปชันสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
0: จากไหนครับ
5: คุณนนท์จากชัยภูมินี่แหละคร
0: ับ โอ้พ่อใหญ่ไพ่เอาคุณนนท์ชัยภูมิ
5: ขอเสริมจากน้อยเ
0: ด้ได
5: ้ยังงั้นนี่แหละมันเกี่ยวอยู่กับกฎหมายอย่างเดียวนี่แหละผมว่าปราบใครมันถึงมองมันก็ ปราบได้ยุคสายนึงว่ามันแก้บ่ได้ดอกมันแก้ได้ปัญหามันมีทางแก
0: ้
5: คือปิดกับคือคือละมันมาน้ำกันอยู
0: ่
5: อันนึงคืออันนึงผิดเนี่ยมันมาน้ำกันอยู่แต่คำไม่จริงกันผิดคือผิดคือคือถือเนี่ยมันก็ไปมันอยู่ดอกแต่มันมาน้ำกันแต่เขาที่เอาส่วนประโยชน์อีหลีเนี่ยมันมาจากไปปราบต้นต่อมันคือที่เสรีภาพละว่านั่นแหละนี่เขาไปเก่าจะมองมันบ่อคันมันเก่าพอถือมองคันจากยาปราบยาเสพติดเนี่ยผมว่าเนี่ยมันแก้ไขได้อยู่ว่าตามหลักมันเนาะนี่แหละพวกที่ปราบยาเสพติดเนี่ยผู้ตั้งใจปราบอีหลีก็มีผู้เฮ็ดไปทำหน้าที่พอได้เงินเหรียญพอได้อย่างไปก็มีแต่มันมีหลายเราหลายก่อนอกมนุษย์นะแต่นี่แหละความเป็นจริงพระสยามเทวาธิราชประเทศไทยเนี่ยโอ้ยเป็นรักษาบ้านรักษาเมืองมา
0: เออ
5: มาเปิดฉากเปิดอย่างนั้นรถเป็นนั่นแหละบ้านเกิดอุบัติเหตุนะ
0: ครับ
5: กินเลยตำรวจนี่หลายกันโดนพระเดียเป็นจังใดจังบ่รู้เพราะนั่นจนในมันเกิดอุบัติเหตุเองมันก็ได้แคร์ได้ไหลออกมาเนี่ยแหละข่าวต่างๆมันเห็ดได้เห็นอีหลีการขอรับสองรับชั้นเนี่ยกันปราบตัวนี้ได้โอ้ประเทศไทยเจริญอยู่ดอกแต่ว่าปราบไม่ได้มันโมเมนต์ดอกมันต้องปราบได้ถ้าเห็ดนะมันขาดความเป็นจริงไปซื้อนี่ละเอาให้เย็นพอประจุดมาเบาใส่ฟังเรื่องยาเสพติดน่ะ
0: ครับครับ
5: แบบใดผมบอกกันไว้แล้ว
0: ครับที
5: ่ครับฝากที่ดีครับสวัสดีครับ
0: เอาครับฝากนะขอบคุณพ่อใหญ่ไพ่คุณนอนหน้าจากเคพุ่มรายการแฟนประจำฟังเสียงบอกอึดอัดครับแต่ว่าก็มีทั้งแก่แล้วว่าถือกับผิดมานำกันตรงมีทั้งแก่ถ้าสิแก่นะวันนั้นแล้วปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกครับพี่น้องที่เคารพผมนี่เบื้องการวัดคอร์รัปชันขององค์การคอร์รัปชันโลกย่ำไหนผมนี่จะอายครับเดี๋ยวเข้าอยู่อันดับที่108ได้พี่น้องอยู่อันดับที่108ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับ20ปีเนี่ยการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยปีพ.ศ. 2567-68เนี่ยเขาต้องอยู่ลำดับที่50ของโลกเดี๋ยวโลกที่เขาเป็นไพ่ขี้ของการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมีประมาณ180ประเทศทั่วโลกแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการคอร์รัปชันของคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใส่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาเนี่ยครับปีพ.ศ. 2567-68เฮาต้องได้คะแนนนะครับอยู่ในอันดับที่50ขึ้นไปนะครับคะแนนเต็ม100เฮาต้องได้70นี่คือแผนแต่ว่าพี่น้องที่เคารพเฮาตกต่ำลงเอาขอสายต่อไปครับสวัสดีครับ
4: ครับท่านประธานครับมาลอครับ
0: ครับผม
4: ครับเรื่องยาเสพติดนี่คือ
0: โอ้พ่อเนี่ยเพิ่นสิน้อมตรงด้วยนี่มาพอดีเอาเลย
4: ผมต้องผู้นั้นเว้าผู้นี้เว้าเริ่มมาฟังแต่สายแรกเพิ่นตะแม่นคว่ำเพิ่นอยู่หรอกนี่สายแรกเพิ่นเว้านั่นลูกหลานประเทศไทยเฮาคนรุ่นใหม่นี่บ่ฮู้จักบ่ฮู้จักย้อนหยังผมเคยเว้าว่าผมอยากให้บรรจุคําบาปประวัติศาสตร์ชาติไทยเขาเป็นวิชาหลักเพื่อมันสิได้ฮู้จักว่าการประเทศไทยสูญเสียที่ดินหรือบ่สูญเสียนี่สิได้ฮู้แล้วเฮาเวลาเขาสิมาลูกหลานประเทศเฮาเอาหม่องไหนแน่แรกเอาแรกเพื่อบ่ให้เป็นเมืองขึ้นของเขาสูญเสียหลายตารางกิโลเมตรครับ
0: ครับ
4: เออแล้วท่านพ่อผมอยากให้เอาประวัติศาสตร์ชาติไทยของบรรจุอันนี้คือความไอ้ผู้เพิ่นสายแรกคุณเขานี่ผมเห็นชอบนําอยู่ท่านพ่อผมเสนอเรื่องว่าเอาประวัติศาสตร์ชาติไทยวิชาประวัติศาสตร์นี่ประวัติศาสตร์เนี่ยเขามาบรรจุเป็นวิชาหนึ่งหลักๆเลยไม่ต้องเป็นปนกับวิชาใดนะนะ
0: ครับ
4: นะมันยังที่ดี
0: คร
4: ับเรื่องยาเสพติด
0: ครับ
4: ผมว่าผมมองไอ้เขารายการเนื้อผมว่าคันเม้นเฮ็ดแบบให้ท่านประธานนี่เสนอไอ้สสให้สสไปแก้ไขกฎหมายให้เอาเป็นกฎหมายเฉพาะที่สำหรับปราบยาเสพติดนี่ผมว่าคันจับได้เรื่องยาเสพติดมันไปก่ออุบัติเหตุแล้วมันก่อไอเหตุเนี่ย1 เวลามันขาพ่อขาแม่เสพยาเมาแล้วขาพ่อขาแม่นี
0: ่
4: คือประหารสองคดีข่มขืนขานี่ประหารเอาชีวิตแลกชีวิตเลยถ้าแบบนี้ผมว่านี่ให้ประหารภายใน30หรือ15มื้อถึง30มื้อนี่ให้เป็นกฎหมายเฉพาะที่คือกฎหมายที่ดินเนี่ยเขาเรียกร้องขึ้นคือที่ดินเขาบอกถ้าไปออกไปรังวัดเขาต่อเท่านั้นเท่านี้อย่างเสียจิบอะไรบ่ผมว่าละพานีคันจับได้ยาเสพติดเนี่ยยึดทรัพย์มันน่ะนะยึดทรัพย์มันเป็นสมมติว่ายึดมา20ล้านที่ยึดทรัพย์มันน่ะนะให้ตำรวจไปซะจัก10ล้านเอาเกมีกำลังใจแล้วก็สิได้มันหาคือหาเฮ็ดเนี่ยนะให้ตำรวจเนี่ยเอาไปเลยแล้วก็ได้ทั้งยศได้ทั้งเปอร์เซ็นต์นั่นเสียผมมามันสิบ่เบาบางก็ยั่งหน่อยล่ะครับบ่เบิดกันยั่งหน่
0: อ
4: ยบ่ว่าให้ซีดีเลยอันนี้ผมถอดเอาจากข้อคิดของไอ้พญสอชัยภู
0: ม
4: ิคุณณชัยภูมิน่ะทั้งพญจันทร์นั่นสิโทษให้ของยาเสพติดแล้วก็เว้าแล้วว่าขึ้นเบิ่งข้างแล้วนี่ผมเอาข้อคิดของพญจันทร์มาคือกันผมว่าพญจันทร์ว่าอันตรายซะยิ่งกว่าไอเขาลบกันอยู่เขมร
0: เ
4: ขมรยังมือเศร้าเลยผมว่า
0: คร
4: ับ
0: อ
4: ันนี้ลบไปเรื่อยครับจากมือในประเทศไทยนี่มิตรยาเสพติดเด็กน้อยย่างน้ำถนนนนทางเยอะแยะเป็นทหารบ่ได้ห้านั่งบากนั่งก่อซออยู่กลางถนนปอดเข้าออกหมอกอยู่ห่างเถื่อนผมเห็นแล้วผมเสียดายถ้ามันไปสวมหมวกทหารนี่มันสิไปเป็นกำลังพลหนึ่งในจำนวนทหารนั่นแหละครับ
0: คร
4: ับผมเป็นทหารที่ภูมิใจหลานผมเป็นทหารลูกผมเป็นทหารผมบอกว่าไม่ต้องเสียใจการเป็นทหารนี่มีความรับผิดชอบเฮาเป็นรับผิดชอบประเทศคักๆได้แล้วนะพ
0: อ
4: จันเนี่ยอดีตเฮาเป็นทหารเนี่ยเรามีความรับผิดชอบ
0: ครับ
4: เมื่อวานเราจะว่าเอ้ยอยากเล่าเรื่องปืนน่ะโอ้ยพอจันปืนมันเฮายากผมเลยว่าโอ้ยจังผมนี่ถือคนเที่ยงหน้ามาจะว่าจังเซียนผมขับสองแถวนี่ตำรวจก็เป็นคนเฮี้ยนผมเรื่องปืน
0: คนเฮี้ยนยังเป็นคนเฮี้ยนยังเจ้ามีพฤติกรรมยังไง
4: ผมเป็นคนมักบู่ครับ
0: โ
4: อ้ในหมู่บ้านนี่เขาก็เรียกว่าผมนี่มีปืน
0: เ
4: ออประกาศนี่ผมบ่มีหรอกแม่นมีผมก็บ่เห็นหรอก
0: เ
4: ออมานี่คือสายที่ผมฟังมานี่ผมฟังจากไอ้ผู้ที่เพื่อนใส่ที่โทษเขาในการหมู่บ้านนี่ทั้งสายหน้าเสื้อข้าอันอธิกรนี่ท่านประธานแล้วว่ายาบ้านี่ไอ้ท่านไอ้สายยันเพิ่นว่ายาบ้านี่มีในหมู่บ้านนี่ไอ้ผู้ใหญ่บ้านน่ะล่ะสิเห็นกันเห็นเราก็แจ้งตำรวจเขาพอใหญ่นึงโทรมาผมยกป่วยเลยแล้วว่าแจ้งจังได๋เอ้เมียมันเป็นผู้ใหญ่บ้านคนเป็นผู้เสพทั้งเสพทั้งขายเขาโทรมาจากหน้าเกือ
0: บเออ
4: จังซั่นแล้วแม่นบ่ครับ
0: ครับ
4: จังสายสุดท้ายว่านี่เรื่องสอบทุจริตนี่โดยเราเว้านี่มันแม่นควมเล่าเสียดายนอนวันสั้นขึ้นเบิ่งหนังเสียนหนังสือคนน่ะ
0: นั่น
4: ส่วนที่ไปตอบก็ไปแพ้เงินเขาซ้ํา
0: ครับ
4: สมเด็จเวทนาน้ําลูกน้ําหลานอาจารย์ที่จําได้ว่าสายสุดท้ายว่านี่เขาบอกว่า
0: จําได้อย
4: ู่สุดท้ายแล้วบอกว่าเต็มคิวศิลมัด
0: เออ
4: แต่งคิวมิลมัดเอ้ยซียูเกมน่ะแล้วว่าเออนั่นล่ะสายสุดท้ายนี่เราเป็นคนมีความรู้อยู่ผมฟังแล้วครับนี่เราเอาประมวลความบอกของแต่ละท่านนี่มากมากแล้วก็เอาผนวกความคิดอ
0: ่
4: ะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยว่าได้ยินเล็กแต่ได้ยินน้อยล่ะ
0: จ
4: ังผมเชื่อว่าเรื่องยาบ้าเนี่ยได้ยินหอดหูรัฐบาลแน่นอนก็ท่านบ่จับได้ถึงขนาดนี้หรอกครับ แล้วก็เอาให้เฮาเห็นข่าวต้นชั่วโมงเมื่อกี้นี่ผมเบิ่งอยู่โทรศัพท
0: ์
4: ประทะกันแล้วขบวนยาบ้าคือพีซีรีวันพ่ายเป้มากหรือเอากับไอ้ทหารตายซี
0: อ
4: ยู่เชียงใหม่น่ะ
0: ครับ
4: เป็นหนามันอยู่ยังวะเอาครับคนนี้ล่ะครับขอบคุณหลายๆท่านมาท่าน
0: อ้าวครับขอบคุณพ่อใหญ่พระจุนน้นทงบ้านหนองคอยนะครับตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นของเฮาเป็นข้อคิดที่ดีมากและเป็นประโยชน์ต่อสังคมผมว่าถ้าระดับตั้งแต่รัฐบาลนะครับตั้งแต่สสสวข้าราชการทุกส่วนที่กินเงินเดือนภาษีของประชาชนนะครับใส่ใจแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาในการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นพระเยซูประจุนแล้วก็เว้าที่จริงกับผมเห็นด้วยเด้กับพระเยซูประจุนเว้านะส่วนตัวนี่นะเพราะกฎหมายไทยและวิธีการใส่กฎหมายไทยมันล่าช้าพี่น้องสังเกตบ่ครับกฎหมายต่างประเทศนี่มันรวดเร็วครับอย่างเช่นเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยจะให้เกิน30วันสมมติจังซี่นะแล้วก็ตัดสินเลยนี่ดองไว้ย่างต่ำ120เมื่อ3ปีเกือบ10ปี10ปีบางคดีเกือบสิเบิดอายุครับพี่น้อง คนที่มันสูญนี่กันมันยังไงกันผู้ละคนตายก้อนก็มีพยานต่างๆตายก็มีนี่คือระบบยุติธรรมของประเทศไทยเฮาที่

0: สวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับดร.ครับ
0: จากไซน์นอตเน
1: า
0: ะ
1: ตอนน้องเลี้ยง
0: ครับโอ้น้องเลี้ยงเออน้องเลี้ยงเนาะเนาะ
1: ผมกับว่าที่ผมบอกเนี่ยไม่พบกับโอ้ตัวใดเลี้ยงยาบ้าเนี่ยได้อันเช่นเช่นหนึ่งเห็นมีหาคนเขาเป็นกันเบิดเลยเด็กซึ่งแม่ซึ่งลูกซึ่งพ่
0: อ
1: มาเนี่ยผู้เดินพ่อยมันขัดมันยางขายคือจะรวบกลุ่มพ่อเงินขายกับเขาเด็ก
0: ม
1: ีตัวเพื่อนบอกอย่าคุ้มคว่ำรถกับเขารถเหมือนซาลิงบานี่ไอ้ผู้เสียบคือกันนั่นอยู่คนละบ้านเสียบคือกันพ่อแม่อะไรนี้ก
0: ัน
1: มาอยู่แล้วกันครอบครัวนั่นนี่หาคนตะวันผู้ใต้แขกกันคือเสียบคนเสียบคือกันนั่นอุ้ยบอกอยู่มาอยู่แล้วกันเดี๋ยวนี้เป็นเสียบบานี่มันบอกมันประเทศไทยต่อไปผมว่าเกิดชิดปีเน่าขัดจิตเป็นอยู่แบบนี
0: ้
1: ปัญญาไปซื้อยาเสพติดไปซื้อยาบ้าเนี่ยมันเอาลูกแบบมากความแหล่นี่ร้อยเขาอนุบาลเนี่ยมันตกจับเลยผมว่าไงก็แม่มันต้องจำได้แม่นบ
0: ่มันเป็นซื้อจังไรพ่อใหญ่บ่อยฟังดูบ่
1: โอ้ยรอไปงานขายน้ำถนนนี่เน
0: า
1: ะแต่เฉพาะผมว่าเอ๊ะมันพวกนี้มันโมไปทำอะไรจีนยังไม่คือเขาล้างค่าจีนมือแฉปกกับเบิงอยู
0: ่
1: เออแย่มาเศร้ามาแล้วเขาล้างค่าคือเจ้าวัดจีนยังไม่กินเนี่ย
0: เออ
1: แต่ได้แฉมันได้นั่นนั่นมันกี่ตัวเด็กปัดเนี่ยมันเอามาให้กันนี่มันเอาเน็บไปน้ำมันให้ที่เขามาเช็คไฟป่าเราบาดจีนไฟป่าเขาไปเกี่ยวไปไหม
0: เ
1: ออคนนักไปนั่นมันเนี่ยมันกับเมื่อกลับไปเรากลับไอ้ทะเยี่ยนนั่นตุ้มเขาขายเขาก็ออกมาเอา
0: เออจี
1: ้โอ้ยแต่ดอกมันคันไม่ตาประปาประท่านรอกผมว่าผมเบิดยังไงแต่นั้นยังอยู่กับเขา
0: อืม
1: เพราะว่าอยู่น้ำบ้านตำรวจนั่นว่ากับท่านนั่นต่อหน้าตำรวจนั่นมันอำเภอน้ำมูลีพวกเขาคนในบ้านไหมพวกกวนไหม
0: อืม
1: เอาไปกับสามมือที่มือกับปล่อยมาไหม
0: เออ
1: โอ้ผมเห็นเลยจนล้ำขั้นแล้วแต่ว่าโอ้ยกันติดปากอยู่แบบเป็นวลาแห่งชาติกันวลาแห่งชาติอยู่ตะวันน้ำบานกับสีสายอยู่คือเกาหลีเพราะว่าตอนเขาจับได้สมมติว่าจับได้แสนเม็ดเป็นบ
0: ่
1: จับได้แสนเม็ดเกาพักไว้สักหมื่นเม็ดอีกอะเขาพูดให้ผู้รู้จักเลยเอาปลาเดี๋ยวเอาตะไคร้ใช้น้ำบานมาเนี่ยไอ้พวกเก่าหมื่นนั่นเอาไปเผา
0: มัน
1: ก็สิเป็น
0: ห
1: ยังแม่นบ่เขาบ่รู้จัก
0: นั่นแม่บ่รู้จักแล้วคันเฮ็ดจังซั่นคือจะว่าคันเป็นคือจะว่ามันก็เป็นไปได้แล้วคนบ่ซื้อ
1: ครับเอาว่าผมก็ว่ามันต้องเป็นแบบนั้นเด้อก็ซั่นมันเบิดแล้วคันเฮ็ดคือบ่ยังทักทีนึงบ่มีเหลือบ่พอเดี๋ยวผมว่าว่าตับเลยบ่มีหรอกกัน
0: ทุ
1: กที่ยังโอ๊ยมันงานขายตุ้งแจงบ่เนาะอันอุ่นี่เนาะรถเสียกับรถจิ๊บล้อกันจอดตอนหลักแรกว่าจีดีจีดีมากยืนเลยกันแล้วก็ป้าย
0: เ
1: จ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมบ้านผมจิ๊บถนนเนาะ
0: โอ้โหโอ้มาแต่ลันทดใจไปน้องพ่อใหญ
1: ่ครับ
0: เอ้าม
1: ันบุกเป็นดอกครับ
0: เอ้าโอเคพี่น้องครับอันนี้ทั้งอำเภอหนองเรือฟังเราเบานี่ยาบ้าเป็นสิ่งบ่ผิดกฎหมายเลยสามารถสิขายได้น้ำตลาดตะลี่คนบ่ทํามาหากินมีเงินไปซื้อสิ่งซื้อของมาใส่มาอยู่มากินนี่มันก็ได้จากไสนี่ก็น่าคิดเด้ครับอันนี้มันสะท้อนอย่างครับพี่น้องที่เคารพผมว่ามันบ่ว่าตามเพิ่นหนองเรือวัดประเทศไทยเอ้าอย่าวางซั่นซะมันเพิ่งเกิดขึ้นได้เฮาเคยเว้ากันหลายเที่ยพี่น้องที่เคารพอันนี้ด้วยความเคารพบ่แม่นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ใช้คำว่าเจ้าหน้าที่บางคนที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายผมบ่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับมีกฎหมายที่ยิบเลยครับโดยเพราะกฎหมายการปกครองเอาขอเชิญครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จากสายครับ
2: จากสาย
0: ครับผม
2: น้ำพ่องครับ
0: น้ำพ่องบ้านได้ยังเน
2: าะบ้านตำบลเมืองใหญ่นะครับ
0: ต่อบัวใหญ่บ
2: ่ครับครับครับขอบอกว่างสิครับ
0: ครับเช่นครับ
2: คืออย่างนี้มันแก

0: เนี่ยแง่แล้วมันดันเนี่ยคนมาครับผมอยากให้เอาแบบคนที่แรกบอกหน้าว่าเอาชิ้นทำเอาวิชาภาษาถ้าผมไม่ได้ชิ้นทำผมไม่สอนเด็กน้อยตั้งแต่ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งนี่วันไปนี่จะรอดป้อหกเริ่มต้นไม่แต่แง่แล้วมันดันยากเกี่ยเอาวันไปแบบแถวจันบุญบางบุญคุ้นพอดวัดประจันยุ่งในที่จัดรักษาจากกษัตริย์มามากษัตริย์เขาแบบนี้ไปเรื่อย
1: ๆ
0: ผมบางทีเห็นว่ามันแก่แบบนี้แล้วชุบเบื่อน้องคว่ำหนอก
1: ชุบ
0: คว่ำแล้วเล็กน้อยชุบเบื่อต้องปลูกฟังท่านน้อยเริ่มต้นไม่แบบนี้ครับเพราะผมเห็นแค่นี้แหละครับครับสวัสดีครับ
1: ก็ยังจากน้ำพองตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพองนี่เว้ามามีเหตุมีผลนะครับว่ามันใหญ่แล้วมันดัดยากมันต้องดัดแต่น้อยตั้งแต่อนุบาลถึงม.6ว่าซั่นเอาวิชาศิลป์ถ้ำเข้าไปแต่ก่อนมันก็บ่เคยปานนี้เลยครับเฮาอยู่กับพ่อกับแม่เฮาเนาะสมัย40 50ปีที่แล้วคนเขาวัดเขาว่าสมัยก่อนจอมสมัยก่อนจอมพุ่นป่อนี่นะครับอ้าวเสียงหายแล้วเสียงหายเสียงหายได้ยินบ่พี่น้องเสียงพี่น้องได้ยินบ่เอาท่านได้ยินเหรออธิบายฟังเดี๋ยวเสียงในหูฟังผมหายไปเพราะนั้นแล้วครับพี่น้องเราก็เสนอว่าให้รู้จักให้เด็กคนรู้จักมุ่นรู้จักบาปจากบุญจากคุณจากโทษแล้วก็มันน่าสิดีขึ้นอันนี้สะท้อนนะครับสะท้อนเห็นว่าปัญหายาเสพติดในประเทศไทยเนี่ยมันลุกลามไกลกันเป็นมะเร็งกับมะเร็งในขั้นสุดท้ายแล้วเอาเสียงเป็นไงครับพี่น้องได้ยินเสียงบ่นี่เอาเสียงจากหูฟังผมมันหายไปแต่คันลองมาดูทุ่มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอ้าเสียงว่าได
2: ้ยินอยู
1: ่โอ้ตี้โอ้ยเอาก็โทษเอาเจอจากไหนครับ
2: เป็นปกติอยู่
1: จากไหนครับผม
2: ขอเสริมอีกน้อยในนี่ล่ะยังศิลปะวัฒนธรรมนั่นมันผมเคยว่าอยู่ประจำอยู่หรอกเคยบอกเคยนั่นนี่ล่ะกับพวกนักการเมืองนี่ล่ะมันออกไปจากพรรคใดหรอกไม่ได้นั่นหรอกเดี๋ยวนี่ล่ะอยากเห็นดัดเล็กคือว่าละแต่วันนี้ล่ะแต่ก่อนเขามันได้เลี้ยงได้นั่นเนาะ
1: ครับ
2: วันศุกร์นี่ท้องจำรักชาติบ้านเมืองอย่างนั้นคือมือนี่มันนี้บอถามหลานแล้ววันนี
1: ้
2: อ้าวสำนีละ
1: โอ้สำนี
2: กินด้วยเด้อกับสายแรกคือว่านะวันนี้ครับ
1: วันนี้สิขออนุญาตปิดทุกสายเด้อมาเนี่ยเด้อขออภัยพ่อกันสัปดาห์หน้าสิขออนุญาตสรุปความเห็นพี่น้องมามือนี้นะครับร่วมทั้งพญายไพ่คนนอนหน้าป่อซีจากเคยพุ่มนี่เขามาเทือที่สองร่วมแล้วเป็นความเห็นทั้งหมดนี่เก้าความเห็นนับตั้งแต่ความเห็นแรกนะครับจากวิดมดอดอกกระเจียวชัยภูมิแต่ก็มาพญายจันแว่งน้อยแต่ก็มาจากอ่างเก็บน้ำละว่าเนาะอันนี้คุณสิริชัยบ้านโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดแต่ก็มาคุณเสรีภาพแต่ก็พญายไพ่ป่อซีนอนหน้าแล้วก็มาพ่อใหญ่ไปจุดน้องทงแล้วก็มาจากหนองเลือครับแล้วมาจากตำบลบัวใหญ่เพื่อนำพ้องและพ่อใหญ่ไพ่เสริมเข้ามาสุดท้ายคนนอนหน้าชัยภูมิเป็นคนที่เก่าสรุปใจควบจังซี่ครับพี่น้องที่เคารพประเทศไทยของเฮาที่มันเกิดปัญหาคล้ากระซั่งเอาเรื่องคอร์รัปชันซะก่อนนะครับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากที่พี่น้องคุยว่าการศึกษามาดึงวิชาศิลธรรมนะครับพลเมืองวิชาประวัติศาสตร์ออกไปถ้าให้ลูกหลานไงมาที่หลังนี่บ่ฮู้จักนะครับในประวัติศาสตร์ของประเทศชาติของซัวประเทศไทยเฮาสิมีประเทศในแผนที่โลกเมื่อปัจจุบันนี้บรรพบุรุษของเฮาบ่ว่าสิเป็นพระมหากษัตริย์พี่น้องประชาชนชาวไทยนี่เอาเลือดเอาเนื้อต่อสู่แลกมาด้วยชีวิตจังใดนี่เพราะรุ่นคนรุ่นหลังบ่ได้เรียนประวัติศาสตร์ประการที่สองสมัยก่อนพี่น้องคงจำได้ว่าวันพระนี่หยุดเด้ครับ 50 60ปีที่แล้ว70ปีนี่วันพระนี่หยุดครับครูพาเด็กน้อยเข้าวัดนั้นถูกต้องแล้วครับสิได้พัฒนาจิตใจการศึกษามีวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรมคือพี่น้องหลายคนเว้ามาเฮาได้ท่องศีลธรรมความร่มเย็นจากได้ทั้งวิชาการความร่มเย็นเย็นจากจิตใจได้ได้เข้าวัดเข้าว่าแล้วก็ส่งผลมาเป็นคนในสังคมรู้จักบาปบุญคุณโทษคือพี่น้องว่าบ่ทําผิดละอายต่อบาปแต่ก่อนปกครองโดยวิธีศีลธรรมนี่นะครับลูกเคยทําผิดพ่อเฒ่าแม่เฒ่านี่ป้าโถขอบเคยนะครับมันขออ้อนขอย่อมบ่มีกฎหมายหรอกครับแต่เอาศีลธรรมที่เว้ากันในบ้านในชุมชนเฮาก็อยู่ได้การเป็นคนงามความดีเพราะฉะนั้นด้วยคนบ่จักบาปจักบุญนี่แหละครับมันจะค่อยกล้าทําผิดจังค่อยกล้ากินยาบ้าจังค่อยกล้าเล่นการพนันจังค่อยกล้านะครับทําสิ่งผิดทั้งหลายทั้งปวงบ่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อทุจริตคอร์รัปชันจังพี่น้องเว้านี่นะครับบอกว่าผู้แทนมาหาเสียงกับซื่อเสียงนี่ทุจริตการเลือกตั้งได้ครับนี่แล้วพี่น้องนี่ก็ร่วมสมคบร่วมกันเอาเงินทำมาผิดกฎหมายบ่ผิดครับแต่เป็นอย่างมันเป็นทั้งสี่เป็นทั้งสี่ก็เพราะว่าคุณธรรมจริยธรรมมันหน่อยเมื่อเข้าไปด้วยการทุจริตนะครับไปนั่งในตำแหน่งหน้าที่สสบางว่าว่าทุกท่านบางคนร่วมราชการมันก็นำหมดสิ่งบุดีบงามมันสิเข้าไปในทุจริตนำเมื่อนี้เวลาหมดครับพี่น้องพอกันในสัปดาห์เนาะสัปดาห์หน้าขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะไม่ยอมให้อุปสรรคด้านสภาพอากาศมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนผ้าไหมแพรวากาลสินราชินีแห่งไหม
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: แพรวาหรือผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าทอมือที่ใช้สำหรับคลุมไหล่ผมสบายเฉียงหรือผ้าเบี่ยงในโอกาสงานเทศกาลบุญประเพณีหรืองานสำคัญอื่นๆของชาวภูไทยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งรกรากในประเทศไทยบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์นครพนมมุกดาหารและสกลนครที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายและการทอผ้าแบบเก็บลายจากการเก็บขิดและการจกภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเมื่อปี2520สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านที่มารับเสด็จห่มสบายเฉียงด้วยผ้าไหมแพรวาที่มีลวดลายสวยงามต้องพระราชหฤทัยจึงพระราชทานไหมเส้นให้กับชาวบ้านสำหรับทอถวายส่งให้ช่างตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์และทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวานั้นได้อย่างงดงามด้วยลวดลายสีสันที่ประณีตมีระเบียบและความงามของผืนผ้าทำให้ผ้าไหมแพรวาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งทรงรับกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพพิเศษเพื่อส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของตลาดปัจจุบันผ้าไหมแพรวามีการพัฒนาสีสันลวดลายและรูปแบบที่แตกต่างสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้ตามความต้องการจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไหมนักออกแบบระดับโลกจากหลายประเทศต่างสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมการทอผ้าของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาที่บ้านโพนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
3: บรรยากาศการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยความอาลัยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยนางมาดีถิรัสสวัสดีอดีตข้าราชการครูกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านทรงปฏิบัติทัศกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะพระศพเพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และตั้งใจเผยแพร่คุณงามความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่เยาวชนและคนในชุมชนต่อไป
4: องค์พาเนี่ยท่านเนี่ยเก่งในเรื่องการสารท่านเก่งภาษาแล้วท่านทำกิจกรรมที่โลดแล่นและครูคิดว่าเสียใจตั้งใจมาครูเกษียณมานานแล้วแต่ครูเผยแพร่ในสิ่งที่เรียกว่าในชุมชนที่ครูมีโอกาสและครูก็สามารถจะพูดคุยว่าสิ่งนี้เป็นเราอยู่ในสถาบันเราเป็นคนไทยที่เป็นพลเมืองดีต้องรักสถาบันกษัตริย์ส่วนลูกส่วนหลานให้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของประเทศ
3: นางสมหมายนัทพบสุขกล่าวว่าติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และรู้สึกทับใจในพระจริยวัตรอันอ่อนโยนรวมถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
5: เสียใจที่เห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ผูกพันหลายอย่างที่ท่านทำให้ประชาชนนะคะหลายองค์การที่เราเห็นท่านมาทำมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเด็กๆเราก็ประทับใจความน่ารักของท่านความอ่อนโยนหลายๆอย่าง
3: สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์รอบถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 20:00 น.ภวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิลรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้ขอพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์โดยจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับภาคีเครือข่ายพลิกฟื้นผืนป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าตากที่3แม่ตะวอและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน130ต้นณป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวพระราชดำริที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดปัญหาโลกร้อนดิเรกตินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกฝังหัวใจแห่งการอนุรักษ์สู่เยาวชน
8: นายบุญช่วยหอมหยาบเจนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสโดยมีนางสาวสุรีดากาตงนายกสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้และเยาวชนชาวนราธิวาสจำนวน80คนเข้าร่วมณโครงการสำรวจและรวบรวมพันไม้ดอกไม้ประดับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นกล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความรู้สร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืนโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่สมาคมเยาวชนสานใจไทยสุดใจใต้สำนักงานสาขาจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดขึ้นภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทิกิจกรรมระดมสมองคิดแผนงานสิ่งแวดล้อมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสร้างผู้นำสู่การพัฒนาชุมชนในการรักษาโลกรักสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นป่าแว้งวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อวันสุดท้ายอย่างคึกคักเพื่อร่วมเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน
9: บรรยากาศงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและแนวทางการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสาธิตอาชีพเวิร์คช็อปสร้างรายได้และการจำหน่ายผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศอาทิการปลูกเห็ดมิกี้และเห็ดเป่าหูสร้างกุญแจและพัดที่ผลิตจากหญ้าแฝกและงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมากด้านนายสุชาติสาริวาผู้ร่วมงานกล่าวว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
10: วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับเพราะว่ามันรวมมาจากหลายๆที่เราไม่ต้องไปถึงที่เลยวันนี้มาบริการถึงที่นี่เลยครับผมมีเรื่องของที่เป็นเกษตรที่สูงอ่ะครับเพราะว่าในอนาคตอีกไม่แน่ก็ถ้ากลับไปอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะต้องไปทำเกษตรต่อที่บ้านก็จะมีทำนาครับแล้วก็ทำไร่ด้วยเพิ่มเติมก็คงต้องเป็นเทคโนโลยีแล้วครับเพราะว่าถ้าทำแบบเดิมแล้วมันก็สู้ไม่ไหวอ่ะครับ
9: ขณะที่นางสาวนราวรรณพงษ์พิมายผู้ร่วมงานวันนี้ได้พาครอบครัวมาเรียนรู้นิทรรศการด้านการเกษตรเพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรที่บ้าน
11: พอดีเด็กเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยจะพาเด็กมาดูนิทรรศการค่ะแล้วก็เห็นว่ามีงานพอดีก็เลยมาวันนี้มีพื้นที่เกษตรตัวอย่างก็ให้เด็กมาดูเพราะว่าเขาจะได้เอาไปใช้ในห้องเรียนได้ว่าเห็นภาพจริงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดอีกทีเพราะเรารู้สึกว่าเรายังรู้จักแค่แบบผิวเผินพอเราเพียงเนี่ยมีอะไรที่เราชอบบ้างว่าจะได้รู้อะไรเพิ่มไหมนะเนี่ยค่ะมาดูว่ารู้ให้ลึกขึ้นกว่าเดิมก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าเราจะชอบอะไรเนาะ
9: ตลอดการจัดงานได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจะมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและศาสตร์พระราชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนทุกวัยได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนที่ได้รับความเสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์พร้อมเตือนประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทโดยผู้เสียหายชำระเงินค่าแพ็กเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคพร้อมสั่งการให้สคบรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานประสานกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามทรัพย์สินขยายผลคดีรวมทั้งดำเนินการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดพร้อมฝากถึงประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินศึกษารายละเอียดของแพ็กเกจอย่างรอบคอบและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยโดยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองถ่ายพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ up skill และ re skill พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างศึกษาการปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณทั้งนี้การจัดระเบียบและวางรากฐานการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและดูแลคนทำงานทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปี
2: นายบุญพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึงร้อยละ50ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจะส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือองค์กรในจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเริ่มหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.รักษาการแทนผู้จัดการกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งไปยังองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเพื่อให้ดำเนินการหักเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรประจำเดือนกรกฎาคมนี้โดยต้องนำส่งเงินครั้งแรกภายในวันที่10 17สิงหาคม2569และในเดือนถัดไปให้นำส่งภายในวันที่15ของทุกเดือนผู้กู้ยืมเงินที่มียอดหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนขอให้เร่งชำระยอดคงค้างด้วยตนเองให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เช่นนั้นกยศ.อาจนำยอดค้างชำระมาคำนวณรวมในการแจ้งให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนเพื่อลดภาระหนี้ค้างสะสมและให้การชำระหนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทางนี้นายจ้างที่สนใจศึกษาวิธีการใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์กยศ.ส่วนผู้กู้ยืมเงินกยศ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์แล้วโดยมีข้อแนะนำสำคัญ2ส่วนคือผู้ที่มีหนี้ค้างชำระเดิมขอให้เร่งเคลียร์ยอดค้างชำระด้วยตนเองโดยเร็วมิฉะนั้นยอดหนี้สะสมจะถูกนำไปรวมกับยอดหักเงินเดือนและผู้ที่ครบกำหนดชำระงวดแรกในวันนี้พร้อมย้ำว่ายังคงต้องชำระงวดแรกด้วยตนเองก่อนผ่านทางโมบายแบงกิ้งเนื่องจากระบบนายจ้างจะเริ่มหักเงินเดือนสำหรับงวดปีที่2ซึ่งจะครบกำหนด5กรกฎาคม2570โดยนำยอดรวมมาหารเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งขับเคลื่อนหลักสูตร68และแนวคิดจิตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาน
12: ายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะนักวิชาการจากสำนักในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1และคณะศึกษานิเทศลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร68สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้ใช้หลักสูตรดังกล่าวร่วมกับแนวคิดการจัดการศึกษาแบบจิตศึกษาในการพัฒนานักเรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีสติและตระหนักรู้ในตนเองพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนผ่านวรรณกรรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณผ่านกิจกรรม Proactive Mathematicsและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยโรงเรียนไม่ใช้แบบเรียนไม่ใช้ใบงานและไม่มีสัญญาณเสียงใดๆที่เป็นการควบคุมจากภายนอกแต่เน้นให้นักเรียนตระหนักรู้ด้วยตนเองจนกลายเป็นวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: จังหวัดตรังจัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
13: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นการไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถเร็วเกินกำหนดดื่มแล้วขับย้อนสอนตลอดจนขาดทักษะการควบคุมรถและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมหมู่บ้านบ่อวินหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
15: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนส่งผลให้กำแพงโครงการหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีห พังถล่มลงมาและน้ำได้พัดเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนหลายครัวเรือนเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนด้านนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการรับมือฤดูฝนด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
16: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประธานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาทลายขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายย้ำดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
17: นายณรุชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายจุมพศวรรณชาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาหลังขยายผลการตรวจสอบขบวนการทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบผลการสอบสวนพบความเชื่อมโยงการดำเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการออกบัตรประจำตัวโดยมิชอบจำนวน240รายและสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม17หมายพร้อมดำเนินการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้ง240รายและเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายโดยกรมการปกครองยืนยันจะเร่งขยายผลดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทุจริตด้านงานทะเบียนอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำว่าจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดและจะดำเนินคดีถึงที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบทะเบียนและความมั่นคงของประเทศราธิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยแถวปฏิบัติการ Operation 90 Day เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
18: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วัน ระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลในวันที่4กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาจะไม่ยอมให้สภาพอากาศเลวร้ายมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐอย่างแน่นอนด้าน Freedom 250ผู้จัดงานการประกาศอิสรภาพสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะกล่าวสุนทรพจน์บริเวณ National Mall ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเวลาประมาณ 23:00 น.ตามเวลาของสหรัฐและตามด้วยการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองที่ก่อตัวขึ้นใกล้กับกรุงวอชิงตันดีซีพร้อมมีคำแนะนำให้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้หาที่หลบชั่วคราวภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารของรัฐบาลกลางที่อยู่ใกล้เคียงกับลาน National Mallนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์แสดงถึงความพร้อมที่จะทำงานเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเร็วที่สุดเพื่อก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้พร้อมย้ำว่าประธานาธิบดีปูตินยินดีจะแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการทูตบนพื้นฐานของรัสเซียนายอูชาคอฟยังกล่าวว่ายูเครนและบรรดาพันธมิตรในยุโรปหวังยกระดับความรุนแรงของความขัดแย้งนี้ให้บานปลายจากการโจมตีระยะไกลของยูเครนต่อเป้าหมายหลายจุดในรัสเซียซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงในหลายภูมิภาคของรัสเซียสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ตอบรับข้อแสดงความยินดีของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงความขอบคุณต่อนายคิมจองอึนและให้คำมั่นว่าจีนพร้อมจะนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพในระยะยาวเพื่อผลักดันอุดมการณ์สังคมนิยมของทั้งสองประเทศทางนี้เกาหลีเหนือและจีนเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ65ปีของการลงนามในส่วนที่สัญญามิตรภาพความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเกาหลีเหนือและจีนในวันที่11กรกฎาคมนี้สำนักข่าวตามประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายดีอาร์ตไฟซานมาลิกเฮนโดบริโยโนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้ทางการท้องถิ่นทั่วประเทศยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นที่หลุมฝังกลบขยะหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจมีความรุนแรงอย่างมากซึ่งจะส่งผลให้อินโดนีเซียเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่หลุมฝังกลบขยะแห่งหนึ่งในเขตทังเกรังซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ได้แม้จะผ่านมาหลายวันแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบกับปารากวัยโดยในเกมนี้ทัพตราไก่ต้องเจองานหนักเมื่อปารากวัยตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นทำให้ฝรั่งเศสเจาะแนวรับไม่เข้าจนกระทั่งนาทีที่61ดิดิเย่เดลชองตัดสินใจส่งเดซิเร่ดูเอลงสนามมาแทนแบลลี่บาโกล่า ก่อนที่อีก10นาทีต่อมาจะเป็นดูเอเรียกจุดโทษให้ทีมได้และเป็นคีเลียนเอ็มบัปเป้รับหน้าที่สังหารจุดโทษไม่พลาดกลายเป็นประตูชัยเพียงลูกเดียวของเกมนี้ชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโมร็อกโกที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไล่ถล่มแคนาดาเจ้าภาพร่วม3ประตูต่อ0ขณะเดียวกันประตูของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้ยังเป็นประตูที่7ของเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลก2026ส่งให้ขึ้นนำดาวซันโวร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ยอดดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีหรือ DFB ได้ปลดจูเลียนนาเกลส์มันกุนซือหนุ่มวัย39ปีออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทัพอินซิเล็กเนื่องจากพาทีมตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ด้วยการแพ้การโดนจุดโทษปารากวัยถึงแม้ว่ายังเหนือสัญญาไปจนถึงปี2028และเจ้าตัวยังยืนยันว่ายังอยากคุมทีมลุยศึกยูโร2028ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเดฟเบย์ได้มีการเจรจากับเจอร์เก้นคล็อปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของบริษัทเรดบูลในการเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมอินซีเล็กแล้วขณะที่คล็อปยืนยันว่าพร้อมที่จะรับงานนี้แต่ยังเหลือสัญญากับเรดบูลอีก19เดือนทั้งนี้สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาทันทีหากทีมชาติเยอรมนีติดต่อเข้ามาสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเพียรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากเพียรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทชายเดี่ยวรอบ3อเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะมาร์กอสกีรอนจากสหรัฐ3เซตรวด6ต่อ2 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับยิรีเลเฮสกามือ13จากเช็กที่เอาชนะเขาเมมูนาจากสเปนมาได้3ต่อ1เซต6ต่อ4 6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ4ด้านหญิงเดี่ยวรอบ3อเล็กซานดราเอียล่านักหมวดสาวมือ29ของรายการจากฟิลิปปินส์และเจ้าของเหรียญทอง4เกม2025พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคแชมป์เก่าและมือ3จากโปแลนด์2เซตรวด7ต่อ6ไทยเบรก11ต่อ9และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับจัสมินเปาลินีมือ13แต่อิตาลีที่เอาชนะมาเรียซักคารีจากกรีซมาได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิสสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิสสู้ได้อย่างเต็มที่ก่อนจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต4ต่อ6 7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6และ4ต่อ6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0ต่อ2เซต0ต่อ6และ6ต่อ7ไทยเบรก5ต่อ7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนอนาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินทร์แก้วกามือ519เยาวชนโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะนานายะวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซูเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ1และเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจวานิสเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่าง ด้านรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามแรกที่สนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคมผลการแข่งขันรุ่น Yaris Active Lady 1 Make Race มีย่านาตาชาทองเจือจากทีม Toyota Racing Star Team คว้าแชมป์สนามแรกไปครองหลังออกสตาร์ทจากตำแหน่ง Pole Position และรักษาตำแหน่งผู้นำได้ตลอดการแข่งขันรุ่น Yaris 1 Make Race แชมป์ตกเป็นของ Smith Toy จากทีมLenso Motor Sport ส่วนรุ่น Hilux Revo 1 Make Race โชคชัยจารุนงครานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ขณะที่รุ่น Corolla Antis GR Sport 1 Make Race Kentaro Shiba คว้าแชมป์ไปครองสำหรับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามที่2จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมเพิ่มการแข่งขันรุ่นพิเศษ Yaris Active HEV GR Sport Challenge Cup เป็นครั้งแรกเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ในสนามแข่งจริงสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026เป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า200คนนายสุทธิศรีมณีรัตนโสภิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาเทควันโดในรูปแบบเสมือนจริงซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติโดยมีจุดเด่นคือเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมแข่งขันได้และช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเทียบกับการแข่งขันแบบปกติทั้งนี้การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงได้รับการบรรจุในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงมีการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกมาแล้วสมาคมจึงตั้งเป้าผลักดันนักกีฬาไทยให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในเวทีนานาชาติในอนาคตปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
24: พอไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่10เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 23.0 องศาเหนือลองจิจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลำดับต่อไปโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไป ไทยจากอิทธิพลของพายุไมซากและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ช่วง 5-6 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝน160ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายตากและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณเลยอุดรธานีสกลนครมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตร

0: าสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกไทยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมลที่ hrpro62@nhrc.or.gs ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egad.co.gs ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกากรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานในช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมศิลปากร finearts.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2/2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการครั้งที่5/2569ระหว่างวันที่3-9 กรกฎาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยท่านผู้ฟังคะช่วงฤดูฝนเป็นฤดูกาลที่เห็ดป่าธรรมชาติเจริญเติบโตได้ดีในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนนิยมเก็บเห็ดมาปรุงอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ทว่าความน่ากังวลใจคือสถิติผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565ถึงพ.ศ. 2569มีจำนวนพุ่งสูงทะลุ 12,000 กว่ารายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนประชาชนให้ตื่นรู้และเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงสุดเนื่องจากเห็ดป่าที่กินได้และเห็ดพิษในระยะดอกตูมมักมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันมากจนยากแก่การจำแนกด้วยตาเปล่าการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะอาหารเป็นพิษรุนแรงและนำไปสู่การเสียชีวิตได้การสร้างความตื่นตัวและไม่ละเลยต่อสัญ

0: ยานเตือนภัยธรรมชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกคนในสังคมต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตการพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องระบุให้เห็นว่าเห็ดพิษร้ายแรงที่มักสร้างความสับสนให้ผู้บริโภคได้แก่เห็ดระโงกพิษหรือเห็ดไข่ตายซากซึ่งคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวแต่มีก้านตันและขอบหมวกไม่มีรอยขีดรวมถึงเห็ดถ่านเลือดเห็ดเมื่อไคลเหลืองและเห็ดหมวกจีนซึ่งอาการหลังรับประทานจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียโดยเน้นย้ำว่าห้ามล้วงคอหรือรับประทานไข่ขาวดิบเพื่อกระตุ้นการอาเจียนเด็ดขาดเพราะอาจติดเชื้อซ้ำซ้อนแต่ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลพร้อมตัวอย่างเห็ดทันทีเนื่องจากพิษของเห็ดร้ายแรงจะเข้าทำลายระบบตับและไตให้ล้มเหลวในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังควรงดการดื่มสุราร่วมกับการทานเห็ดเพราะแอลกอฮอล์จะเร่งการกระจายของพิษให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นภัยเงียบนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยในระบบ iOS และ Android ซึ่งมีระบบสแกนเรียลไทม์ตรวจจับภาพด้วย AI แผนที่เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงและแชทบอทคอยตอบคำถามเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยประชาชนคัดกรองความปลอดภัยในเบื้องต้นแนวทางการป้องกันภัยจากเห็ดพิษที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดของตนเองให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแม้ว่าเทคโนโลยีแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยคัดกรองและประเมินความเสี่ยงแต่กระทรวงสาธารณสุขย้ำเตือนว่าผู้บริโภคไม่ควรยึดถือผลลัพธ์จากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวในการการันตีความปลอดภัย 100%คาถาสำคัญที่ประชาชนทุกคนต้องท่องจำให้ขึ้นใจเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัวคือเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินการตื่นรู้รับฟังข่าวสารคำเตือนจากหน่วยงานสาธารณสุขและการหยุดพฤติกรรมการเสี่ยงดวงรับประทานเห็ดป่าที่ไม่คุ้นเคยจะเป็นเกราะป้องกันโรคอาหารเป็นพิษที่ดีที่สุดหากเกิดการพลาดพลั้งบริโภคเข้าไปแล้วมีอาการผิดปกติการไปพบแพทย์อย่างทันท่วงทีพร้อมข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนจะเป็นโอกาสเดียวในการรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากมหันตภัยร้ายของเห็ดพิษในฤดูฝนนี้ได้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรภิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เฮาก็ตั้งแต่น่ะทราบค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อแต่ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมีอยู่ที่ถ้ำอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินทั้งไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี
8: ้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
10: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
11: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ
13: ยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
15: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวทขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงข่าวสารสภาเกษตรกรแห่งชาติ

0: 好，您。
1: เอ้าไอ้เต้บ่ได้พอกันตั้งดนสมัยดีนะจ๊ะ
0: มาผู้เดียวป่ะแล้วไอ้มันไปใส่ล่ะแฟนบ่มานำติ
1: คือบ่ได้มานำล่ะจ๊ะ

0: หนิงเดี๋ยวไปส่ง
1: ก็เป็นหยังหนิงเกรงใจ
2: คนบ้านไกลกัน
0: ฮัลโหล
1: ขอบใจด้วยอ้าย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดยังอยู่ในระดับวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดการเดินทางเข้าออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไทยไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่คลองสะตอทะลุอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดระดับน้ำยังวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดเส้นทางคมนาคม
6: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดตราดยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเขาสมิงหลังระดับน้ำในคลองสะตอเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับวิกฤตส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและตัดขาดเส้นทางสัญจรใน4หมู่บ้านรวมกว่า100หลังคาเรือนประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้นายพงษ์พัชสินรายในอำเภอเขาสมิงได้เร่งส่งเรือท้องแบนให้กับผู้นำชุมชนเพื่อใช้รับส่งประชาชนและขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นพร้อมกำชับให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่อำเภอบ่อไร่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยจากพายุไมซักโดยระดมกำลังรื้อถอนซากบ้านเรือนที่เสียหายและเตรียมพื้นที่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: จังหวัดพะเยารายงานผลการดำเนินงานขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดเน้นย้ำเดินหน้าสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23เมษายน2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8มิถุนายน2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน ID line orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ังกฤษและฝรั่งเศสจะร่วมมือกับโอมานในปฏิบัติการสนับสนุนเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลกซึ่งโอมานยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือภายในน่านน้ำอธิปไตยของโอมานส่วนอังกฤษและฝรั่งเศสพร้อมที่จะส่งกองกำลังปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่เข้าไปประจำการด้วยเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้อย่างไรก็ตามนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาเตือนว่าหากมีเรือรบของอังกฤษและฝรั่งเศสในช่องแคบฮอร์มุซจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากกองทัพอิหร่านโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยการประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: สายมูห้ามพลาดสายมูที่มีความศรัทธาความเชื่อในเรื่องของพญานาคห้ามพลาด
1: ตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคหรือว่าเป็นตำนานความเชื่อที่ฝังหักลึกในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: อาหารพื้นซื้อของภาคอีสานซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเมืองลาบโลกต้องติดตามกันโบถึงเมืองมหาสารคามหลายคนนึกถึงเมืองตากศิลามหานครนะครับเมืองแห่งการศึกษาแต่ขณะนี้กับเมืองมหาสารคามถูกขนานนามเป็นเมืองลาบโลก Walking Street ที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกันหลั่งไหลมหาศาล
2: หลากหลาย
0: ครับ
2: ต้องไป
0: ต้องติดตามกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายสุภาพนพเก้าประชาสัมพันธ์จังหวัดกับสิฟ้าพ่อแม่พี่น้องมาเลาะริมโขงที่ตลาดแคมป์ของหนองคายค่ะ
0: พาไปเที่ยวจังหวัดเลยครับอยู่ที่ปากชมครับเมืองเครื่องสปปลาวนะครับโอ้โหอัดแน่นกับนักท่องเที่ยวมานี่นะครับ
3: ขึ้นชื่อว่าจังหวัดเลยเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนอกเหนือจากภูเขาสูงวิวหลักล้านวิถีชีวิตริมโขงเชียงคานวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่เหมือนใครภูกระดึงเส้นทางท่องเที่ยวสายอึด
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
2: มองอีสานสเปเชียล
0: ครับพบกันทุกมือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็ผมทอมมี่ NBT TV อีสานครับ
2: อยู่กับหนุ่มน้องออมสินศิรพสรค่ะ
0: ครับทุกเรื่องราวน่าสนใจน่ากินน่าเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับมาฝากมาตอนกันท
2: ัก
0: ทายคุณผู้ชมทั้งช่อง11 NBT TV อีสานทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2: ค
0: ุณผู้ฟังทั้ง10เอ็ดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับชมรับฟังเป็นพร้อมกันมีโซเชียลบ่
2: โซเชียล
0: แมน
2: โซเชียลเดี๋ยวค่ะ
0: ทั้งโซเชียลก็มีทั้ง Facebook Fanpage
2: Facebook NBT ภาคอีสานค่ะกับเขามาตอยเขามาหวานน้ำเฮาได้ก็เลยก็แชร
0: ์พิเศษไปก็นั่นครับสัปดาห์นี้มีของฝากของที่ระลึกกันเด้ครับเอามาโชว์กันจักหน่อยครับ
2: ค่ะ
0: เป็นผ้าพันคอทีนุ่มสบายพื้นใหญ่ได้พี่น้องครับขออนุญาตเพื่อให้เบิ่งด้วยครับเด้อนี่เป็นผ้าพันคอที่เป็นสินค้าโอท็อปของดีจากจังหวัดบ่ได้บ
2: ่บ่ได้บ่ว่า
0: ได้บ่ได้บ่ได้เนี่ยผ้าพันคอของตลาดเนี่ยเกาะตลาดนาคา
2: แมนค่ะตลาดผ่านนาคา
0: ตลาดผ่านนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นของฝากของตนคำถามง่ายๆครับสำหรับคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ฟังล่ะเห็นจังไดคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ฝากไปเบิ่งทาง
2: Facebook
0: นะครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ครับคำถามง่ายๆคำถามว่า
2: พืชสวนโลกที่กำลังสิจัดขึ้นปลายปีนี
0: ้
2: จัดอยู่พื้นที่จังหวัดใดคำถามเดียวผู้ที่ชนะสิได้2รางวัล
0: เอ้
2: ยสิได้คนละพื้น
0: ครับคำถามง่ายๆเดี๋ยวหาคนที่ตอบถูก2ท่านแรกที่คอมเมนต์มาทาง Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานที่รับชมตอนนี้ครับแต่บ่าย2จนฮอดบ่าย3
2: เ
0: หมือนกันคอมเมนต์มาเลยครับงานมหกรรมพืชสวนโลกที่สิจัดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานบ่ายให้แล้วภาคอีสานจัดขึ้นอยู่จังหวัดใดปลายปีนี้ใกล้จัดแล้วนะครับผู้ตอบถูก2ท่านแรกรับไปเลยผ่าคุ้มไรเป็นผ่าฝ่ายเป็นผ้าฝ้ายจากตลาดผ่านาคาจังหวัดอุดรธานีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีท่านกิตติพงษ์ถวายชัยนะครับ
2: ขอ
0: มาฝากไว้ตอนกันนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับ2ท่านแรกที่ตอบถูกว่างานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นปลายปีนี
2: ้จัดที่
0: จังหวัดใดนะครับเอามานี่มองอีสานสเปเชียลมีหลากหลายเรื่องราวมาฝากมาตอนกัน
2: แม่นค่ะพี่ต๋อม
0: สายมูห้ามพลาดสายมูที่มีความศรัทธาความเชื่อในเรื่องของพญานา
2: ค
0: ห้ามพลาดอาหารขึ้นชื่อของภาคอีสานซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเมืองลาบโลกต้องติดตามกัน Walking Street ที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกันหลั่งไหลมหาศาล
2: หลากหลาย
0: ครับ
2: ต้องไป
0: ต้องติดตามกัน
2: แน่นค่ะ
0: และสุดท้ายครับ
2: พาไปใสพี่ต้องพาไปใส
0: พาไปเที่ยวจังหวัดเลยครับอยู่ที่ปากชมครับเมืองเฟืองสปปลาวนะครับ
2: พาไปชมความสวยงามเนาะ
0: โอ้โหอัดแน่นกับสถานที่ท่องเที่ยวมานี่นะครับ ไปติดตามกับสถานที่แรกครับเส้นทางสายมูเตลู
4: เรื่องของความเชื่อ
0: เรื่องของความเชื่อความศรัทธาของพญานาคจะมีความเป็นมาจังไหนน่าสนใจขนาดใดไปแล้วสิเกิดปฏิหาริย์อย่างแน
4: ่
0: ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลครับซึ่งตอนนี้น้องโดงครับจตุรพรพญานาคพร้อมแล้วที่เดี๋ยวพาไปตามรอยพญานาคเชิญครับ

0: ตำนานความเสือเรืองพญานาคถือว่าเป็นตำนานความเสือที่ฝังหากเลิกในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬมาอย่างต่อเนื่องนะครับบริเวณพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นี่คือวัดธรรมชัยมงคลในพื้นที่อำเภอบึงโขงลงจังหวัดบึงกาฬซึ่งมีตำนานความเสือเรืองพญานาคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบริเวณพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เสือกันว่าเป็นตำนานของเมืองบางบดนะครับและพญานาคที่ปกปักรักษาพื้นที่แห่งนี้คือปูดำและหญ้าทองคำนะครับทำใช้มงคลคนพบโดยหลวงปู่หวังหรือพระอาจารย์หวังกิติสาโรพระวิปัสสนากรรมฐานและเป็นศิษย์ของหลวงปู่เสากันตาสีโลเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสานในสมัยนั้นโดยหลวงปู่หวังได้ค้นพบธรรมแห่งนี้ระหว่างเดินทางมาวิปัสสนากรรมฐานและได้ตั้งชื่อว่าธรรมชัยมงคลก่อนจะตั้งเป็นวัดในสมัยหลวงปู่ตองฐานทินโน
1: วัดธรรมชัยมงคลแต่ก่อนนี้นะก็จะเป็นหลวงปู่หวังนะครับท่านมาปักกฎแล้วก็มาอยู่ที่นี่แต่วัดตรงนี้แต่ก่อนจะยังไม่มีจะอยู่ที่ข้างบนนะครับหลวงปู่จะอยู่ข้างบนทุก3วัน5วัน7วันท่านจะลงมาบิณฑบาตทีนึงนะครับท่านก็จะลงมาวัดตรงนี้นะคนที่ก่อตั้งจริงๆเนี่ยเป็นหลวงปู่ตองที่มาก่อตั้งจะได้รักษาโรคทางสมุนไพรให้กับญาติพี่น้องเพราะมันเข้าถึงโรงพยาบาลยากหลวงปู่ตองท่านก็มาเพื่อพัฒนาแล้วมาตั้งเป็นวัดข้างล่างหลวงปู่วังก็เห็นด้วยว่าชาวบ้านขึ้นไปข้างบนมันสูงมากนะครับถึงเลยมาตั้งตรงนี้หลังจากหลวงปู่ตองท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่หลายพรรษาแล้วท่านก็ย้ายไปที่บ้านนุ่นสนปอแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหลวงต่อมาก็จะเป็นอาจารย์เอ็มท่านมาดูแลต่อนะครับเลยทำให้วัดนี้นะเป็นวัดเก่าวัดแก่วัดเดิมนะครับถึงได้มีสำนวนที่ว่าหลวงปู่วังเป็นเทพเจ้าแห่งภูลังกานะครับ
0: หลวงปู่หวังได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งภูลังกาจากการเป็นพระที่เคร่งครัดในการปฏิบัติสมาธิภาวนาหลวงปู่หวังมีความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในภายภาคหน้าเอิ้นกันว่าปรารถนาพุทธภูมิตอนนั้นหลวงปู่หวังได้เข้ากราบเรียนเรื่องนี้ให้หลวงปู่เสาฮู้หลวงปู่เสาได้บอกว่าการปรารถนาพุทธภูมินี้กว่าสิได้เป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้เวลาสร้างบารมีหลายกับหลายภพหลายชาติเนิ่นนานหลายหลวงปู่เสาจึงได้แนะนำให้เลิกความปรารถนานี้เสียแต่หลวงปู่หวังก็ได้กราบเรียนหลวงปู่เสาว่ามีความมุ่งมั่นหากในพุทธภูมิมีหลายแม้สิมีผู้มีอำนาจมาบังคับว่าถ้าบ่ยอมถอนจากความปรารถนานี้สิฆ่าให้ตายกะสิบ่ยอมถอนเมื่อเป็นดังสั้นหลวงปู่เสากับอนุโมทนานำและบอกว่าขอให้ตั้งใจต่อไปและด้วยวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดหลวงปู่หวังจึงเป็นที่เคารพรักของทั้งมนุษย์เทวดาบังบดและพญานาครวมถึงปู่ดำและหญ้าทองคำพญานาคแห่งเมืองบังบดและเป็นผู้พิทักษ์สมบัติหน้าธรรมชัยมงคล
1: ครับแต่ก่อนตรงต้นไทรใหญ่ด้านหลังนะครับเขาเรียกว่ามันจะมีถ้ำสมบัตินะครับหลวงปู่ก็บอกว่ามีพญานาคสองตนที่ท่านเฝ้าอยู่ตอนนี้บำเพ็ญแต่ยังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาท่านจะมาปรากฏเพื่อให้ญาติธรรมมาขอเขาเรียกว่ามาขอสมบัตินะครับที่เราเคยฝากไว้ในพุทธศาสนาก็คือท่านจะเฝ้าอยู่ที่นี่ก็คือปู่ดำกับญาติทองคำแต่ก่อนยังไม่มีอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอย่างที่ปู่บอกคือปี2563เป็นต้นมาที่เราเปิดถ้ำนาคานะครับก็เลยหลวงปู่ก็เลยปรากฏกายขึ้นในความฝันของพ่อใหญ่จ้ำก็เลยได้อัญเชิญนะครับให้มีช่างบอกว่าจะมีช่างมาขอปั้นแล้วท่านก็ดูนะครับพญานาคที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่าเป็นพญานาคที่มาจากเขาเรียกว่าเมืองบาดาลเมืองบางบดเป็นพญานาคเก่าแก่ที่เมืองบางบดที่หน้าตาท่านจะไม่เหมือนพญานาคที่เราเห็นทั่วไปนะครับก็เลยอยากให้พี่น้องของเราเนี่ยมาเผื่อรับลูกเป็นหลานท่านมาขอพรกับปู่ดำย่าทองคำเพราะท่านรักษาถ้ำสมบัติที่ใต้ต้นไทรใหญ่อยากให้พี่น้องเราสังเกตนะครับหัวพญานาค ที่ท่านเห็นนะครับปู่ดำนะครับแล้วก็ย่าทองคำจะไม่เหมือนพญานาคทั่วไปนะครับเกิดจากมโนภาพนะครับที่หลวงพ่อนะครับเจ้าอาวาสท่านมโนภาพเห็นแล้วก็มาเล่าให้ช่างฟังนะครับก็เลยเป็นออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับที่ท่านต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามีพระที่ท่านมาจำพรรษาก่อนท่านบอกว่าพระนอนต่ำเกินไปท่านอยากลือออกนะครับทีนี้ในมโนภาพของหลวงปู่บอกว่าปู่ดำไม่ให้ทำลายท่านอยากมาปกปักรักษาท่านเห็นภาพนี้ในมโนจิตท่านก็เลยมาให้ทำปู่ดำไว้ตรงนี้แล้วก็ย่าทองคำไว้อีกฝั่งนึงนะครับมันเป็นเรื่องราวที่หลวงปู่เราเล่าให้ฟังนะครับก็เลยอยากมาเล่าต่อให้กับพี่น้องของเราว่าเอ๊ะมาแล้วทำไมเป็นลักษณะแบบนี้เป็นอย่างนี้นะครับ
0: ความพิเศษของวัดคำใช้มงคลก็ได้มีเพียงความงดงามของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของภูลังกาเท่านั้นหากยังเต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์และความเข้มขลังเสมือนได้ย่างเข้าไปสู่เมืองลี้ลับหรือเมืองบังบดตามความเชื่อของคนในพื้นที่ซึ่งได้ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นและความอิ่มเอมทั้งจิตใจแก่ผู้มาเยือน
1: เชิญชวนพี่น้องนะครับชาวไทยทุกคนนะครับอยากให้มารู้จักกับวัดถ้ำชัยมงคลนะครับแต่ก่อนวัดถ้ำชัยมงคลนะครับก็มีเรื่องราวมานะครับของพร้อมกับภูลังกาหลวงปู่วังนะครับตอนนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่วัดถ้ำชัยมงคลได้รับรองจากท่านผู้ว่านะครับและสำนักพุทธให้แต่งตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ชาวบ้านได้มาตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลรับรองนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยววัดถ้ำชัยมงคลอยากให้พี่น้องที่มาเที่ยวนะครับสายบุญนะครับของเราทั้งหลายนะครับมากราบนมัสการหลวงปู่วังนะครับปู่ดำย่าทองคำนะครับเพื่อเป็นการเสริมบุญบารมีให้กับพี่น้องเรานะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นเมืองหลวงของเขาเรียกว่าเมืองลับแลนะครับเลยอยากให้พี่น้องเรามาสัมผัสดูนะครับถ้าท่านเป็นสายบุญท่านก็จะได้มาและจะได้รู้สึกนะครับเหมือนเรากลับมาบ้านเดิมทำให้เรามีความสุขแล้วก็เราจะสมหวังทุกอย่างที่เราต้องการอยากให้พี่น้องของเรามาสืบสานประเพณีนะครับดูแลนะครับพระพุทธศาสนาของไทยเราของพวกเรานะครับวัดถ้ำชัยมงคลก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับของจังหวัดบึงกาฬถ้าพี่น้องมาเที่ยวถ้ำนาคาก็อยากจะให้มาแวะวัดถ้ำชัยมงคลมาดูว่าการพัฒนาของอีสานเรานะครับสายบุญเป็นยังไงนะครับท่านต้องการในสิ่งไหนลองเข้ามาดูนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผมคิดว่าทุกคนที่มานะครับจะได้รับสิ่งดีๆอย่างน้อยก็ได้บรรยากาศได้อากาศที่บริสุทธิ์นะครับเพราะว่าของเรายังเป็นพื้นที่ป่าสงวนอยู่นะครับก็เลยอยากให้พี่น้องของเรามาเที่ยวมาชมกันเป็นอย่างมากครับผม
0: สำหรับผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาวัดแห่งนี้นับเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาตามห้อยพระอริยสงฆ์ผู้เคยทุดงและบำเพ็ญเพียรในพื้นที่แห่งนี้ขณะที่ผู้มีจิตศรัทธาต่อพญานาคต่างเดินทางมาสักการะและขอพรด้วยความเชื่อว่าเป็นสถานที่อันเปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งศรัทธาและภูมิทรัพย์แห่งเมืองบางบดแต่บ่ว่าสิเดินทางมาด้วยเหตุผลใดก็ตามวัดถ้ำชัยมงคลจังหวัดบึงกาฬยังคงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งความงดงามของธรรมชาติความสงบทางจิตใจและความเชื่อความศรัทธาในพญานาคความเชื่อที่สืบทอดณดินแดนลุ่มน้ำโขงแห่งนี้จตุรพรผานาสวท.บึงกาฬรายงาน

0: พี่ต้ม
1: เป็นจังไดล่ะ
0: สาธุก่อน
1: สาธุ
0: ต้องบอกว่าคนลูกคักบรรยากาศที่เพิ่นนํามาฝากหู้สึกถึงม่วนแห่งแบบพลังแห่งความดีความเชื่อความศรัทธาเนาะน่าไป
1: น่าไป
0: อยากไปคันมีโอกาสก็สิอยากไปค่ะคุณผู้ชม
1: อย่างหน่อยละสิ่งนึงที่สัมผัสได้คือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยากไปท่องเที่ยวนะครับเนาะอากาศสดชื่นแห้งดึงการอากาศสดชื่นปักหมุดไปได้ครับที่วัดถ้ำชัยมงคลตำบลโพหมักแข่งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับคุณพี่ดงจตุรพรผาหน้าครับทีมงานสวทจังหวัดบึงกาฬนะครับที่เอาหนาทั้งเอาสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำมาฝากมาตอนกันนะครับนะเอออีกรอบนึงครับคุณผู้ชมคุณฟังทีมาท่านตอนนี้นะครับผ้าจากตลาดผาหน้าคาครับคำถามร่วมสนุกกันนะครับเนาะคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้อยู่ครับทั้ง Facebook แฟนเพจ NBT ภาคอีสานคำถามคืองานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะจัดปลายปีนี้ครับจัดที่จังหวัดใดจัดที่จังหวัดใด2ท่านแรกครับได้ผ่าคุ้มไรแบบนี้ไปเลยครับนะ
0: เนาะร่วมสนุกกันได
1: ้ครับ
0: คำถามง่ายๆค่ะคุณผู้ชม
1: ง่ายๆ
0: เนาะแท้ๆเฮามีเฉลยแล้วเฮาเว้าไปแล้วในมื้อนี้เนาะ
1: ถ้
0: าเบิ่งจับใจความเบิ่ง
1: จับใจความถาม
0: จับใจความเบิ่ง
1: ผู้ใดฟังหรือว่าเบิ่งตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยได้คำตอบเลย
0: ได้คำตอบเลย
1: คำถามบ่ยาก
0: แม่นค่ะ
1: เอาใจแฟนๆรายการมองอีสานสเปเชียลนะครับ
0: ก็อยากให้เฮารวมสนุกกันนั่นล่ะเป็นแบบว่ารวมกันเล่นน้ำกันเฮาแบบสื่อสารไปเพื่อนก็ตอบรับกันมาจริงๆเนาะ
1: แม
0: ่นค่ะเอาคุณผู้ชมจากเรื่องเล่าของความเชื่อความศรัทธาแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวสิพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกเสน่ห์ของเมืองนึงก็คือเมืองมหาสารคามค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีร้านอาหารรสเด็ดค่ะร้านร่ำชี่1มหาสารคามต้องบอกว่าความพิเศษของเพิ่นนี่คือความพิถีพิถันความสดใหม่ความละเอียดอ่อนในการเฮ็ดอาหารเดี๋ยว15ไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้พี่ตอมพาไปเนาะพาไปเดี๋ยวบ
1: ่วับไปเลย
0: วับไปเลยให้พี่ตอมมาไปเมืองกันเลยค่ะ
1: มาครับวันนี้กองท้ายของรายการมองอีสานสเปเชียลต้องรู้ถึงเมืองมหาสารคามครับหากมองถึงเมืองมหาสารคามหลายคนนึกถึงเมืองตักศิลามหานครนะครับเมืองแห่งการศึกษาแต่ขณะนี้ครับเมืองมหาสารคามถูกขนานนามเป็นเมืองลาบโลกโดยวัฒนธรรมประเพณีอาหารที่มีคุณค่าความสืบสานกันมาตอกจากรุ่นสู่รุ่นเป็นประเพณีการเฮ็ดอาหารจนได้รับการขนานนามเป็นเมืองแห่งลาบโลกครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านลำชี้หนึ่งครับเป็นต้นตำรับของร้านอาหารที่มีเมนูอาหารคือกับเนื้อที่โดดเด่นและโด่งดังที่สุดของจังหวัดมหาสารคามนี่ก็พี่เพชรแล้วครับพี่เพชรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพชรครับจุดนี้ที่เขาอยู่ในคืออย่างพี่เพชรไม่นาทีอย่างครับ
2: ไอ้ตรงนี้ขายเนื้อค่ะ
1: สวัสดีพี่เพชรอยู่นี่รับผิดชอบดูแลเรื่องอย่างครับ
2: ก็ขายเนื้อขายทุกอย่างแต่หลักๆก็คือหั่นของเขาในครัวค่ะ
1: ในครัว
2: ย่าง
1: จุดนี้เป็นจุดต้อนรับนะครับซึ่งพี่เพชรมีหน้าที่ชำแหละเนื้อขณะที่เขาชำแหละที่เขามีเป้าหมายว่าเขาชำแหละไปเผื่ออย่างใดพี่เพชรเนี่ยเห็นเตรียมจัดอย่างเนี่ยเนี่ยครับ
2: มีขาลายค่ะ
1: ครับ
2: มีก้อยซ้อยก้อยเสือ
1: แ
2: ต่เจียวฮอนค่ะ
1: เจียวฮอน
2: เน
1: ื้อชิ้นนึงเนี่ยพี่เพชรมองเห็นปุ๊บที่เขาต้องวางแผนจังใดในการชำแหละครับ
2: ตรงใดตรงใดแม่นบ่ค
1: ่ะแม่นครับหมายถึงว่าในแต่ละเนื้อชิ้นเนี่ยเขาจะเตรียมไปเฮ็ดอีเมนูอย่างเนี่ยคร
2: ับ เขาก็จะไปเฮ็ดส่งค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนนี้เป็นขาไล
1: ่
2: ขาไล่เขาก็จะไปเฮ็ดเป็นเนื้อเจียวฮอน
1: ครับชิ้นนี้ประมาณจักกิโลกรัมเลยพี่เพ้น
2: ประมาณค่ะ
1: 40-60เฮ็ดได้จากเมนูแน่ชิ้นเนี่ยครับ
2: โอ้ยได้ทุกอย่างค่ะ
1: เป็นอย่างในเมนูโด่งดังของเขา
2: เมนูโด่งดังต้มแซ่บเอ็นแก้ว
1: ต้มแซ่บเอ็นแก้ว
2: ซุปหางวัว
1: ซุปหางวัวครับ
2: เจียวฮอน
1: เจียวฮอน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นี่คือเมนูที่ถามมาลำชี้เราต้องสั่งเมนูปกนี่มีอีกบ่ครับมีเมนูอย่างอีกบ่พวงนมยังสิมีบ
2: ่มีย่างนมค่ะ
1: อ๋อครับบ่ถึงร้านลำชี้หนึ่งนะครับความเป็นมาของลำชี้หนึ่งนี่พี่เพ็ญมาทันไปหรือมาตั้งแต่ตอนแรกที่เปิดได้บ่ครับ
2: ก็อยู่พี่ก็อยู่นี่ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะ
1: โอ
2: ้ประมาณ12 13ปี
1: ครับซึ่งร้านนี้เปิดมาประมาณกี่ปีแล้วพี่เพ็ญ
2: อุ๊ยหลายแล้วค่ะ
1: หลายคนนั่นเอง
2: หลายปีแล้ว
1: ครับ
2: อันนี้คือพี่มาอยู่หลังๆเพิ่นที่แรกเพิ่นก็เปิดมาได้โดนแล้วพ
1: ี่
2: ก็จ
1: ัง
2: ได้มาอยู่นี่
1: หมายถึงเพิ่นก็เปิดมาระยะนึงแล้วพี่เพชรจังมาเริ่มครับ
2: ก็เริ่มขยายสาขาขึ้นเรื่อยๆเพรา ะว่าคนก็เริ่มรู้จักหลาย
1: ครับกําลังแต่งอย่างนี้ครับตอนนี
2: ้กําลังแต่งสันนอกค่ะ
1: อืม
2: สันนอกนี่มันจะเป็นส่วนที่นิ่มที่สุดของวัวค
1: ่
2: ะ
1: อันที่เฮาปาดออกคืออย่างพี่เพชร
2: อันนี้เพิ่นเอิ้นว่าไข่ค่ะไข่มัน
1: ไข่มันแม่นบ่เอาไปกินได้บ่ครับ
2: ส่วนมากเพิ่นก็สิพากันซื้อไปเฮ็ดไปล่องสางนั่นเองนะคะบางคนก็ซื้อไปต้มแห้งหมากิน
1: เออๆๆ คือทุกส่วนนี่ขายได้หมด
2: แม่นค่ะขายได้ทุกส่วน
1: ส่วนไหนแซ่บที่สุดพี่เพชร
2: แซ่บที่สุด
1: เ
2: ออก็สิเป็นสร้อยจู
1: สร้อยจู
2: จ้ะเพราะกันตอนเดิม
1: ครับ
2: งั้นสิอยู่ขาหลังค่ะส่วนตรงนี้แหละอย่าเข้าปาดออก
1: ครับ
2: คือนี่นี่นี
1: ่อันนี้คือขาหลัง
2: หน้าตาแบบนี้เลย
1: อ๋อ
2: เขาเรียกตอนเดิม
1: ตอนเดิมตอนเดิมตอนเก่าตอนดังเดิม
2: แม่นค่ะ
1: อ๋อ
2: ตอนนี้สิสำหรับสร้อยจู
1: สร้อยจูโดยเฉพาะสร้อยจูหมายถึงเอาเพลงไหนพี่เพชรสร้อยดิบๆนี่บ่
2: แม่นค่ะเอาไปจ
1: ิ้
2: มแจ
1: ่
2: ว
1: นั่นแหละจิ้มแจ่วสร้อยดิบๆสดๆกันเลย
2: แม่นค่ะ
1: นี่คือหน้าที่ของพี่เพ้นที่ดูแลในส่วนของนาร้านนะครับเบิ่งๆไปคือชำนาญมากเป็นผู้จัดการร้านแล้วก็มีความสวยงามเป็นพิเศษครับต้องบอกว่าหนุ่มๆท่านใดที่คิดว่าสิจีพี่เพ้นเนี่ยอย่าเด็ดขาดนะเรื่องหื้ออย่าอื่นกับพี่เพ้นด้วยครับชำนาญในการใส่มีดชำนาญในการหั่นชำแหละเนื้อนี่คือส่วนของนาร้านครับท่านผู้ชมครับที่สิมีการเตรียมไปเมนูต่างๆเมนูอย่างเกาะที่ว่าเป็นกระแซบกระแซบอะ
2: ซอยจุค่ะ
1: ซอยจุยังอีกครับ
2: แจ่วฮอน
1: ซอยจุแจ่วฮอน
2: ย่างนม
1: ย่างนม
2: ต้มแซบเอ็นแก้ว
1: ต้มแซบเอ็นแก้ว
2: ซุปหางบัว
1: ซุปหางบัวบอกพี่กัดร้านนะยุ่งบังแดดครับถ้าคนอยากมาคนบังรายการนี้แล้ว
2: อยู่บ้านดินดำค
1: ่
2: ะตรงข้ามบิ๊กซีบ้านดินดำมหาสารคาม
1: มหาสารคามหรือว่าปักบุตรมาทีร้าน
2: ลำช
1: ีหนึ่ง
2: สาขา
1: เจอพี่เพ้นแน่นอนเจอแม่วันบ่แม่วาดเจอแม่วาดเจอแม่วาดแน่นอนนี่คือส่วนของหน้าร้านส่วนการเตรียมส่วนต่างๆในการไปประกอบอาหารซึ่งตอนนี้เขาสิมีการขายทำเมนูที่บ่าวมาสัก 2-3 เมนูเนาะเอาไปโชว์ให้ผู้ชมได้เบิ่งว่ามีเมนูอย่างใดจากแม่วาดครับไปดูกันต่อครับเอาละครับหลังจากที่เขาไปเบิ่งหน้าร้านแล้วครับทางการเตรียมเนื้อต่างๆซึ่งมีความสดใหม่แต่ละมื้อนี่เตรียมเนื้อลงพื้นในร้านนี่ไม่ตลอดมื้อครับตอนนี้ครับมาคุยกับเจ้าของร้านครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการก่อตั้งร้านรำชีสาขาหนึ่งซึ่งเป็นต้นตำรับร้านแรกของจังหวัดมหาสารคามครับตอนนี้อยู่กับแม่วาดครับเป็นของร้านรำชีหนึ่งสวัสดีครับแม่วาดครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เกินถึงจุดเริ่มต้นชูฟังกระดูแม่ว่าจุดเริ่มต้นจังได้ก็เลยมาเปิดร้านขายเนื้อหรือร้านอาหารแบบนี
3: ้ไอ้ก่อนอื่นก็ขออนุญาตก่อนนะคะเนาะ
1: ครับ
3: แต่ก่อนนี่แม่ค่ะเป็นคนที่แบบจำนายพวกตูมันไหมคะเอา
1: ขายตัว
3: แม่นไปสื่องัวมาขายเป็นตัว
1: ครับ
3: มาเนี่ยมาเบิ่งเนี่ยว่าเขาขายตัวเนี่ยมันกะได้กำไรมันหน่อย
1: ครับ
3: ตัวหนึ่งก็ร้อยสองร้อยสามร้อยปกติเขามาแปลรูปเห็นก็เจ้าแปลรูปร้านอาหารนี
1: ่ครับ
3: แต่ก่อนนี่ร้ายอีหลี
1: ครับ
3: พอช่วงนั้นคือช่วงที่มหาลัยเปิดใหม
1: ่ครับ
3: คนก็ร้ายอีหลีเด็กหน่อยกับลังเขามาเรียนหนังสือเป็นมากแล้วบรรยากาศดูการกินนี่บางมื้อนี่จนบ่มีหม่องนั่งเลยเด
1: ้
3: 24ชั่วโมงเนี่ย24ชั่วโมงนี
1: ่เต็มตลอด
3: มันจะมีผักอยู่จากเช้านี่ไปหาเที่ยง
1: ครับ
3: หรืออาจจะบ่าย 2:00 นนี่อาจจะพักก็จะมาเริ่มอีก 4-5:00 นเย็น
1: ครับ
3: เนาะค่ะบัดนี้นี่พอไป 5:00 นเย็นมันก็จะไปฮอด 5:00 นนี่มัน
1: โ
3: อ้พอหาทุ่มปุ๊บมันจะมาอยู่หกทุ่มตีหนึ่งสิเงียบไป
1: ครับ
3: พอหลังจากเด็กหน่อยออกจากเทคจากบาร
1: ์หลังจากพับเลิกทีสอง
3: กำลังเมาสวัสดีอาจจะเป็นทั้งสี่มาโดนเติบหลายปีตัว
1: ครับ
3: บัดนี้ช่วงหลังๆมามันก็จะมีโควิด
1: ครับ
3: มันก็จะเริ่มเงียบลงไปมันก็จะบ่มีคนออกเที่ยวออกอย่างที่เขาหามาให้เที่ยวนะ
1: ครับ
3: เขาก็ต้องแต่มันก็ยังมีขายพวกผมเนี่ยขายกิโลก็ได้ขายอย่างตอนนั้นก็กิโลเขาก็ขายหอดไม่เกิน3ตุ่มเนาะ
1: ครับคร
3: ับก็เคอร์ฟิวโอ้ยแต่ว่าโควิดก็ขายดีมัน
1: โอ้
3: แม่รักสื่ออยู่หลังบ้านเพราะว่าเพิ่นบ่ให้ขาย
1: มีความลับความลับเพราะรักสื่อหลักคือความลับเขาบ่บอกใคร
3: แม่บ่ได้บอกใครเนาะ
1: พันละขายหลังร้านไปเลยครับ
3: เออ
1: จะได้ตอบตรงมา
3: ถูกมือนี่
1: ครับ
3: นะถึงมาสิมาได้นะถูกมือนี่ได้กะลำบาก
1: ลำบากพอสมควร
3: อุกคักมากเรื่อยๆจากก้อนนี่ลำชีหนึ่งเคยเป็นเพิ่งหน่อยน้อยเนาะค่ะอยู่ถนนเสียงทีหน้านุ่น
1: ครับ
3: ป่านดินดำตำบลเกิงอำเภอเมืองสารคาม
1: ครับ
3: นะคะแต่ก็ต่อมาก็ขยายสาขาออกเรื่อยๆจนณปัจจุบันขยายสาขาออกเป็น3สาขา
1: เอาจริงๆสารภาพคุณแม่เลยที่คุณแม่บอกว่าเด็กหน่อยที่เลิกจากครับจากบาร์มากินน่ะนึงในนั้นคือผมนี่แหละครับทีมพันธุ์อิสระภาพสุพรรณนี่ผมเนี่ยเป็นคนมหาสารคามผมมาเล่นอยู่มหาสารคามกับปูนี่ขาดเพราะไหนตัวแม่ลาบคือมันเวลาเขาออกจากผับมาเดี๋ยวเขาต้องกินอย่างจงซวงสดพรอนมันจังอิ่มเนี่ยจังไปนอนเนี่ยคือ แต่ละผับจูฟองอันนี้คือลูกค้าสมัยตะกี้แต่โดนแล้วกลับมาที่เมนูที่โชว์อยู่ข้างหน้าตอนนี้มีอยู่1 2 3 4เมนูแต่ละเมนูมีอย่างใดครับแม่หมายถึงว่าเมนูอย่างใดอันนี้
3: ซอยจุค่ะ
1: ซอยจุซอยจุความพิเศษของซอยจุร้านเฮาคืออย่าง
3: พิเศษ
1: สดสะอาด
3: ใช่ค่ะเพราะว่าลำซี่เฮานี่ห้องสิบ่เฮ็ดให้เนื้อมันสดอยู่ตลอด
1: สดตลอดเวลา
3: แม่นค่ะก็คือถ้าเฮาขามาแล้วสมมุติว่ามันจะเริ่มเนื้อสิบ่สวยแล้วเฮาก็แปรรูปเป็นอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเฮ็ดแดดเดียว
1: ครับ
3: เป็นบ่ค่ะนี่คือการแปรรูปเอาแล้ว
1: หรืออาจจะเป็นเฮ็ด
3: ต้มเป็นเฮ็ดอูเฮ็ดอ้อมแปรเป็นซุปไป
1: คร
3: ับ ซอยจูนี่มันก็จะเป็นในส่วนของสด
1: แน่นอน
3: ผู้กินเนื้อสดก็ต้องไม่กินจุ
1: เดี๋ยวเอาไว้เสื้อไผ่คุณผู้ชมช่วงท้ายเมนูต่อไปคื
3: ออันนี้นมยาง
1: เขาอนุญาตใส่มือเดี๋ยวครับเขาอนุญาตช่วงที่แม่วัดบอกไปเมื่อกี้เนี่ยผมก็แอบหลักซิมไปหลายต้นแล้วครับนี่พวกนมยางต้องสั่งต่อไปครับแม่อัน
3: นั้นเป็นตุ่มเอ็นแก้ว
1: เป็นแก้ว
3: ตุ่มเอ็นแก้วนี่เขาเอาเอ็นนี่มาจากขางัวนี่ค่ะเขาต้องไปเผาเผาขางัวเผาแล้วเขาก็เอามาตุ่
1: ม
3: เป็นเอ็นใส
1: ๆครับ
3: ซึ่งอันเมนูนี่เฮ็ดยากแต่ก็ขายดี
1: ผมมักเวลาไปกินลูกชิ้นหรือกินเองกันหรือมาหลังเนี่ยเมนูแหละที่สำคัญมันเดือดครับต่อไปครับ
3: อันนั้นซุปหางวัวค่ะ
1: ซุปหางวัว
3: ซุปหางวัวของร้านลำชี่เขานี่จะบ่คือทุกร้าน
1: เป็นยังไงครับ
3: มันเป็นแบบอีสานเลยเน
1: ี่ยอีสานอย่างเดียว
3: ที่ไปกินอยู่หม่องอื่นเขาก็สิอาจใส่เครื่องเทศเครื่องหยัง
1: ประดับประดาไปบ่รู้บ่ได้รสชาติแบบนี้
3: แต่ของเฮานี่อีสานแท้ๆเลย
1: ความดั้งเดิมแน่นอน
3: เป็นอาหารประเภทดั้งเดิมของชาวบ้านเฮาที่เคยกินมาก็บ่ได้เปลี่ยนรสชาติอาหารนี่จะเป็นรสชาติดั้งเดิมเลย
1: คือเมนูที่ถามาร้านลำชีทุกสาขาแหละหรือว่าหันมาอยากมาสัมผัสเอาแบบว่าร้านดั้งเดิมของลำชีต่างมาสาขาหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าตัวตําเองเนี่ยปกติเราต้องบ่กินบ่กล้ากินเมนูดิบได้กินบ่
3: กิน
1: ต้องสิเสียสละบ่ไปเสียสละให้ไปรายการซึ่งเชื่อว่าตรงนี้อยากแล้วต้องสิกินให้เบิ่งมื้อนี้เอ้าเป็นมื้อแรกครั้งแรกในชีวิต
3: อ๋อที่มานี่บ่ได้กินดิน
1: ทุกคำ
3: ตลอด
1: บ่กินตั้งแต่มื้อนี้
3: ยังกินเกี๊ยวฮ้อน
1: กินเกี๊ยวฮ้อนกินมื้อนี้ไปอันนี้บ่กล้ากินกันเครื่องนี่เครื่องแรกในชีวิตต้องกินให้เบิ่งสิให้เบิ่งคุณผู้ชมเพื่อรายการมองอีสานสเปเชียลครับเขาต้องกินตอนไหนแม่อะแดงๆหรือเอาแบบทับวงสิอะเดซาเบวาม
3: ันจะสูเนื้อสดๆนี่มัน
1: นี่เนาะนี่เนาะนี่
3: มาผู้ใดเซียนก็ต้องกินตับ
1: ตับติแม
3: ่ผู้ใดบ่เซียนก็กินเนื
1: ้ออ่ะเอาตอนน้อยๆกันแล้วกันเอาดีพวกอันเดซาบ่จะ3อันนี่บ่3อันเด้เอาอันเดียวเอานี่นะ
3: เอาตับเส้นเอานี่เส้นน้ําเอาเนื้อสด
1: เอาเนื้อสดอ๋ออันนี้นั่นแม่เน
3: า
1: ะ
3: คนที่กินบ่ลงนี่น่ะได้กินตับ
1: โอ้แม่เอาผมเฮ็ดเพื่อแฟนรายการน่ะผมก็
3: เอา3เลยก็ได้3
1: ถ้าเป็นเด็กน้อยก็บ่ได้เอา3พอเอานี่นี่เอาเนาะถ้าเป็นวัยรุ่นผมมาเรียนอยู่ตั้งแต่ปี43ตอนนั้น
3: เขาบอกว่าโทษเด้อค่ะโทษเด
1: ้อแม่อันเดียวอีกแม่
3: มันสุดเนี่ยมันสุดเน
1: ี่
3: ยม
1: ัน เอาบ่เอาเลยมั้ง
3: นะ
1: แม่ว่าตักให้ลูกก็ต้องกินครับแม่แต่ว่าเฮาเอาตอนเดียวเนาะเอานี่ขึ้นนะเอาตอนเดียวใส่ยังอีกแม่น้ําจิ้มใด
3: น้ําจิ้มขมค่ะ
1: น้ําจิ้มขมนี่เน
3: า
1: ะ
3: นี่จะอาจจะขมคักลงไปก็ใส่รสดีใส่ดีสุดๆเลยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได
1: ้เพื่อแฟนๆรายการมองอีสานสเปเชียลผมสิกิน
3: อันนี้คือน้ําจิ้มขม
1: ฮะ
3: มันกินขี้เหี้ยเฮาเลยนี
1: ่อันนี้นะเอาอีกบ่แม่
3: เอาดีบ่ค่ะ
1: เอานี่เนาะตามแม่อันนี้มั้ง
3: แต่กินให้ตัดลงไปก็ต้องรสจัด
1: เทปนี้โดนจักหน่อยเด้อคุณผู้ชมเด้อผมขออนุญาตนี่มีสบายนางแม่บ่แม
3: ่มีเนื้อสด
1: มีสบายนางมีเนื้อสดสดๆ
3: มีตับ
1: มีตับครับ
3: สด
1: เกิดได้เยมาฮอดทุกมื้อนี้แหละครั้งแรกในชีวิตเบิ่งเลยเด้อครับท่านต่อขออนุญาตน้องทองครับ
3: เป็นยังไง
1: ลูกชายครั้งแรกในชีวิตที่กินเนื้อสดบอกเขาผมรู้สึกว่ายังเขากิน
4: ปลาดิบอ่ะปลาดิบพวกร้านซูชิที่เป็นปลาดิบนะอร่อยแซ่บกลมกล่อมเหนียวเนื้อของสบายน้ำนี่คือเสน่ห์ทั้งวัฒนธรรมทั้งอาหารพื้นเมืองของจังหวัดมหาสารคามกับเมนูที่หลากหลายมากที่ไหนได้เป็นเสน่ห์ของอาหารพื้นบ้านอาหารอีสานที่อยู่คู่กับคนอีสานมาตั้งแต่ต่างบ้านต่างเมืองพุ่นละเนาะแม่นะมาชิมกันได้บ่อุ่นแม่วาดกันได้ครับอยู่ที่รำชีสาขาเมืองด้านดังเดิมขอบคุณในวันนี้มื้อนี้ที่เปิดประสบการณ
2: ์ขอบคุณค่ะขอบคุณที
4: ่แล้วเราเรื่องราวคืออ่ะที่โปรโมทถือว่าเป็นการโปรโมทให้คุณผู้ชมได้มาชิมกันได้เปิด24ชั่วโมงครับเด็กหน่อยวัยรุ่นที่ไปเที่ยวพับเที่ยวบอยยังมันขึ้นมากันแห้งๆกันแห้งแวะมากินได้ร้านนี้ครับนี่บริการแล้วของรายการMoi Thai Specialผมแม่วาดทีมงานต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: คุณแล้วหวานใจจ้อยคือพาหน่อยไปแน่
1: ไปสิพาไปไปทดลองก่อนทดลองก่อนลำทีนึงแซ่บอีหลี
0: แซ่บ
1: บอกกับบอกถอดนี่นี่บอกต้นหนักกล่องก็ได้น
0: ี
1: ่ครั้งแรกในชีวิตที่กินเนื้อสดลาบดิบกับบักกากินเนื้อดิบกับบักกากินของดิบคือปลาแซลมอนนะกินดิบแต่พอกินอันนี้ปุ๊บความรู้สึกคล้ายๆกันเลยรสสัมผัสความนุ่มคล้ายๆกับปลาแซลมอนก็ถือโอกาสว่าเอาเผื่อแฟนๆรายการมองอีสานสเปเชียลก็เลยลองเบิ่งกันนะอยากพู
0: ดสเปเชียลต้องบอกว่าสเปเชียลอีหลีเพราะพี่ต๋องบ่เคยกิน
1: เลยค่ะ
0: บ่เคยกินเนื้อสด
1: เมื่อกี้
0: แต่ว่าเพื่อผู้ผู้ฟังคนผู้ผู้ชมผู้ผู้ฟังก
1: ็
0: เลยกินให้เบิ่ง
1: ทุ่มเทท
0: ุ่มเทนะ
1: ท
0: ุ
1: ่มเทอ้าวทุ่มเทไปแล้วขอบคุณทีมงานผู้ใด
0: ขอบคุณทีมงานนะคะฝ่ายรายการ NBT ที่ภาคอีสานของเราเลยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ
1: ขอบคุณไปแล้วอีกรอบนึงครับร่วมสนุกกันได้ครับกับคำถามที่ถามว่างานมหกรรมพืชสวนโลกที่จัดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานปลายปีนี้จัดที่จังหวัดใดครับ2ท่านแรกที่ตอบถูกที่คอมเมนต์มาได้ถ้าผู้ใดใจดีก็ฝากกดแชร์จัดซีหาเชียร์ขึ้นไปก็ได้ครับหรือบ่แชร์ก็ได้ครับถ้าอยากเมตตากับแชร์ให้ก็ได้ครับจังหวัดที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจัดที่จังหวัดใดกับผ่าตลาดนาคานะครับเป็นผ่าของขึ้นชื่อของจังหวัด
0: อุดรธานี
1: นะครับขอบคุณท่าน
0: อุดรธานีด้วยค่ะนี่
1: ขอบคุณท่านผอ.กิติพงษ์ถวายใช้นะครับผอ.สวทช.อุดรธานี
0: ค่ะ
1: ข
0: อบคุณหลายๆค่ะ
1: ไปต่อกันครับอีกมงนึงครับภาคอีสานนี่โอ้บ่องกินบ่องเที่ยวหลายอย่างครับจากสารคามกับของกินก็น่ากินไปเที่ยวทั้งจังหวัดหนองคายจังน้อยครับที่ทาอินเตอร์จังได้กับ Walking Street
0: ค่ะ
1: ถ้าเอาซื้อดังเดิมเขาก็คือตลาดแคมของหรือตลาดลิ้มโขงอันนี้เป็นถนนคนเดินที่เปิดเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร
0: ์
1: นักท่องเที่ยวที่มีเวลาหน่อยๆ 2-3 มื้อไปเที่ยววันศุกร์เที่ยววันเสาร์เสาร์อาทิตย์กลับบ่สิเหมาะครับที่ต้องไปเที่ยวที่ตลาดแคมของหรือตลาดแคมโขงถนนคนเดินที่เป็นการกระตุ้นรายได้ให้พี่น้องในพื้นที่เป็นการไปสัมผัสไปเยี่ยมไปยามกันได
0: ้
1: มีร้านค้ามากกว่าร้าน300ร้านค้าเอามาโชว์มาขายกันต้องบอกว่าเทปนี้พิเศษคือท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายท่านสุภาพรพเก้าพาไปเที่ยวเองครับไปเบิ่งกันครับ
5: สวัสดีค่ะมื้อนี้มาจังหวัดหนองคายเด้อค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายสุภาพนพเก้าประชาสัมพันธ์จังหวัดกับสีฟ้าพ่อแม่พี่น้องมาเลาะริมโขงที่ตลาดแคมของหนองคายค่ะหรือว่าถนนคนเดินริมโขงหนองคายว่าจังหวัดหนองคายซีมีอย่างดีแด้นะคะทุกวันศุกร์และวันเสาร์4โมงแรงถึง4ทุ่มค่ะอยู่ตลาดแคมของหนองคายจะซีมีอาหารการกินมีบรรยากาศดีๆแล้วก็อากาศเย็นสบายริมโขงตลาดแคมของหนองคายค่ะเขาก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักด้วยค่ะแต่มาบอกมากล่าวกันและว่ามีอย่างแน่นะคะกับภาพไปย่างเบิ่งกันค่ะสิได้สัมผัสบรรยากาศชิวๆริมฝั่งโขงค่ะเชิญค่ะค่ะมาฮอดแล้วนะคะตลาดแคมของหนองคายค่ะมาฮอดสดอาหารเนาะค่ะอันนี้เพิ่นขายใส่กอกใส่กอกน้อยใส่กอกจิ๋วเนาะโอ้มีร้านไทยช่วยไทยผัดน้ำตัวนี่อันนี้ก็คือเป็นใส่กอกจิ๋วนะคะมีหลายอย่างเนาะอาหารอันนี้มันอย่างน้อเนาะค่ะเป็นยังไงขายดีบ่คะอันนี้มันขายยังคะนี
6: ่ค่ะลาซาจ้าจ้า
5: ค่ะ
6: ลาซาจ
5: ้
6: า
5: ลาซาจ้าเป็นอาหารจังไหนลาซาจ้าอาหารอิตาลีบ่ซั่นโอ้โหอันนี้ส่วนอาหารจะยาวไปเรื่อยๆนะคะส่วนอาหารตลาดแคมของสวัสดีค่ะเนี่ยคือตลาดแคมของหนองคายค่ะหลายอย่างค่ะต้มมัดใส่หมูค่ะมีสุยางข้าวจี้ข้าวจี้มีทุกฤดูค่ะอันนี้ไม่ฮอดใส่ไก่ปิ้งใส่ไก่นี่คือส่วนอาหารของตลาดแคมของหนองคายถนนคนเดินริมโขง
7: ค่ะมะฮอดบูดปลานิ้นนะคะคุณย่างปลานิ้นขายปลานิ้นเผาปลานิ้นบ้านเฮาบ่คะนี่ปลานิ้นหนองคายเนาะเออปลานิ้นหนองคายก็ปลานิ้นแม่น้ําโขงหนองคายเป็นอาหาร GI พร้อมเด้ว่าไงเนา
8: ะ
7: ว่ามาซื้อของดูมันซื้อดูบ
8: ่มาทุกเสาร์อาทิตย์
7: มาทุกเสาร์อาทิตย
8: ์มาทุกมื้อเสาร์อาทิตย์
7: ค่ะอันนี้เป็น
8: ด
7: ี
8: ว
7: ั
8: ฒนา
7: ด
8: ี
7: ว
8: ัฒนาดีครับดี
7: ๆเออเห็นเฮาได้มีหม่องมาซื้อ
8: ครับครับมาจับจ่ายใช้สอย
7: หา
8: อะไรกินไปด้วย
7: ค่ะ
8: ครับผม
7: ค่ะนี่ก็เป็นจุดที่เทศบาลเมืองหนองคายได้จัดโต๊ะให้คนมานั่งกินอาหารที่ตลาดแคมป์ของเนาะหลังจากที่พี่น้องที่มาเที่ยวนักท่องเที่ยวไปหาซื้อของมาแล้วก็ได้มานั่งกินริมโขงแล้วก็สัมผัสบรรยากาศดีๆอากาศเย็นสบายอยู่ตลาดแคมป์ของหนองคาย
9: สวัสดีครับ
10: มื้อนี้เฮาก็สิมาพบกับท่านผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคายค่ะท่านรองนายกเทศบาลเมืองหนองคายซึ่งเพิ่นเป็นผู้ดูแลตลาดแคมป์ของหมองนี่ค่ะก็อยากจะถามท่านว่าก็เป็นมาของตลาดแคมป์ของแล้วก็มียังแห่นักท่องเที่ยวกับชาวบ้านในเมืองได้มาเบิ่งมาแยงหมองนี้ได้ค่ะ
9: ครับก็เรื่องตลาดแคมป์คลองนี่ก็ได้จัดมาประมาณได้เริ่มต้นมาประมาณ12ปีแล้วครับเนื่องจากว่าเทศบาลเห็นว่ามันมีพื้นที่โดยเฉพาะริมโขงนะครับเป็นพื้นที่ที่ได้เห็นร้านวัฒนธรรมแล้วแล้วก็สามารถที่จะเปิดพื้นที่ให้พี่น้องในเขตเทศบาลและใกล้เคียงได้มีโอกาสมาเปิดร้านค้าหรือมีสินค้าดีๆหรือมีอาหารอร่อยๆเนี่ยนะครับอาหารดีๆให้พี่น้องได้จับใจใช้สอยโดยเฉพาะเมืองหนองคายโดยเฉพาะในเขตเทศบาลยังบ่มีตลาดรองรับนักท่องเที่ยวในตอนกลางคืนที่เขามาท่องเที่ยวเราบ่รู้เขาสิไปไสเพียงในช่วงวันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยนักท่องเที่ยวก็สามารถได้มาเดินตลาดแคมป์ของนะครับของเฮาได้เลยซึ่งมีทั้งอาหารมีทั้งจำหน่ายสินค้าโอท็อปมีหลายๆอย่างรวมทั้งหมดร้านค้าประมาณ300ร้านครับก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพี่น้องคนหนองคายได้ให้บริการหรือต้อนรับนักท่องเที่ยวครับ
7: ท่านนี่ก็คือใจแอนที่อยู่ในตลาดแคมป์ของหนองคายค่ะซึ่งเป็นจุดชมวิวที่พี่น้องมาก่ะบ่พลาดคือกันค่ะต้องขึ้นไปชมบรรยากาศริมโขงขึ้นไปเบิ่งว่าสวยงามปานใดนะนี่ก็เป็นจุดชมวิวของตลาดแคมป์ของหนองคายค่ะพี่น้องหรือนักท่องเที่ยวผู้ใดมาก่ะต้องบ่พลาดที่สิขึ้นมาเบิ่งอันวิวริมโขงก็คือเบิ่งดูพี่น้องบรรยากาศหนองคายยามมื้อแล้งยามกลางคืนเป็นหนาอบอุ่นค่ะแล้วก็เย็นสบายรู้สึกอากาศดีแล้วก็ชื่นใจนะคะฟังตรงคำเป็นประเทศลาวกับพี่น้องทั้งลาวเพิ่นก็มาเที่ยวคือกันเนาะค่ะก็เป็นตลาดซ้ำว่าสองฟังของบ้านเฮาคือกันนี่ก็เป็นวิวข้างล่างก็เป็นมีขายตะกร้าสารแล้วก็เสื้อผ้าน้ำนะคะที่ตลาดแท่งของมีหลายโซนนะคะมีโซนอาหารพร้อมมีโซนสินค้าโอท็อปพร้อมมีการนวดพร้อมด้วยค่ะค่ะมีหลายบรรยากาศซึ่งพี่น้องบ้านเฮาหรือว่านักท่องเที่ยวพามาหนองคายค่ะก็บ่มีไผสิพลาดเด้อค่ะมาเบิ่งบรรยากาศริมโขงขึ้นไปเบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะอีกซ้ํานึงค่ะนี่ก็คือเป็นแกนที่ทุกคนมาแล้วก็บ่พลาดต้องมาเบิ่งบรรยากาศสวยงามนะคะบรรยากาศเบิ่งดูพี่น้องบรรยากาศทั้งสองฝั่งโขงเนาะทั้งคุณกับประเทศลาวเนาะค่ะทั้งนี้กับทั้งไทยทุกคนที่มากับมารับโอโซนเนาะอากาศเย็นสบายนะคะฮ้อนๆนี่ถ้ามาหม่องนี้ละมาหนองคายฟังโขงตลาดแคมป์ของหนองคายเนี่ยก็สิได้บรรยากาศสวยงามเนาะค่ะเนาะค่ะตรงนี้ก็เป็นมุ้งที่ผ้าที่ตกดินริมโขงที่ตลาดแคมป์ของหนองคายค่ะเป็นจังได๋พี่น้องเห็นแล้วเป็นตาอยากมาเที่ยวหนองคายบ่คะเนี่ยก็คือบรรยากาศที่ตลาดแคมป์ของหนองคายหรือว่าถนนริมโขงถนนคนเดินริมโขงหนองคายค่ะเป็นจังไดน้อค่ะได้เบิ่งตลาดแคมป์ของหนองคายหรือว่าถนนคนเดินริมโขงหนองคายละติดใจบ่ถ้าติดใจก็อย่าลืมมาเด้อค่ะถ้ามาหนองคายผู้ใดบ่มาตลาดแคมป์ของหนองคายก็ซ้ําว่าบ่ได้มาเมืองหนองคายเด้อค่ะ
9: โอ้เป
1: ็นตะหักเนาะ
0: เป็นตะหักค่ะ
1: ท่านประธานสภาจังหวัดหนองคายท่านสุภาพนพเก่าพาไปเที่ยวเอง
0: ค่ะ
1: นะครับทั้งผู้พาไปชมแล้วก็หนาไปเที่ยวทั้งสถานที
0: ่
1: เพิ่นเปิดซุกเสาครับอยู่ตลาดแคมโขงหรือว่าตลาดริมโขงหรือตลาดถนนคนเดินหรือ walking street นะครับไปได้ที่จังหวัดหนองคาย
0: แม่ร้านค้าร้านอาหารกันหลากหลายไปเลือกไปชมไปชิมกันได
1: ้บรรยากาศดีเน
0: า
1: ะ
0: บรรยากาศดีค่ะนี่แหละค่ะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวพี่ต๋อมต้องบอกว่าปีนี้เนาะมีนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยวก็หัว
1: บ่ได้หัว
0: บ่ได้หัว
1: ตั้งใจฟังครับ
0: น้องตกอีสานไต่ซื
1: ้อได้ได้ได้นโยบายก็ได้เอาน
0: โยบายก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: นโยบายเออเอาม
0: ีนโยบาย
1: บาย
0: เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะแบบว่าเพิ่มศักยภาพให้มีการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นอย่างตอนเนี้ยนะคะต้องบอกว่าเป็นการสะท้อนในเรื่องของศักยภาพการท่องเที่ยวกันดียกระดับของเรื่องความปลอดภัยความอย่างอีกความคุณภาพ
1: คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยการดูแลนักท่องเที่ยว
0: แม่นค่ะ
1: ครับ
0: เมื่อนี้นะคะเดือน15คุณผู้ชมไปเบิ่งการท่องเที่ยวข้าม2ประเทศ
1: นะคะไปเที่ยวต่างประเทศ
0: แม่นพาไปเที่ยวต่างประเทศจากปากช่องจังหวัดเลยประเทศไทยของเฮา
1: ถูกต้องครับ
0: ไปเมืองเฟื่องสปป.ลาวนี่ล่ะค่ะ15คุณผู้ชมไปเบิ่งเดี๋ยวติดตามได้จากพี่อ้อย NBT ขอนแก่นค่ะ
1: เชิญครับ
11: ขึ้นชื่อว่าจังหวัดเลยเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนอกเหนือจากภูเขาสูงวิวหลักล้านวิถีชีวิตริมโขงเชียงคานวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่เหมือนใครภูกระดึงเส้นทางท่องเที่ยวสายอึดยังมีอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ไกลจนเกือบถูกลืมนั่นก็คืออำเภอปากชมเมืองริมโขงที่วันนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดที่นี่มีร้านอาหารหรูที่ให้บริการทั้งอาหารพื้นถิ่นอาหารฟิวชั่นและอาหารสากลพร้อมนั่งชมวิวริมโขงที่มีความโดดเด่นด้วยบรรยากาศกับอาหารหลากหลายระดับพรีเมียม
12: ครับเสียงตอบรับดีครับเพราะว่าคนสมัครก็จะมาเที่ยวปักชมครับมาเที่ยวเชียงคานครับมาเที่ยวพญานาคครับแล้วก็มาเที่ยวตามริมฝั่งแม่น้ำโขงครับแล้วก็ได้มาแวะทานข้าวก่อนที่จะไปถึงหรือว่าหลังจากไปเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับมาในเส้นทาง211ครับก็ของจากปักชมไปถึงหนองคายเนี่ยครับก็จะเป็นเส้นนี้เป็นหลักที่ใช้บริการอยู่ครับอาหารของเราก็จะมีอาหาร

0: ขณะนี้จุดผ่านแดนแห่งนี้เปิดเป็นด่านสากลบริการทำหนังสือผ่านแดนไปท่องเที่ยวสปป.ลาวเที่ยวต่อไปยังเมืองเฟืองเพียง80กิโลเมตรใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงเสร็จก็ถึงเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังต่อไปยังวังเวียงสถานที่สุดฮิตของสปป.ลาวได้อย่างสะดวก
1: พร้อมนี้ก็ยังมีกิจกรรมในการใส่บ้านอยู่เฮือนเพในยามเสาร์อันนี้ก็เป็นกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมที่ติดพันกับการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติหลังแขกไปเที่ยวแล้วก็ได้ทำบุญไปนำได้เฮ็ดบุญไปพร้อมอันนี้เป็นการเฮ็ดให้เป็นไฮไลท์อันนึงที่ดึงดูดให้แก่นักท่องเที่ยวจากไปเที่ยวเมืองเฟืองและก็พิเศษที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ก็คือส่วนวัฒนธรรม 30,000 ตู้เฟืองเนาะซึ่งสามารถรองรับให้แก่นักท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะเป็นที่พักบอกเลยว่าแล้วก็เป็นทางด้านหาอาหารก็สามารถตบหับกลุ่มทัวร์ได
2: ้ตอนนี้มีผู้ประกอบการทั้งหมดนะประมาณ53หัวหน่วยนะสำหรับงานแพเนาะและธุรกิจรีสอร์ทหรือโรงแรมหันก็มีหลายกว่าหันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮือนแพทั้งหมดนะมีทั้งหมดในปัจจุบันรวมทั้งที่ว่าตัวเก็บกำข้อมูลได้เลยแม่นประมาณ500ปลายก็หัวหน่วยเจ้า500ปลาย500ปลายก็เฮือนแพเพราะฉะนั้นเขาสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เนาะเป็นจำนวนหลวงหลายนอกจากนี้พวกเราก็ยังมีห้านอาหารมีห้านกาแฟแล้วก็มีเครื่องขายที่ของฝากของต้นหลังจากทานใดที่ไปเที่ยวไปซุ้มอยากได้ของฝากของต้นก็ไปแวะที่30,000ตู่เฟืองได้เจ้า
3: บางขบวนก็เป็นเพิ่นเอารถเพิ่นไปเองจากเมืองไทยไปข้ามไปก็สามารถไปถึงบ่อนท่องเที่ยวได้เนาะทางเบืองลาวเฮาก็บ่ได้จำกัดว่ารถเบืองไทยจะเข้าบ่ได้มันเข้าได้เนาะเข้าได้ตามสบายถ้าว่าได้รับอนุญาตการเดินทางจากด่านผ่านด่านสากลเฮานี่ไปก็ถือว่าทําห้องได้สะดวกแต่ว่าถนนหนทางนี้ก็ตีร้ายแล้วถ้าเทียบเสมอก่อนเนาะ
0: หลังจากที่จังหวัดเลยเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่อำเภอปากชมให้เป็นเส้นทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยลาวโดยจังหวัดเลยร่วมกับแขวงเวียงจันทน์สปป.ลาวไทยก็ได้เปิดเส้นทางเลยปากชมเมืองหมื่นเมืองเฟืองวังเวียงยกระดับเศรษฐกิจชายแดนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งชูกลยุทธ์นิยมโฟกัสการรักษาความนิยมไทยผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม
4: ่ซึ่งขณะนี้นะครับทางจังหวัดเลยนะครับได้มีการพัฒนานะครับจุดผ่านแดนบ้านคกไผ่เนี่ยให้สามารถใช้บริการได้แบบเป็นสากลนั่นหมายความว่าการให้บริการด้วยพาสปอร์ตหนังสือเดินทางสามารถกระทำได้แล้วนะครับและท่านยังสามารถที่จะนำรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับที่ผ่านกระบวนการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยสามารถข้ามไปได้ด้วยแต่ขณะเดียวกันนะครับเราก็ยังให้บริการในเรื่องของการออกหนังสือเดินทางผ่านแดนชั่วคราวหรือที่เราเรียกว่า border pass เนี่ยให้ด้วยนะครับและเรามีการให้บริการที่จุดผ่านแดนครบถ้วนนะทุกระบบของการทำงาน
0: ความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคของ2ประเทศไทยลาวพัฒนาให้เป็นทริปที่เดินทางง่ายคุ้มค่าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจสัมผัสเสน่ห์สองฝั่งโขงไทยลาวที่ประสานกันอย่างลงตัวมีธรรมชาติอันเงียบสงบประเพณีที่สวยงามอาหารอร่อยและผู้คนที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
5: โอ้ยพี่อ้อยพี่ชูเนี่ยน่าตีจังเลย
6: เนาะ
5: ไม่ชวน
6: บ่ชวน
5: บ่ชวนเนาะที่พี่อยากไปตอนนี้ในฝันในความฝันที่อยากไปคือเมืองเฟืองเห็นภาพตามโซเชียลเนี่ยค่ะอุ้ยน่าไปเที่ยวซึ่งทั้งนี่พี่อ้อยก็ไปพาไปเปิดเส้นทางมาแล้วไปทั้งปากชมก็ได
6: ้
5: ก็ลองเลือกทางไปอีกสักดูว่าผู้ใดอยากไปนั่งรถทัวร์เค้ามีรถทัวร์จากขอนแก่นไปฮอดวังเวียงจันทน์ความเด้
6: ค่ะ
5: นั่งรถทัวร์ไปเลยครับความไม่จํากัดสามารถไปหาซื้อตั๋วรถไฟนั่งครบด้วยสูงยิงยาวไปเมืองเฟืองหรือไปฮอดลมพะบางก็ได
6: ้
5: นี
6: ่ต้องบอกว่าเมืองเฟืองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งมุดหมายที่นักท่องเที่ยวอยากไป
5: หนูไปแล้วเป็นบ่
6: หนูเคยไปแล้วอ้
5: าวบอกสุฟังก็ดูเป็นยังไง
6: ต้องบอกว่าบรรยากาศดีแห้งบรรยากาศบานเพลินน้องเพิ่นสิมีทิวเขาทิวทัศน์สวยงามค่ะพี่ต๋อม
5: เพียงบ่เคยไป
6: น้ำเพิ่นกับใสๆกับไปเล่นได
5: ้
6: นั่นแหละค่ะต้องเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวต้องข้ามไปให้ได
5: ้
6: นะคะคันมีโอกา

0: ต่อก็ไปเด
1: ้
0: อ
1: ได้ได้ได
0: ้ดีดี
1: อยากไปเซบาดเขาเนียวไปจุดที่เป็นที่บ้านพักนะที ่ขังๆริมกับไม้น้ำมาเน
0: า
1: ะ
0: อันนั้นล่ะ
1: เห็นภาพ
0: ดีแห้งเลย
1: นะครับอันนี้คือความหลากหลายทีมอกอีสานสเปเชียลมาฝากกันครับสายมูผู้ที่มีความศรัทธาเรื่องของพญานาคก
0: ับ
1: ไปสภากระไดที่บึงการอันนี้ขอบคุณทีมงานจากสบท.บึงการเนาะพี่โด่งจตุรพรพานา
0: ค
1: แล้วไปถึงอาหารการกินทั้งจังหวัดมหาสารคามครับไปมหาสารคามไปกินกันได้กับร้านลำชีเนยตรงข้ามบิ๊กซีมหาสารคามครับมีหลายสาขาไปเปิดกันได้ลำซีนึงเปิด24ชั่วโมงเด้เปิดเมื่อ
0: ค่ะ
1: ผู้ใดไปกินตอนเช้ากับไปกินตอนเช้าผู้ใดที่ไปกินตอนดึกๆออกจากพับกับนี้คือแม่บอก
0: แม่บอกเองเลยนี่แหละไว้หลุนกับสิมา
1: พี่เป็นคนนั้นหนึ่งในนั้นเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้ว
0: สมัยอยู่มหาสารคาม
1: สมัยอยู่มหาวิทยาลัยไปเที่ยวไปเที่ยวพับแล้วของเสียพับเลิกเนี่ยไปใส่ดีร้านแม่เปิด24ชั่วโมง
0: ไปร้านแม่เลย
1: มาสั่งเจลฮอนมาสั่งตำบักคุ้งกินให้มันสั่งๆอิ่มๆแล้วก็ไปนอน
0: ค่ะ
1: นะไปกินกันได้อุ่นๆได้แซ่บอีหลีสุดสุกสดใหม่ตลอดทั้งวันครับ
0: แ
1: ล้วก็ทั้งจังหวัดหนองคายกับนี้ที่ท่องเที่ยวคือถนนคนเดิน
0: Walking Street นี่ล่ะ
1: Walking Street ตลาดแคมของตลาดแคมโขงไปเที่ยวกันได้เป็นสัมผัสความมหัศจรรย
0: ์
1: หรือว่าหลากหลายสินค้าที่มาฝากกันกว่า300ล้านค่
0: า
1: สุขเสา
0: แม่น
1: ครับ
0: แต่กันได้เด้อพี่น้อง
1: ขอบคุณท่านสุภาพนพก้าวครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายและที่สำคัญคือสุดท้ายล่าสุดเมื่อกี้คืออย่างที่บอกไปว่าคือเมืองเฟือง
0: ค่ะเมืองเฟือง
1: โดย
0: ในการท่องเที่ยวไปได้กับนี้ห้างคาเฟ่
1: ห้างคาเฟ่
0: ห้างคาเฟ่
1: ห้างข้าวเปียก
0: ห้างข้าวเปียก
1: ห้างข้าวเปียกห้างคาเฟ่ห้างอย่างเนี้ย
0: น่ารักเพื่อนก็ห้องหับเราเพ
1: ื่อ
0: นก็ห้องหับเฮาประวัติศีแต่ว่าคนเล่าน่ารัก
1: น่ารักน่ารักน่ารัก
0: น่ารักพูดเพราะพูดจาเพราะ
1: เมืองเฟืองทั้งหลวงพระบางในการบรรยากาศก็ดีอากาศดียิ่งไปช่วงหนาวในการสดชื่นนะครับนะย้ำที่บอกครับในความตั้งใจของทีมงานฝ่ายทีมงานของโซชมองอีสานสเปเชียล
0: มองอีสานสเปเชียล
1: มองอีสานสเปเชียลของฝากของตอนครับนี่เป็นผ้าพันคอจากตลาดนาคาจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งได้รับความอนุเคราะห์หรือได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจ
0: ัง
1: หวัดอุดรธานีท่านพระอ.กิตติพงษ์ถวายชัยครับสำหรับให้แฟนๆรายการที่รับชมตอนนี้ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่บ2ถึงบ3เปิดพอตอนนี้เอ๊ะคืออีหยังเห็นโชว์อยู
0: ่
1: ผู้ใดที่ตอบถูกคำถามถามว่า
0: ค่ะคำถามถามว่างานมหกรรมผืนสวนโลกที่จัดขึ้นปลายปีนี้จัดอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดคะคุณผู้ชมจัดอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดเห็นไหมคะคุณผู้ชมเปิดมาพอดีวังหัน
1: ได้เลยได้เลย
0: สิได
1: ้หัวเลย
0: หัวเลย
1: เปิดตอนแรกเด็ดเลยย้ำนะครับ2ท่านแรกครับ2ท่านแรกที่ตอบถูกว่างานมหกรรมพืชสวนโลกจัดที่จังหวัดใด2ท่านแรกที่เขามาคอมเมนต์ตอบถูก2ท่านแรกเลือกสีใดครับมีสีอันนี้คือสีม่วงครับสีม่วงสีครีมสีดำสีเขียวครับ2ท่านแรกที่อยากให้ร่วมสนุกจักน้อย
0: แมน
1: ค่ะแชร์จาก 2-3 แชร์นะพี่น้องครับแชร์แล้ว 2-3 แชร์แชร์แล้วครับแชร์แล้วค่ะคำตอบคือจังหวัดจุด
0: ๆ
1: รับไปเลย2ท่านแรก
0: แมนซอย
1: บ่ได้มีใครนี่เด้
0: บ่ได้มีแค่นี้
1: 12ชิ้นผลเด้อครับ
0: แมนค่ะ
1: ซึ่ง12ชิ้นก็ได้ถูกซอยเป็นสัปดาห์ละ2พื้นมือละ2พื้นไปจังสันนะครับ
0: แมนต้องมองว่าไผที่พลาดโอกาสจากเมื่อวาน
1: ครับ
0: เมื่อวานถ้าเล่นกับพี่เจ้าอีกก็ปล่อยบ่ได้ขาดแล้วมาเลยก็เข้ามือนี
1: ่
0: ได้วันอาทิตย์ก็ได
1: ้
0: นะคะคุณผู้ชม
1: ได้นะครับความหลากหลายของรายการมอยสันสเปเชียลซึ่งได้รับความอนุเคราะห์หรือว่าได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ทั้ง11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมด้วยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ส่งคลิปกันมาต่างๆหรือแฟนๆรายการที่รับชมแล้วอยากให้เขาไปโปรโมทมาโปรโมทร้านแม่แน่ตำบลฮง
0: มาทายร้านแม่แน่
1: มาทายร้านแม่แน่ร้านก๋วยเตี๋ยวมาเห็ดผ่าตำหูตำยางบ้านแม่แน
0: ่
1: อินบ็อกซ์ไม่ได้ที่ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานครับมีเรื่องราวที่มาฝากกันเมื่อนี้ผมท็อมมี่ NBT ที่อีสานครับ
0: หนูน้องออมสินศิรภสรค่ะ
1: ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับแม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรครวมทั้งให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที
6: ่พลโทวรเทพบุญญาแม่ทัพภาคที่3สมเด็จพลโทวรยุทธกักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเหมือนทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเดิน350และปราสาทตาควายปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินหน้าผลักดัน Thailand Fast Pass ตั้งเป้าสร้างการลงทุนกว่า900ล้านบาทยกระดับขีดความสามารถเศรษฐกิจไทย
7: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้ราว900ล้านบาทโดยมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่ พื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น DOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานปริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อให้เด็กและเยาวชนกว่า 3,700 คนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
8: นายอดิศรแก้วเซงสุดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการติดตามค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรังให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลเร่งสำรวจข้อมูลการวางแผนช่วยเหลือรายกรณีและการติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังมีข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจำนวน 3,718 คนซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อไม่ให้เด็กคนใดหลุดออกจากระบบการศึกษาโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
11: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและ

ังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
1: สวัสดีค่ะพบกันในรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการดิฉันภัทรกลางรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันนะคะหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงภาค15:10 น.ถึง16:00 น.โดยประมาณค่ะนำข่าวความเคลื่อนไหวสำคัญมานำเสนอให้ฟังผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นนะคะสังกัดนี้ครอบคลุมทั้ง11จังหวัดค่ะทั้งจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำภูบึงกาฬสกลนครมหาสารคามนครราชสีมาชัยภูมิและเลยค่ะนะคะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวกันได้นะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสำหรับเจ้าหน้าที่ในแต่ละสถานีนะแต่ละสวท.ในแต่ละจังหวัดก็จะมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวมานำเสนอกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะความเคลื่อนไหวแรกจะพาไปติดตามในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะกับการเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Day พาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะซึ่งจังหวัดเลยก็จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยนายชัยพจน์จรูญพงษ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยแถว Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งก็จัดขึ้นที่ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลยค่ะมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยรองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอนายกเทศมนตรีนายกองค์การเรียนส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจสาธารณสุขครูสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านประชาชนและสื่อมวลชนรวมกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อแสดงพลังความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะซึ่งก็จัดเป็นเลยโมเดลนะคะสำหรับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับเลยโมเดลค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะนายชัยพจน์จรูญพงษ์ก็ได้กล่าวถึงการดำเนินการในด้านนี้นะคะว่าเป็นแนวทางการบริการความร่วมมือร่วมกันของทุกภาคส่วนค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและผู้นำชุมชนที่จะร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันปราบปรามและติดตามผู้ผ่านการบำบัดนะคะเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งลดโอกาสการกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งย้ำนะคะว่าการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการประกาศความพร้อมของจังหวัดเลยในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลค่ะเน้นการทำงานเชิงรุกนะคะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังรวมถึงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนค่ะที่จะช่วยกันในการป้องกันปราบปรามและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งนี้นะคะสำหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนก็จะเริ่ม1กรกฎาคมนี้ค่ะไปจนถึง30กันยายนนี้ผ่านความร่วมมือทุกภาคส่วนถ้าพูดอย่างเป็นทางการหน่อยก็ต้องใช้คำว่าบูรณาการนะคะทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคประชาชนนั่นเองค่ะสำหรับการดำเนินงานก็จะแบ่งออกเป็น3มิติหลักนะคะโดย3มิติหลักประกอบไปด้วย1มิติการป้องกันคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนครอบครัวโรงเรียนและชุมชนค่ะแล้วก็จะมีการผลักดันหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดด้วยนะคะ มิติที่2คือการปราบปรามมุ่งสกัดกั้นยาเสพติดจับกลุ่มผู้ค้าขยายผลเครือข่ายและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองค่ะเป็นมิติที่3คือมิติการบำบัดฟื้นฟูโดยจะนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูค่ะเพื่อให้เขาเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกตินั่นเองนะคะผู้เสพก็เข้าข่ายผู้ป่วยแล้วก็ต้องดูแลบำบัดรักษาเขานั่นเองค่ะเป็นความเคลื่อนไหวแรกนะคะซึ่งนี้คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเลยแต่ว่าเชื่อค่ะว่ากิจกรรมแบบนี้นะคะพาแผนยุทธการ90วันไม่ฆ่ายาเสพติดหลายๆพื้นที่หลายจังหวัดก็จะมีการดำเนินการแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะในความเคลื่อนไหวต่อมาในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะมาที่อำเภอด่านซ้ายค่ะกับกิจกรรมอาสาพัฒนาบิ๊กคืนนิ่งเดย์เก็บขยะทั้งเมืองซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานายสุขสันต์ชัยรสนะคะก็นำพี่น้องเจ้าหน้าที่ประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะไปร่วมการจัดกิจกรรมนี้ซึ่งก็เป็นการจัดในภาพรวมของจังหวัดด้วยนะคะก็มีการจัดขึ้นที่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชค่ะลานบริเวณหน้าอาคารมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอด่านซ้ายโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนายกิตติคุณบุตรคุณเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นการร่วมกันเก็บขยะเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของชุมชนค่ะแล้วก็ช่วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนทั้งสองข้างทางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจังหวัดเลยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะหลายๆห่วงเดือนที่ผ่านมาก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากมายค่ะโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆล่าสุดท่านในพื้นที่ของอำเภอด่านซ้ายเองก็จะมีการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตาโขนนะคะซึ่งโอ้โหประชาชนมากับคับคั่นหนาแน่นมากคาดว่าไม่ต่ำกว่า 100,000 คนค่ะในปีนี้ปีที่แล้วมาเที่ยว 172,320 คนนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานสถิติจังหวัดเลยปีนี้รอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสถิติเลยเช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวผีตาโขนมาไม่ทันในช่วงงานระดับจังหวัดแล้วมาระดับพื้นที่ชุมชนได้นะคะเดี๋ยวมีงานไหลผีตาโขนจริงๆจัดไป2พื้นที่แล้วมีบ้านนาหอมีบ้านหนามแท่งล่าสุดเดี๋ยว11นี่จะมีขบวนแห่ผีตาโขนนับร้อยตัวที่บ้านนาเวียงใหญ่ค่ะอันนี้จะเป็นขบวนที่ใหญ่มากๆนะคะอยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวกันอันนี้ขอประชาสัมพันธ์เลยก็แล้วกันนะคะผ่านรายการของเรานะเพราะว่าใครที่แบบโอ้โหคนเยอะมาหลักแสนไม่อยากมาคนเยอะๆอยากมาดูแบบคนมาร่วมกิจกรรมแค่หลักพันหลักหมื่นเดี๋ยวมาวันที่11ตรงกับอะไรคะวันเสาร์นะคะมาเที่ยวกันบ้านนาเวียงใหญ่ห่างจากตัวอำเภอแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะเดินรวมขบวนกันที่โรงเรียนด่านซ้ายนะคะโรงเรียนด่านซ้ายเนี่ยใกล้ๆนะคะเป็นโรงเรียนประถมนะคะเป็นสนามกีฬาก็เดี๋ยวรวมขบวนแห่กันที่นั่นก็ไปเที่ยวกันนะคะก็จะมีน่าจะแห่ในช่วงบ่ายเนี่ยเห็นภาพแล้วในอินโฟขึ้นแล้วนะคะก็จะมีภาพเห็นเนี่ยมาเที่ยวมาถ่ายรูปกับผีตาโขนได้นะมาแคมปิ้งมีที่พักให้มีที่พักแบบรีสอร์ทก็มีลานกางเต็นท์ก็มีนะคะแล้วก็ที่พักใกล้เคียงทั้งภูเรือนาแห้วก็มีเช่นเดียวกันเชิญชวนค่ะอ่ะในเรื่องต่อมาค่ะไปกันที่นาแห้วกันหน่อยพูดถึงนาแห้วนะคะอำเภอที่ติดชายแดนจริงๆเลยนะคะแต่ก่อนเป็นกิ่งอำเภอตอนนี้เป็นอำเภอแล้วนะคะแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆเช่นอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายแล้วก็มีจุดชมวิวจุดลานกางเต็นท์ที่ภูหัวห้อมนะคะตื่นเช้ามารับรองช่วงนี้ฝนตกก็จะได้เห็นทะเลหมอกสวยๆอยากเชิญชวนมาเที่ยวกันนะที่แถวนาท่อนก็จะมีที่พักของภาคเอกชนให้เที่ยวกันนะพูดถึงท่องเที่ยวมีเยอะเลยทีเดียวอ่ะกลับมาในเรื่องของการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่บ้านนาปอและมอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งก็จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยนายปฐมเอ็มโอเต็มอำเภอนาแห้วพร้อมด้วยนางยุพินทวีทรัพย์พัฒนาการอำเภอนาแห้วค่ะลงพื้นที่นะคะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาปอเพื่อพบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียน พร้อมกับเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมทักษะที่นักเรียนร่วมการดำเนินการภายในโรงเรียนค่ะนำขนมนำนมไปมอบให้กับน้องๆนักเรียนด้วยนะคะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะนี่สะท้อนถึงความห่วงใยและความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะเราจะไม่ทิ้งใครไว้นะคะเด็กๆก็มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาแล้วก็เติบโตอย่างมีคุณภาพที่สำคัญค่ะจะเป็นฐานรากสำคัญของการพัฒนาชุมเขาเรียกว่าพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะคะมีการมอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสจำนวน2ทุนก็มอบแก่เด็กในพื้นที่บ้านนาปอตำบลแสงพาอำเภอเดเฮลจังหวัดเลยนะคะก็มอบไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นการต่อยอดให้เด็กนะคะเด็กการศึกษานี่จะอยู่ติดตัวไปตลอดชีวิตเลยเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากๆนะคะใครที่ใจบุญใจดีอยากจะส่งเสริมช่วยสนับสนุนเรื่องการศึกษาเด็กก็ติดต่อผ่านพัฒนาการอำเภอนาแห้วได้นะคะหรือว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆที่โซนภูเขาอย่างเรานี่อย่างอำเภอภูเรืออำเภอด่านซ้ายอำเภอทาลี่อำเภอภูหลวงถือว่าเป็นโซนภูเขานะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลก็สามารถที่จะมาร่วมทุนโดยการส่งเสริมทุนนะทรัพย์เกี่ยวกับการศึกษาได้ค่ะต่อมาค่ะมาเรื่องของการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระนางเจ้าขอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจังหวัดเลยนะคะก็จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลให้แด่พระองค์ท่านนะคะจัดขึ้นที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเลยค่ะโดยมีนายเชษฐ์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านผู้ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ที่มีพระปรีชาสามารถและทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยในด้านการแพทย์การสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะที่โดดเด่นในช่วงนี้คงจะทราบข่าวกันมาแล้วนะคะสำหรับการผลิตยาที่ป้องกันมะเร็งได้เรียกว่าเข้าถึงตรงจุดนั่นเองค่ะถือว่าพระองค์ท่านเก่งมากๆนะคะเป็นที่ภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเลยทีเดียวค่ะทางสำนักพระราชวังเองนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2519ซึ่งสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royalofice.th ซึ่งก็สามารถลงนามได้ในช่วงวันที่3ถึง5กรกฎาคมวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแต่ว่ายังมีเวลานะคะคือออนไลน์เนี่ยคือเข้าได้ตลอดเวลาทุกช่วงเลยค่ะนะคะความเคลื่อนไหวต่อมาพูดถึงเรื่องออนไลน์แล้วเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องของโซล่าเซลล์ภาคประชาชนเขาเรียกโซล่าภาคประชาชนนะคะสลับกฟนกฟพเนี่ยตอนนี้เขาให้สมัครกันได้แล้วนะคะสลับออนไลน์ซึ่งสามารถเปลี่ยนหลังคาบ้านของท่านเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าลดค่าไฟใช้เองได้ค่ะนะคะส่วนเกินก็สามารถขายสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ข้อมูลนี้นะคะได้รับการเปิดเผยจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งได้เปิดเผยโครงการเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนในการใช้โซล่าเซลล์นั่นเองนะคะก็คือโครงการโซล่าภาคประชาชนซึ่งก็เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านนะคะสามารถติดโซล่าลูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองได้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนการใช้กระแสไฟฟ้าที่ใช้แล้วมันเหลือใช้นะคะสามารถขายกับการไฟฟ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็จะสร้างรายได้ให้กับท่านด้วยนะคะนี่ประชาชนสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วค่ะ
2: โดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการสามารถสมัครผ่านระบบ My Energy นะคะของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นอย่างเช่นภูมิภาคอย่างเราที่นะคะสามารถสมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นะก็เข้าไปสมัครกันได้นะคะตอนนี้ยังสมัครกันได้เรื่อยๆอยู่ค่ะซึ่งโครงการเองก็จะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินด้วยนะคะในอัตรา 2.2 บาทต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารต่างๆที่ใช้นะคะก็สามารถไปกรอกได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้านะคะตอนนี้พลังงานก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะคะน้ำมันก็ยังไม่ลดนะคะตอนนี้ยังไม่ลดพลังงานไฟฟ้าก็มีส่วนที่มีต้นทุนจากพลังงานปิโตรเลียมด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโรงงานบางโรงงานที่เขาผลิตจากการใช้พลังงานปิโตรเลียมนะคะก็มีทางออกทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในเรื่องต่อมาฝากเตือนกันด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเพราะตอนนี้ผู้แสวงบุญหลายๆท่านถูกหลอกขายแพ็กเกจอุมเราะห์ค่ะนะคะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภาพรอิสลามภักดีท่านฝากแจ้งเตือนมาขอให้ตรวจสอบให้ดีว่าเขามีใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือไม่นะคะสำหรับผู้ประกอบการที่จะขายแพ็กเกจอุมเราะห์นะคะเนื่องจากว่ามีผู้ได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า 3.7 ล้านบาทนะคะตอนนี้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้รับผลกระทบไปแล้วถูกหลอกขายแต่ว่าเขาไม่ได้ดำเนินการจริงก็ถูกเรียกได้ว่าถูกหลอกเอาเงินไปนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นฝากเตือนพี่น้องประชาชนเพราะว่าผู้นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยไทยถือว่าเป็นประเทศเสรีค่ะเป็นประเทศเสรีที่สามารถนับถือศาสนาอะไรก็ได้นะคะในพื้นที่จังหวัดเลยของเราก็มีหลายๆท่านที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆท่านเนี่ยต้องการมากๆคือไปแสวงบุญนะที่กลุ่มประเทศแถวตะวันออกกลางนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมกับพิธีอุมเราะห์ก็ขอให้ระวังกันด้วยตอนนี้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ติดตามทรัพย์สินแล้วก็เร่งดำเนินการเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ได้เงินคืนเร็วที่สุดนั่นเองส่วนพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตบริษัทนำเที่ยวกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินทุกครั้งค่ะมีบริษัทที่จริงไหมบางทีเขาก็ทำใบปลอมออกมานะคะใบอนุญาตจริงนี่โชว์ขึ้นเพจหรือว่าเอามาให้ท่านได้ดูแบบโอ้โหนี่เขาทำปลอมก็ได้เพราะฉะนั้นให้ไปตรวจสอบกับกรมการท่องเที่ยวก่อนนะคะถ้าจริงท่านก็สามารถชำระเงินได้นะคะแต่ถ้าไม่จริงก็อย่าไปชำระค่ะแล้วก็สามารถแจ้งสายด่วนสคบได้ที่1116หมายเลขนี้4หลักเท่านั้นนะคะ1116โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอีกช่องทางนึงก็คือศูนย์นรงค์ธรรมมีทุกอำเภอทั่วประเทศได้มีทุกจังหวัดแล้วนะคะมีทุกอำเภอทั่วประเทศค่ะหรือว่าโทรไปที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันเพื่อร้องเรียนการถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะจากผู้ประกอบการที่เขาไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจริงถ้าพูดกันตรงๆก็คือมิจฉาชีพนั่นเองค่ะความเคลื่อนไหวต่อมายังอยู่ที่ชายแดนใต้นะคะขอประกาศอยู่ที่พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดค่ะนะคะกับโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดอื่นกันบ้างนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดตราดค่ะเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์นะคะก็จะเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนนั่นเองนะคะตอนนี้ยังคงติดตามสถานการณ์พื้นที่ชายแดนแล้วก็การค้าการขายที่บ้านหาดเล็กอยู่ซึ่งก็ฝากย้ำมาค่ะว่าประชาชนไทยแล้วก็กัมพูชาไม่มีความขัดแย้งกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเสริมสร้างส่งเสริมการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันเพื่อลดความหวาดระแวงแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนให้เติบโตนะคะอันนี้ก็หวังว่าก็ยุติแล้วก็ให้ยุติกันเลยอย่ามีเหตุปะทะกันขึ้นมาอีกก็แล้วกัน นะคะเพราะว่าพี่น้องชายแดนเนี่ยเขาก็คงหลายๆท่านก็รักถิ่นฐานบ้านเกิดไม่อยากย้ายไปไหนนะก็อยากให้อยู่กันอย่างสงบสุขนั่นเองค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะประสานไปที่ผู้สื่อข่าวสวทบึงกาฬแล้วก็สวทชีภูมินะคะเพื่อพูดคุยกับความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะคะโดยในพื้นที่บึงกาฬเห็นว่าจะมีการยกระดับเมืองบึงกาฬด้วยนะคะกับการขับเคลื่อนจัดรูปที่ดินที่ตำบลวิสิตนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกับผู้สื่อข่าวสวทบึงกาฬนะคะคุณจตุรพรจตุพรผ่านหน้าจตุพรจตุรพรผ่านหน้านะคะน้องโด่งน้องโด่งนะคะตอนนี้รอสายอยู่นะคะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวกันนะคะถ้าพร้อมพร้อมแล้วนะคะอยู่ในสายแล้วนะคะสำหรับผู้สื่อข่าวสวทบึงกาฬค่ะสวัสดีค่ะน้องโด่งค่ะ
3: โยธาธิการตำบลวิสิตพื้น

0: าวสุภัทราชัยเทวารันรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวรายงานพร้อมด้วยนางแว่นฟ้าทองศรีภริยารองนายกรัฐมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬนางจิรภาเจริญภูมินายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนายพินิจเมธทีฆาธนานนท์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าของที่ดินและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งณบริเวณพื้นที่โครงการนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจังหวัดบึงกาฬถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนับตั้งแต่การก่อตั้งจังหวัดและก้าวเข้าสู่ปีที่15โดยมีศักยภาพที่โดดเด่นในฐานะประตูการค้าชายแดนที่สำคัญของภูมิภาคปัจจุบันภาครัฐได้ขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคอย่างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบอลิคำไซเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกจากประเทศไทยไปยังสปป.ลาวและเวียดนามควบคู่ไปกับแผนการศึกษาจัดสร้างสนามบินบึงกาฬเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าและการเดินทางท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างมโหฬารและการเดินทางท่องเที่ยวที่จะเติบโตอย่างมหาศาลในอนาคตโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนในการปรับปรุงพื้นที่จากเดิมที่เป็นที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกให้กลายเป็นแปลงที่ดินที่มีรูปทรงได้มาตรฐานมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ครบครันและมีถนนเข้าถึงที่ดินทุกแปลงส่งผลให้ประชาชนสามารถนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการอยู่อาศัยและการพาณิชยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ที่ดินในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬอย่างยั่งยืน
1: ผมเรียนยืนยันแทนเลยครับเป็นโครงการที่ดีมากนะครับโครงการนี้ตอนที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยฮะท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมเป็นรัฐมนตรีช่วยนะฮะช่วงนั้นนะฮะท่านก็กำกับให้กำให้ผมนี่กำชับนะครับเคยช่วงหนึ่งก็ไปกำกับดูกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ย้ำเน้นว่าโครงการจัดรถที่ดินเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับเป็นโครงการเหมือนเป็นการทำให้เกิดการพัฒนาในเมืองนะครับในชุมชนในเมืองนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ประหยัดงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยนะฮะเพราะว่าต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเจ้าของพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยนะครับมาร่วมโครงการด้วยกันนะครับโดยสละพื้นที่มาทำโครงการมาว่าด้วยเรื่องของถนนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้านะครับโดยนะรัฐไม่ต้องจ่ายเงินค่าเวรคืนนะครับก็ทำให้คนที่อยู่ในแปลงต่างๆในโครงการจัดรูปที่ดินเนี่ยนะครับได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับคนที่ไม่มีทางออกก็สามารถมีทางออกนะครับแล้วมูลค่าของที่ดินในอนาคตนะถ้าว่าไม่ได้ขายนะฮะมูลค่าสูงขึ้นเป็นหลักประกันที่ดีแต่ว่าหลายๆโครงการที่ทำในประเทศไทยเราเนี่ยผมจำได้ประมาณสัก54จังหวัดแล้วเนี่ยฮะส่วนใหญ่เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเปิดโครงการแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่ดังกล่าวก็จะเจริญขึ้นนะครับมีการก่อสร้างอาคารพาณิชย์มีการสร้างที่อยู่อาศัยนะครับมีแหล่งสร้างความเจริญมีแหล่งสร้างรายได้อะไรมากมายแล้วก็เป็นหลักประกันที่มั่นคงต่อไปของประชาชนที่ร่วมโครงการทั้งหลาย
2: อยากให้ตลอดนายกเป็นคนที่น้องประชาชนที่บางเล
1: นครับผมไปไหนผมก็บอกอย่างนี้นะครับว่าพอดีการนำโครงการนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนนะครับต้องมีการสื่อสารผมไปไหนก็สื่อสารนะฮะผู้นำองค์กรท้องถิ่นทั้งหลายเจ้าของพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมาช่วยกันสื่อสารให้เกิดความเข้าใจว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับถ้าปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยที่ดินของท่านเองเนี่ยมันมูลค่ามันไม่ขึ้นหรอกครับแต่ถ้าเข้าสู่โครงการจะเป็นหลักประกันที่มีความมั่นคงเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองแล้วก็เศรษฐกิจภายในจังหวัดด้วยในเมืองนั้นด้วย
0: นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองแม้ประชาชนจะร่วมการสละที่ดินบางส่วนเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนและรองรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแต่ผลประโยชน์ที่ได้รับกลับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวทั้งในด้านมูลค่าทรัพย์สินคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนอกจากนี้โครงการยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่เนื่องจากที่ดินถือเป็นต้นทุนสำคัญในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยประโยชน์ที่เกิดขึ้นครอบคลุมทั้งเจ้าของที่ดินชุมชนและภาครัฐซึ่งสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมนางสาวสุภัทราชัยเทวารันรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่กรมโยธาธิการและผังเมืองขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันดำเนินโครงการไปแล้ว54จังหวัด73โครงการเสริมศักยภาพการพัฒนาที่ดินไปแล้วกว่า 6,000 แปลงในพื้นที่ 18,000 ไร่สร้างถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมได้มากถึง220กิโลเมตรครอบคลุมถนนตามผังเมืองรวม90สายทางใน60ผังเมืองรวมซึ่งทำให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณเวรคืนที่ดินกว่า 2,000 ล้านบาทและที่สำคัญที่สุดมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นกว่า 50,000 ล้านบาทถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนาเมืองที่เน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาที่ดินด้วยการปันเพื่อเปลี่ยนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในคราวเดียวทั้งบริเวณทำให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับผังเมืองรวมพร้อมเปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและปลอดภัยสำหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬร่วมกับเทศบาลเมืองบึงกาฬมีพื้นที่โครงการประมาณ40ไร่เดิมมีแปลงที่ดิน9แปลงเจ้าของที่ดิน7รายหลังดำเนินโครงการสามารถจัดรูปใหม่และออกโฉนดรวม13แปลงพร้อมก่อสร้างถนนมาตรฐานรวมความยาว640เมตรประกอบด้วยถนนสายหลักตามผังเมืองสายก.4เขตทางกว้าง12เมตรความยาว530เมตรและถนนสายรองอีก2สายรวมความยาว110เมตรพร้อมระบบระบายน้ำไฟฟ้าและประปาครบถ้วนส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มพื้นที่สาธารณประโยชน์กว่า3ไร่โดยภาครัฐไม่ต้องใช้งบประมาณเวรคืนที่ดินจตุรพรผานาคสวท.บึงกาฬรายงาน
3: ก็มาในรูปแบบสกู๊ปข่าวนะคะขอบคุณน้องจตุรพรผานาคมากน้องดุนะคะผู้สื่อข่าวในพื้นที่ก็จะเห็นนะคะว่าการพัฒนาพื้นที่ของเราเนี่ยบางพื้นที่บางเรียกว่าที่ดินบางผืนเนี่ยไม่เป็นราคานะคะอาจจะด้วยทำรีต่างๆเนี่ยก็มีการปรับได้นะจัดรูปที่ดินใหม่ได้ตัดถนนเข้าไปหน่อยนะคะสร้างถนนหนทางจากที่ดินตาบอดก็จะกลายเป็นที่ดินที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะการจัดเขาเรียกว่าพลิกฟื้นที่นั้นที่ดินผืนนั้นนะคะให้มีการมีมูลค่าสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะการค้าการขายจัดเป็นโซนตลาดหรือทำอะไรขึ้นมาก็ได้นะคะก็จะเห็นได้นี่คือหนึ่งในกิจกรรมของทางภาครัฐเองพยายามขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันที่จะกระตุ้นให้พื้นที่ในแต่ละพื้นที่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะสอดรับกับการเติบโตของเมืองชายโขงลู่น้ำโขงอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะเดี๋ยวความเคลื่อนไหวต่อไปนะคะไปติดตามในประเด็นของสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ไดโนเสาร์และรับฟังปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดชัยภูมิกับผู้สื่อข่าวของสวท.ชัยภูมิค่ะคุณศาสตร์ว่องการดีนะคะไปติดตามข้อมูลนี้พร้อมๆกันค่ะ
4: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ทางทีมงานสวท.ชัยภูมิครับพามาติดตามเรื่องราวของสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบกับประชาชนจังหวัดชัยภูมิในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเวครับโดยสมาชิกวุฒิสภา18คนครับได้ลงพื้นที่มาที่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินำโดยพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกับคณะครับนำชมศูนย์การเรียนรู้บ้านพนังเสือซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ไดโนเสาร์ที่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิจุดนี้เป็นจุดที่ค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์นาคาไททันชัยภูมิเอนซิสซึ่งเป็นไดโนเสาร์ลำดับที่14ของประเทศไทยโดยมีนายธงชัยโอฬารพัฒนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับครับโดยพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการมาดูสถานที่แหล่งเรียนรู้เพื่อประกอบการพิจารณาการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่บ้านพนังเสือแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายครับซึ่งจากการรับฟังปัญหาในพื้นที่พบว่ายังมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณและหน่วยงานที่เข้ามาดูแลซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของสมาชิกวุฒิสภาก็จะเป็นการช่วยผลักดันเรื่องของการพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาให้การช่วยเหลือต่อไปครับ และก็เชื่อว่าหากคนในพื้นที่ให้การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ก็จะพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวด้วยครับจากนั้นครับทางสมาชิกวุฒิสภาครับก็ได้ลงพื้นที่ไปรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเวและอำเภอทรัพย์ใหญ่ที่ขอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิครับโดยที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินและก็ปัญหาถนนกั้นลำห้วยทรายขาดซ้ำซากครับโดยพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อมารับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งจากการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ก็เกิดจากสภาพของภูมิประเทศทำให้เมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ครับเราไปฟังเสียงของท่านสว.ในครั้งนี้กันครับ
5: ครับก่อนอื่นผมในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคอีสานตอนล่างพร้อมคณะที่มาในวันนี้เนื่องจากเราได้รับเรื่องจากทางจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อนซ้ำซากเป็นเวลานานไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งปัญหาตรงเนี้ยจะเป็นเรื่องของสภาพต้นน้ำแล้วก็สภาพภูมิประเทศที่จากการไหลบ่าของน้ำเมื่อในฤดูฝนทำให้น้ำเนี่ยไหลไปหมดไม่มีสภาพที่จะกักเก็บไปใช้ในฤดูแล้งนอกจากนั้นน้ำยังทำให้เกิดความเสียหายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะถนนนะครับแล้วก็ป่าไม้เรามารับฟังปัญหาในวันนี้สมาชิกวุฒิสภาเราสามารถที่จะเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปพิจารณารวมกันทั้งหมดเลยว่าที่ตำบลนี้อำเภอนี้ของจังหวัดชัยภูมิในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะส่งไปถึงรัฐมนตรีนะครับโดยเร็วเพราะเรื่องทุกเรื่องที่เก็บเราจะไปพิจารณากันในรูปแบบของคณะกรรมการนอกจากนั้นเรายังมีสว.ในพื้นที่ที่จะติดตามเรื่องนี้แล้วก็สามารถที่จะตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีเพื่อให้มาตอบปัญหาที่พี่มาพี่น้องไม่ได้รับแต่การที่เรามาเนี่ยจะทำให้ปัญหาเนี่ยสู่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วเรายืนยันว่าเราจะสามารถส่งให้ถึงฝ่ายบริหารได้ไม่เกิน2เดือน
4: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและผู้ดำเนิน
3: ก็เป็นความเคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินะคะลงพื้นที่ติดตามงานฟื้นฟูการบริหารจัดการน้ำนะคะหนองบัวระเวเป็นอำเภอหนึ่งที่บางช่วงก็จะประสบปัญหาภัยแล้งนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนภูเขาด้วยนะคะช่วงไหนฝนตกก็น้ำป่าไหลหลากหน่อยแต่ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อสำคัญนะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่มีทุ่งดอกกระเจียวให้ชมค่ะคืออุทยานแห่งชาติไสงามนั่นเองนะคะดอกจิตใหญ่สีสดนะคะดอกใหญ่กว่าที่เทพสถิตคือแตกต่างกันตรงนี้เองนะแต่ว่าเป็นทุ่งเหมือนกันเลยทุ่งละหลานตาก็สามารถไปเที่ยวชมได้นั่นเองค่ะนะคะช่วงนี้เปิดให้เที่ยวละเขาเรียกว่าอะไรนะดอกกระเจียวบาน งานดอกกระเจียวบานไปชมแล้วจะบอกว่านะคะไปสายๆ10 โมง 11 โมงบางวันยังมีหมอกให้ชมค่ะเชื่อไหมคะว่าบริเวณขึ้นจากต้องขึ้นภูเขาขึ้นไปเนี่ยนะคะขอขออนุญาตคุยเรื่องดอกกระเจียวให้ชี้ภูมิหน่อยก็แล้วกันนะคะขึ้นไปเนี่ยจนถึงตัวยานถ้าท่านบอกว่าโอ้โหยังไม่สวยให้ขึ้นไปถึงจุดชมวิวนะคะจนจุดชมวิวผาสุดแผ่นดินแล้วก็บริเวณที่ชมทุ่งดอกกระเจียวค่ะเคยไปเที่ยวนะคะ10 โมง 11 โมงเนี่ยละอองหมอกยังมีอยู่เลยแล้วก็เย็นนะคะลมพัดโชยตลอดเลยใครไม่เชื่อนะคะต้องไปชมนะคะแล้วพัดไปหลายรอบด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยทำงานที่ชัยภูมิถึง6 ปีเลยทีเดียวแล้วก็เป็นในกลุ่มที่เรียกว่าบุกเบิกกับการเปิดการท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวชัยภูมินะคะไปรถโชว์ที่กรุงเทพเยอะมากนะคะจนโอ้โหนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะล้นหลามนะคะมีสะพัดเป็นร้อยล้านเลยทีเดียวค่ะกลับมาที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะกับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52จังหวัดเลยของท่านองคมนตรีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีค่ะในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งท่านก็เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีนายชีพจรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยพลตรีประเสริฐสิงห์ขอนเขียวผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28พลตรวจตรีวีระเดชเลขะวรกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยนางทานตะวันเจ จรูญพงษ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับค่ะซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะคะก็เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เรียกได้ว่าป.1 ถึงม.6 กันเลยทีเดียวค่ะและยังมีหลักสูตรทวิศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยค่ะในสาขาการบัญชีและสาขาการโรงแรมปัจจุบันมีนักเรียน822คนครูและบุคลากร91คนค่ะมีนางพัทยาชนะพันธ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ก็คือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะโดยให้นักเรียนนะคะลงมือปฏิบัติผ่านแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนเองและก็นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กๆนี่นะคะได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็กลุ่มน้องๆที่เรียกว่าอาจจะเป็นกลุ่มด้อยโอกาสเช่นกลุ่มชาติพันธุ์พื้นราบหรือว่ากลุ่มม้งนะคะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมแล้วก็มีคุณภาพนั่นเองค่ะนะคะที่สำคัญก็จะมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้คุณธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อสามารถไปดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะมีทั้งแพทย์แผนไทยจินตคณิตจักสารการทอผ้าขาวม้ากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเครื่องเงินชาวเขาตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามไดกอล์ฟและร้านกาแฟเคียงดอยค่ะนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับด้านการศึกษาที่ท่านองคมนตรีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพปาตรวจเทียบนั่นเองนะคะความเคลื่อนไหวต่อมาค่ะมาติดตามบรรยากาศการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปในพื้นที่ของอำเภอพลเรือกันนะคะใครที่ชอบแบบธรรมชาติอยากศึกษาธรรมชาติอยากดูแบบต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ดอกหญ้าเป็นยังไงกล้วยไม้เป็นยังไงเดี๋ยวเชิญชวนนะคะมาที่นี่ค่ะมาที่น้ำตกห้วยไผ่ของอุทยานแห่งชาติภูเรือค่ะนะคะนักท่องเที่ยวทั่วไปผู้ที่รักธรรมชาติน้องๆนักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติได้นะคะก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่โอบล้อมด้วยผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็อยากจะให้มาสัมผัสความสวยงามของสายน้ำที่ไหลลดหลั่นผ่านโขดหินมาแบบบรรยากาศเรียกร่มรื่นเงียบสงบค่ะกับน้ำตกห้วยไผ่ตลอดเส้นทางนะคะท่านจะได้เรียนรู้กับระบบนิเวศของป่าไม้แล้วก็สัมผัสบรรยากาศอากาศที่บริสุทธิ์จะเรียกว่าโอโซนนี่ก็คงจะว่าได้นะคะเชิญชมกับพันไม้นานาชนิดฟังเสียงธรรมชาตินะคะมาเติมเต็มความสุขชาร์จแบตผ่อนคลายกันนะคะกับธรรมชาติเขาเรียกว่าให้ธรรมชาติบำบัดนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นสายเดินป่าสายถ่ายภาพหรือมองหาสถานที่พักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติแบบ one day trip เชิญชวนนะคะที่น้ำตกห้วยไผ่ของอุทยานแห่งชาติภูเรืออำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะนะคะถ้าท่านจะมาทำกิจกรรมนี้ก็สามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติภูเรือได้หรือติดตามรายละเอียดทางเพจอุทยานแห่งชาติภูเรือนะคะไม่ใช่เพจสวทซ้ายคือเพจสวทซ้ายเรามีนะคะแต่ว่าถ้ารายละเอียดติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อผ่านเพจนะผ่านอินบ็อกซ์ผ่านเพจอุทยานแห่งชาติภูเรือได้นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะแหมจังหวัดเลยเนี่ยเที่ยวได้ทั้ง

ไม่ใช่ภูเรือนะคะแล้วก็ยังมาชมได้ที่งานไหลพิธโขนวัดโพสีนาเวียงใหญ่วันที่10 11กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็11นี่จะเป็นกิจกรรมแห่นะคะกิจกรรมแห่แต่ว่าวันที่10มีการประกวดการอะไรนะการแข่งขันวาดหน้ากากของกลุ่มเยาวชนด้วยในกลุ่มอายุ15ถึง25ปีเป็นประเภทโบราณประเภทสีน้ำอะคริลิกนะคะจัดขึ้นที่วัดโพสีนาเวียงใหญ่ท่านใดอยากฟังอยู่11จังหวัดฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้นะคะทั้งโคราชนครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์สกลนครบึงกาฬหนองคายอุดรหนองบรมพูนะคะฟังอยู่แบบพลาดไปละติดงานจะมาไม่ได้มา20 21 22มิถุนายนที่ผ่านมามาวันที่10 11กรกฎาคมนี้ค่ะงานไหลผีตะโขนที่วัดโพสีนาเวียงใหญ่นะคะส่วนการแห่ๆวันไหนอยากมาดูผีเยอะนะคะก็มาดูในวันที่11ตรงกับวันเสาร์นะคะช่วงเวลา16ไหมเนี่ยแห่วันไหนแห่เวลาไหนคะเนี่ยเดี๋ยวไป2จะมีการแบทเทิลก่อนนะคะแบทเทิลการเต้นของกลุ่มผีตะโขนตามสไตล์ผีตะโขนแต่ละกลุ่มอ๋อนี่น่าสนุกจัดขึ้นที่โรงเรียนด่านซ้ายนะคะจากที่โรงเรียนด่านซ้ายแล้วก็เดี๋ยวจากนั้นเดี๋ยวก็จะเดินขบวนจากโรงเรียนด่านซ้ายประมาณบ่ายสามนะคะประมาณบ่ายสามโดยประมาณมาที่บริเวณวัดโพสีนาเวียงนะคะขึ้นขบวนมาประมาณสัก6โมงเย็นนะคะเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตปาร์ตี้ตาโขนด้วยนะคะปาร์ตี้ผีตาโขนคอนเสิร์ตผีตาโขนสนุกปีที่แล้วไปด้วยนะคะโอ้โหผีมีแต่ผีทั้งนั้นเลยสวมใส่หน้ากากตัวละชุดละลานตานะคะไม่ต่ำกว่า500ตัวแน่นอนนะ500ตนต้องเรียกว่าตนนะต้องเป็นผีต้องเรียกว่าตนก็จะมาไม่ต่ำนะปีที่แล้วนะจะไม่ต่ำกว่า700ตนได้นะคะแล้วก็มีคอนเสิร์ตที่แบบสนุกสุดเหวี่ยงก็มีโอกาสได้เยี่ยมชมบรรยากาศมาสนุกมากๆใครอยากจะมานะคะเชิญชวนนะคะไม่มีการเก็บตั๋วก็ชมคอนเสิร์ตนะคะชมฟรีสนุกฟรีเดี๋ยวทุ่มครึ่งโดยประมาณจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็มอบรางวัลการประกวดของกลุ่มผีตะโขนที่มีการประกวดกันนะคะใครมักม่วนแล้วก็อยากจะมาชมประเพณีจริงๆก็ประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตะโขนมีอยู่ในชุมชนของอำเภอด่านซ้ายนะชุมชนก็คือหมู่บ้านนี่แหละนะคะก็มีให้ชมได้เที่ยวชมกันหลากหลายหมู่บ้านนะแต่ถ้าเป็นงานใหญ่เลยก็ดึงในพื้นที่ของตัวอำเภอเนี่ยมาจัดใหญ่ก็ให้ชมกันเพราะว่าผีตะโขนมีหน้ากากที่เอกลักษณ์แล้วก็ทุกปีนะคะบอกเลยว่าทุกปีเปลี่ยนหน้ากากใหม่ทุกปีหน้ากากเดิมอยู่ไหมอยู่หน้ากากใหม่ก็มีเพิ่มเติมเข้ามาโอ้โหอลังการงานสร้างนะคะมาเที่ยวคนแบบมาเยอะมากๆนะโดยเฉพาะน้องๆที่มาเที่ยวคือถ้าอีสานบ้านเราเรียกว่างึดนะคะขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวข้ามจังหวัด 2-300 กิโลงึดมากโอ้โหหน้ากากในภาพสวยมากๆอยากให้มาชมกันนะคะแล้วก็ดนตรีสนุกนะชมฟรีเที่ยวชมมีคอนเสิร์ตให้ชมฟรีค่ะมาเต้นโจ๊ะๆกันเลยนะคะไม่มีตั๋วไม่มีเข้างานเลยนะคะท่านเดินเข้างานได้ตามสบายเลยนะคะก็อยากให้มาเที่ยวชมกันค่ะซึ่งภายในงานก็เดี๋ยวจะมีอะไรนะเดี๋ยวให้ช็อปกันช็อปแบบได้บุญกับภาพวาดระบายสีเขาเรียกว่าเป็นลายเส้นของศิลปินไทยด่านของพี่เสือนะคะจากพี่เสือสัญจรและโครงการพี่น้องปันสุขจะเป็นยังไงไม่ลงรายละเอียดนะคะอยากให้มาชมเอง11กรกฎาคมค่ะที่โรงเรียนด่านซ้ายนะคะแล้วก็ถามว่าเดินจากเรียนด่านซ้ายไปที่วัดนาเวียงใหญ่เนี่ยไกลไหมไม่ไกลค่ะให้ประมาณนะคะประมาณ 3-400 เมตรเท่านั้นเองนะคะ 3-400 เมตรเท่านั้นเองท่านสามารถเดินกับขบวนจากโรงเรียนด่านซ้ายไปที่วัดเขาเรียกว่าวัดสีโพนาเวียงใหญ่นะคะเดินได้แบบง่ายๆชิวๆนะอยากเดินกับขบวนเดินเลยนะใกล้กว่างานใหญ่ช่วงวันที่20 22เยอะนะคะเชิญชวนค่ะนะคะมีความเคลื่อนไหวอะไรมั้ยอ๋องานนี้เสาร์อาทิตย์นี้พลาดไม่ได้กับบุญซัมฮะค่ะงานประเพณีบุญซัมฮะสักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่องและบูชาพญานาคปู่ไหลคำมาใครอยากจะโชคดีด้านเงินทองต้องมาสักการะบูชาพญานาคปู่ไหลคมาค่ะซึ่งอยู่บริเวณลานกุดป่องเนี่ยนะคะข้างๆกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยนะคะมาเลยต้องมาเที่ยวที่นี่นะคะ
มีกิจกรรมทั้ง2 วันทั้ง 11-12 กรกฎาคมค่ะเชิญชวนเลยนะคะ

จะมีการรำบวงสรวงด้วยเห็นบอกทั้งจังหวัดและแบบมากันล้นหลามทั้ง14อำเภอ 15,000 นางรำแล้วก็มีกิจกรรมภายในงานเยอะแยะมากมายเสาร์อาทิตย์นี้นะคะตรงกับเสาร์อาทิตย์นี้เชิญชวนมาร่วมงานประเพณีบุญซ้ำฮะสักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่องและบูชาพญานาคปู่ไหลคำมาค่ะอย่าเชื่อคำนะคะคำเนี่ยเป็นภาษาดั้งเดิมโบราณท้องที่ท้องถิ่นก็คือทองนั่นเองค่ะนะคะทองไหลมาเทมาค่ะใครอยากโชคดีนะคะมีภาพไหมคะมีภาพถ้ามีภาพโชว์ให้ดูหน่อยค่ะนะคะเอาปู่ไหลคำมามาโชว์ให้หน่อยเป็นพญานาคที่ศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่มากนะคะใครๆก็ไปขอพรนะคะชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทำมาหากินรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมานะคะนี่ค่ะชื่อของท่านปู่ไหลคำมานะอ่ะเรื่องสุดท้ายฝากก่อนกันก่อนจะปิดรายการกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะดิฉันชอบพูดคัดข่าวพะเล่าจริงๆชื่อรายการคือคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะก่อนทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นทั้ง11จังหวัดจะจากลากันไปนะคะฝากถึงน้องๆที่กำลังมองหางานค่ะตอนนี้กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการนะคะในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน C2 นี่นะคะ C2 ถ้าเทียบกันก็คือ C2 นะเพราะว่าใช้วุฒิปวส.รับปวส.รับอนุปริญญาทุกสาขาค่ะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเบื้องต้นเปิดขอตามกรอบกับกพ.5ตราแต่มีว่างมากกว่านี้ค่ะขอให้มาสอบกันเลยนะคะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานรับวุฒิปวส.รับวุฒิอนุปริญญาตรีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนายช่างก็จะรับวุฒิที่จบไฟฟ้าจบอิเล็กทรอนิกส์จบเทคโนโลยีคมนาคมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้ที่เปิดตามขอตามกรอบกพ.เนี่ย10อัตราหรือ10คนนะคะแต่เชื่อไหมคะเดี๋ยวนับไปจนถึงกันยาเนี่ยเกษียณกัน30เนี่ยเขาจะว่างอีกไม่ต่ำกว่า50คนสำหรับนายช่างไฟฟ้าไปมีลูกหลานเรียนช่างไฟฟ้าจบปวส.นะคะสมัครกันเยอะๆนะคะสมัครกันเข้ามาค่ะเพราะสมัครในระบบออนไลน์ได้ท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเสียเงินเสียทองเดินทางลงกรุงเทพไปสมัครที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะกรมประชาสัมพันธ์เปิดให้สมัครได้ผ่านระบบออนไลน์เอาละค่ะหมดเวลาแล้วต้องขอลาไปก่อนนะคะรายละเอียดติดตามได้ทางเพจสวท.ด้านซ้ายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สวท.ทุกสวท.นะคะแล้วก็เข้าไปที่ Google Search ได้การรับสมัครงานของกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องแล้วทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งเป็นแม่ข่ายในการปฏิบัติการในวันนี้รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง11จังหวัดขอจากลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียได้เพิ่มอีกหนึ่งรายอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันไฮไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ตำรวจนครบาลร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีกหนึ่งราย
6: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งขยายผลคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีก1รายคือนายนันทวัฒน์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาได้ที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมตรวจยึดเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยและตรวจพบคราบเฮโรอีนแม้ผู้ต้องหาจะรับสารภาพว่าได้พยายามทำลายของกลางแล้วก็ตามเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าทั้งนี้จากการสอบสวนนายนันทวัฒน์ได้ให้การรับสารภาพว่าได้รับฝากกระเป๋าผ้าลายช้างไทยที่บรรจุยาเสพติดจากชายชื่อนายอุทัยซึ่งถูกจับกุมได้เมื่อวานนี้ต่อมาเมื่อทราบข่าวการจับกุมแอร์โฮสเตสที่ประเทศออสเตรเลียจึงใช้มีดกรีดกระเป๋าเทเฮโรอีนทิ้งลงชักโครกและนำเศษกระเป๋าไปทิ้งตามจุดต่างๆเพื่ออำพรางหลักฐานภายหลังการรับสารภาพเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งของกลางก่อนตรวจพบเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจพบคราบเฮโรอีนตกค้างบนเศษผ้าซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญเชื่อมโยงกับคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านรัฐบาลยกระดับมาตรการปราบปรามยาเสพติดรอบด้านพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานของ8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีความสำเร็จผลเป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,000 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอกว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวม 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อตัดวงจรเครือข่ายบำบัดรักษาผู้เสพและสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไปยังสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรที่มีน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปอีก20สตางค์ต่อฟองจากเดิม3บาท60สตางค์ต่อฟองเป็น3บาท80สตางค์ต่อฟองหรือขึ้น6บาทต่อแผง30ฟองมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ92.5อาสาช่วยประชาชนนะครับประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับพบกับผมตะวันขีววิจิตรนะครับมาประจำการทุกวันอาทิตย์เป็นประจำแบบนี้นะครับแล้วก็ได้มาเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะนำเสนอเรื่องราวปัญหาความทุกข์ยากต่างๆของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องราวปัญหาเรื่องของคดีความนะครับกฎหมายข้อที่ควรรู้ข้อที่ควรเลี่ยงและข้อที่ควรทำนะครับกับทนายความอีกหนึ่งท่านนะครับแต่วันนี้ฮะเรามีทนายความที่เตรียมตัวจะเข้าสายของเรานั่นคือพี่เกิดผลแก้วเกิดเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันนะฮะสำหรับการติดตามรายการของเรานะครับหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับ FM 92.5 นะครับ MHzแล้วก็ AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นช่องทางหลักนะครับที่เรากำลังแพร่พับกระจายเสียงอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้ก็ยังมี Facebook Live ของทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในทุกๆช่องทางครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทักทายนะครับกดไลค์กดแชร์ต่างๆฝากคำถามต่างๆได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะฮะย้ำเลยนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721 081-715-9551-3นะฮะมีทั้งหมด5หมายเลขเลยนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นโทรศัพท์พื้นฐานขึ้นต้นด้วย02-276-9717กับ02-276-9721เนี่ยนะครับโทรศัพท์เข้ามาในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับแต่ว่าถ้านอกจากเวลานั้นใช้สายด่วนเลยนะครับ081-715-9551-3นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับทางไปรษณีย์นะครับสามารถส่งจดหมายนะครับส่งเป็นไปรษณียบัตรนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับจ่าหน้าซองนะครับหรือว่าเขียนถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับหรือเอาง่ายๆรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขตดินแดงกรุงเทพถึงเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นี่เขาเก่งอยู่แล้วนะครับก็มีหลายท่านที่ส่งจดหมายนะครับมาพูดคุยกันส่งหาถึงคุณออนอุมาส่งหาถึงทีมงานก็ถึงมือเราด้วยเหมือนกันนะฮะเอาละอย่างที่ผมได้เกริ่นบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับทนายความที่จะมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ดำเนินรายการคู่กับผมในวันนี้นั่นก็คือทนายเกิดผลแก้วเกิดครับท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่เกิดผลครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่ตะวันครับ
1: ครับผมนะวันนี้เราก็ยังไม่เจอหน้ากันอยู่ดีนะ
2: ผมเองก็โอ้โหภารกิจยุ่งมากเลย
1: ได้เข้าใจเลยเข้าใจเลย
2: งานไปแล้วนะว่าผมอยากบวกกับพี่ตะวันมาก
1: อยากบวกเหมือนกันผมก็บอกทางหลังไมค์ว่าแม่ถ้าเจอพี่กับผมแบบตัวต่อตัวต่อหน้าเนี่ยน่าจะคุยกันได้หลายประเด็นเลยเนาะนะฮะเอาละนะครับใช่ใช่ใช่ประเด็นในวันนี้น้องๆทีมงานพูดถึงเรื่องของลำคลองลำรางสาธารณะลำรางสาธารณะโอ้มันมีหลายถ้าคนมองเนี่ยอาจจะมองได้หลายแบบคลองระบายน้ำลำรางสาธารณะมันมีรูปแบบที่แตกต่างกันอยากให้ในแง่ของกฎหมายเนี่ยลำรางสาธารณะมันคืออะไรครับพี่กับผลฮะ
2: ถ้าเราจะพูดถึงลำรางสาธารณะเราต้องเข้าใจก่อนเนาะลำรางคือร่องน้ำหรือที่น้ำไหลร่องน้ำหรือที่น้ำไหลซึ่งจะเป็นน้ำไหลตามธรรมชาติหรือตามที่คนสร้างขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วลำรางหรือร่องน้ำไหลลำรางนั้นอ่ะ ลำรางก็พูดได้คือมันจะเป็นที่รอบน้ำสำหรับธรรมชาติไม่ว่าจะฝนตกหร
1: ือ
2: เป็นช่วงฤดูกาลหรือไม่มีฤดูกาลก็แล้วแต
1: ่
2: นะครับ ที
1: ่
2: มันต้องเป็นทางน้ำผ่านจะเป็นร่องเป็นละแล้วก็แล้วประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันจะกลายเป็นที่สาธารณะนั่นหมายความว่าไม่มีเอกชนคนใดคนหนึ่งขุดขึ้นมาในที่ดินของตัวเองแต่ว่ามันต้องเป็นที่ดินของธรรมชาติเกิดขึ้นตามธรรมชาติน้ำผ่านที่แม้นั้นจะผ่านที่หลายๆแปลงซึ่งเป็นที่เอกชนแต่ประชาชนใช้ร่วมกันเช่นไปหาปลาตกเบ็ดพายเรือ
1: ครับ
2: โดยไม่มีใครห่วงกันเป
1: ็
2: นระยะเวลาต่อเนื่องนานจนประชาชนใช้ร่วมกันอันนี้เรียกว่าลำรางสาธารณะ
1: แม้ว่าทางน้ำเนี่ยผ่านที่เอกของเอกชนแต่มันก็ไปทะลุไปผ่านที่ของคนนั้นคนนี้และทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันนี่ก็ถือว่าเป็นลำรางสาธารณะเหมือนกันนะฮะ
2: ใช่ครับคือจริงๆมันเป็นลำรางตามธรรมชาติหรือลำรางเอาเราพูดถึงลำรางตามธรรมชาติก่อนเป็นธรรมชาติของมันก่อนที่คนจะเข้าครอบครองด้วยซ้ำใช่ไหมครับ
1: อืมครับ
2: หรือมีคนเข้าครอบครองแล้วแต่เจ้าของที่ดินไม่หวงกั้นไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วปล่อยให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่หยุดยำบังหรือช่วงตัวเองอยู่ก็ไม่มีการหุงกั้นจนมันเป็นเรียกว่าระยะนานและประชาชนที่ไม่จำกัดคนสามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นได้อันนี้ก็เป็นที่สาธารณะแม้สะพานที่ของเอกชนเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นสาธารณะเฉพาะลำรางนะม
1: ัน
2: เป็นหมายความว่าที่ทั้งหมดนะครับ
1: ครับครับครับเฉพาะที่น้ำผ่านนั่นแหละเอาง่าย
2: ๆใช่ครับ
1: ตรงนั้นเองถึงตะลิ่งไหมหรือแค่ที่น้ำเท่านั้น
2: ก็คือถึงตะลิ่งแน่นอนเพราะเวลาน้ำหลากมันก็ขึ้นถึงตะลิ่งแสดงว่ามันก็รวมกันไปหมดถึงตะลิ่งไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าอ้าวถ้าไม่รวมตะลิ่งแล้วคนพายเรือมาเวลาน้ำท่วมมันก็ไม่รู้สิครับว่าตรงไหน
1: ม
2: ีตะลิ่งถ
1: ู
2: กไหมครับก็จะกลายเป็นว่าเรือไปเป็นบุกรุกเลย
1: ดังนั้นเนี่ยประชาชนทุกคนควรจะรู้ว่าทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าลำรางสาธารณะนะครับ
2: อันนี้คือลำรางสาธารณะโดยธรรมชาติก่อน
1: อ
2: ันที่สองเนี่ยลำรางสาธารณะโดยการอุทิศหรืออย่างนี้มันจะมีธรรมชาติใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: สองเจ้าของที่อุทิศให้ยกให้เป็นประโยชน์สาธารณะหรือให้เป็นสมบัติของแผ่นดินเนี่ยก
1: ็
2: เป็นสาธารณะได้เหมือนกันพอยกให้แล้ววิธีการยกให
1: ้
2: ด
1: ้
2: วยคำพูดด้วยวาจาด้วยปากเปล่ามีผลตามกฎหมายหมดเลย
1: ครับผม
2: แล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์ได้แต่บังเอิญแต่ต่อมาลูกหลานได้รับมรดก
1: คิ
2: ดว่าเป็นของที่อยู่ในที่ดินของตัวเองผ่านที่ดินตัวเองคิดว่าของตัวเองจะไปถมอย่างเงี้ยค
1: ิ
2: ดหมดเลยครับไม่ได้นะมันกลายเป็นของสาธารณะไปแล้ว
1: อ
2: ันที่สามก็คือ
1: ครับ
2: หน่วยงานราชการหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลขุดลอกคูคลองให้เป็นคูคลองหรือกำลังสาธารณะตอนแรกไม่มีใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ตอนหลังเขาขอหรือเขาเวียนคืนเนี้ยแล้วมันก็มีอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการขุดโดยธรรมชาติหรือเป็นดินหร
1: ือ
2: เทคอนกรีตเนี่ย
1: ก็เป็น
2: กำลังสาธารณะเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นโดยหนึ่งโดยธรรมชาติสองโดยการกระทำของบุคคลจะเป
1: ็
2: นหน่วยราชการหรือเจ้าของที่ดินอุทิศให้ก็ได้หมดครับก็ถือว่าเป็นกำลังสาธารณะซึ่งรวมมึงไปถึงตะลิ่งด้วย
1: อ
2: ันนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่ากำลังสาธารณะย่อมหมายถึงที่ผ่านน้ำใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับ
2: แต่ถ้าน้ำนั้นไม่ไหลแล้วไม่มีน้ำเช่นทางน้ำมันเปลี่ยนไปแล้วเ
1: มื
2: ่อ10ปีที่แล้วน้ำมันไหลผ่านตรงนี
1: ้
2: ต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆมันก็มากีดกั้นทางน้ำทำให้น้ำไหลไปที่ทางอื่นแล้วไม่ไหลผ่านตรงนี้ยังเป็นลำรางสาธารณะไห
1: ม
2: เจ้าของที่ข้างเคียงและที่ดินที่ผ่านจะเข้าครอบครองหรือทำประโยชน์ร่วมกันได้ไหมไม่ได้
1: เหมือนกัน
2: เพราะมันเป็นสาธารณะไปแล้วมันจะเป็นสาธารณะไปตลอดชีวิตเลยไม่ว่ามันจะมีน้ำขังหรือไม่มีน้ำขังใช้หรือไม่ใช้มันก็เป็นที่หลวงไปเลยครับถ้าจะมาเถียงกันว่ามัน
1: แห้งแล้วมันไม่
2: แล้วมันแห้งแล้ว
1: แล้วมันอยู่ติดที่ของผมแล้วผมทำมาหากินอยู่ตรงเนี้ยผมก็ขยับพื้นที่ของผมเข้าไปในพื้นที่ลำรางที่มันแห้งขอดไปนานแล้วเป็น10ปีแล้วอย่างเงี้ยถ้าเป็น10ปีอย่างเงี้ยแล้วสามารถใช้อะไรนะกฎหมายครอบครองปรปักษ์ได้ไหม
2: การครอบครองประบาดใช้กับเอกชนเท่านั้นครับที่ของเอกชนกับเอกชนไปครอบครองแต่ถ้าเป็นของหลวงอ่ะร้อยปีก็ไม่ได้ครับถ้าเป็นสาธารณประโยชน์ไปแล้วพันปีก็ไม่ได้เป็นของหลวงร้อยปีก็ไม่ได้
1: ครับทั้งนี้มองในตามธรรมชาตินะครับห้วยหนองคลองบึงต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะมองเป็นลำรางสาธารณะได้ไหมถ้าเป็นคลองหรือบึงมันคลองเนี่ยอาจจะมองได้เป็นลำรางสาธารณะได้เพราะว่าเป็นทางธรรมชาติที่น้ำไหลผ่านห้วยหนองต่างๆเหล่านี้ถ้ามันเป็นบ่อ มีพื้นที่รอบขอบชิดแบบนี้ถือเป็นลำรางสาธารณะไหมฮะ
2: มันไม่เป็นอยู่แล้วครับมันไม่ใช่น้ำทางเว้นแต่มันคือเนี้ยต้องเข้าใจก่อนเนา
1: ะ
2: คลองห้วยบึงต่างน้องคลองบึงต่างที
1: ่
2: ไม่ใช่ทางน้ำไหลเนี่ยมันต้องมีมันต้องอยู่ในที่ดินของใครคนหนึ่งหรือไม่ก็ที่หลวงแค่นั้นแหละถ้ามันอยู่ที่หลวงมันก็เป็นของหลวง
1: หร
2: ือเป็นสาธารณประโยชน์ก็ได้เพราะว่าประชาชนไปทำมาหากินหาปูหาปลาอยู่ในคลองนั้นก็ได้ใช่ไหมครับ
1: คร
2: ับ บึงนั้นนะแต่ถ้ามันเป็นของเอกชนมันก็เป็นของเอกชนในวันนึงค่ำ
1: นะ
2: เว้นแต่เอกชนปล่อยปะแล้วเลยให้ประชาชนไปใช้ทำประโยชน์จนเกิน10 ปีอันเนี้ยจะได้ภาระจำยอมไปโดยธรรมชาติเลย
1: กลายเป็นที่สาธารณะไปว่างั้นเถอะ
2: ใช่คร
1: ับ อ๋อมีแบบนี้ด้วยอันนี้เราเพิ่งทราบนะฮะนะครับดังนั้นเมื่อสักครู่นี้พี่เกิดผลบอกแล้วว่าสถานะทางกฎหมายเนี่ยอ่ะถ้าเผื่อว่าเป็นลำรางสาธารณะที่ระบุแล้วว่าเป็นลำรางสาธารณะนะแม้ว่าสภาพพื้นที่แห้งขอดตื้นเขินไม่มีน้ำเหลืออยู่ก็ยังเป็นสาธารณะอยู่เหมือนเดิม
2: ใช่ครับและสาธารณะนี่ไม่จำเป็นต้องใช้มายาวนานเป็น10 ปีถ้าไม่เป็นของสาธารณะมาใช้วันเดียวก็เป็นสาธารณะเช่นผมย้ายมาใหม่ผมไม่ใช้ร่วมกับชาวบ้านที่เคยอยู่มา10 ปีก็ผมก็มีสิทธิ์เหมือนกับคนอื่น
1: อันนี้เข้าใจได้แล้วเรื่องอื่นๆคนอื่นไม่สามารถมาลุกล้ำหรือครอบครองเป็นเจ้าของได้นะครับหากมีสิ่งปลูกสร้างใดๆสามารถที่จะลุกล้ำเข้าไปในลำรางสาธารณะได้หรือไม่อย่างไรครับ
2: ก็โดยปกติถ้าลำรางสาธารณะมันเป็นสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นของที่ประชาชนใช้ร่วมกันมันจะมีหน่วยงานรับผิดชอบ
1: ครับ
2: หน่วยงานทั้งกล่าวก็ส่วนใหญ่จะเป็นอบต.เทศบาลในพื้นที่ใช่ไหมครับเมื่อมันมีการลุกล้ำหน่วยงานก็มีคำสั่งให้รื้อถอน
1: ครับ
2: ถ้าไม่รื้อถอนก็จะถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงานก็จะถูกดำเนินคดีอันนี้ชัดเจนครับไม่คุณจะอ้างลุกล้ำเข้าไปโดยสุจริตหรือไม่สุจริตก็แล้วแต่ถ้าเมื่อคำสั่งรื้อถอนคุณก็ต้องรื้อถอนครับ
1: ครับถ้ามีการลุกล้ำเข้าไปต้องรื้อถอนแน่ๆแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเผื่อที่ดินอยู่ใกล้ลำรางสาธารณะหรืออาจจะมีลำรางสาธารณะตัดผ่านที่ดินของตัวเองการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะต้องห่างจากลำรางสาธารณะมากน้อยแค่ไหนมีกฎหมายระบุด้วยไหมครับ
2: มันมีผมไม่แน่ใจระยะห่างคร
1: ับ มันมีอยู่ว่าถ้าลำรางมีความกว้างน้อยกว่า10 เมตรถ้าน้อยกว่า10 เมตรนะครับต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า3 เมตร
2: คร
1: ับ อันนี้ก็คือต้องนับจากตลิ่งใช่ไหมพี่เกิดผลนะฮะถ้าลำรางมีความกว้าง10 เมตรขึ้นไปอันนี้ต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า6 เมตร
2: คร
1: ับ อันนี้การสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ระยะร่นของสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้กับลำรางสาธารณะนั้น
2: อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะนี่คือที่ดินของเขาที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ
1: ิ์
2: ถนนนะที
1: ่
2: เป็นถนน
1: แล้
2: วที่ติดเจลในลำรางสาธารณะเฉยท
1: ี
2: เนี้ยไม่ใช่ว่าฉันมีโฉนดที่ดินติดสาธารณะลำรางสาธารณะแล้วจะคิดลำรางสาธารณะเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะมันก็ต้องเว้นระยะด้วยเพราะป้องกันริมตลิ่งสุด
1: ครับอ๋ออันนี้พูดถึงเรื่องของสภาพตามธรรมชาติที่มันอาจจะเกิดการซุดตัวเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของท่านนั่นแหละใช่ไหม
2: มันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินของตัวผู้เจ้าของบ้านเหมือนเดิม
1: ครับ
2: จากกำลังที่มันเป็นธรรมชาติที่มันแข็งแรงแล้วถ้ามีคนไปก่อสร้างมันซุดตัวขึ้นมา1ตัวเจ้าของบ้านจะบอกไม่เป็นไรผมฝังเสาเข็มผมไม่กลัวอยู่แล้วผมฝังเสาเข็
1: ม
2: ผมชอบแบบนี้คือไปมามันกลายเป็นลูกล้ำเข้าไปเพราะว่าที่มันชุดตัวบ้านมันจะไปอยู่ในกลางลำรางสาธารณะถ้ามีเรือสัญจรไปมามันอาจจะมาชนเสาบ้านได้ไง
1: ครับผม
2: อันที่สองที่เขาป้องกันนั้นเพราะถ้าตะลิ่งมันพังหรือชุดที่ตัวใดตะลิ่งมันจะลามไปที่อื่นเรื่อยเพราะมันชุดตรงหนึ่งแล้วม
1: ัน
2: ก็จะซ้อไปเรื่อยใช่ไหมครับมันก็จะลามไปบ้านอื่นด้วยประมาณนี
1: ้
2: เราเลยป้องกันครับ
1: นะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวของกฎหมายที่ทุกคนควรจะต้องทราบโดยเฉพาะผู้ที่มีที่ดินอยู่ติดกับลำรางสาธารณะหรือมีลำรางสาธารณะตัดผ่านนะฮะต้องมีการร่นระยะในการที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างใกล้กับลำรางสาธารณะนั้นๆ นะฮะคราวนี้ต่อไปอีกหนึ่งประเด็นนั่นคือเรื่องของการขอใช้ประโยชน์และการถอนสภาพถ้าหากว่าต้องการใช้ประโยชน์จากลำรางสาธารณะนะฮะจะต้องขอใครต้องอนุญาตกับใครยังไงดีฮะเพราะส่วนใหญ่เมื่อกี้พี่เกิดผลบอกแล้วว่าส่วนใหญ่ลำรางสาธารณะนั้นจะอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2: ครับเมื่อก่อนมันก็เป็นเรื่องของกรมผมไม่แน่ใจหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรป่าไม้หรือว่าเป็น
1: ของที่ดินสำนักงานที่ดิน
2: ผมไม่แน่ใจนะตอนหลังๆเขาจะมีการโอนความรับผิดชอบมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันนี้ไม่รู้เป็นยังไงมีการแก้ไขอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจครับ
1: อันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนจากข้อมูลที่ตรวจสอบมานะคือว่าถ้าจะขอใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะขอวางท่อระบายน้ำนะครับผ่านหรือขอยื่นขอทางเข้าออกผ่านลำรางสาธารณะอันนี้หมายถึงน่าจะเป็นการสร้างสะพานไหมคำนี้หมายความอย่างนี้
2: ใช่ครับมันไม่สร้างสะพานมันคงม
1: ุ
2: ดไม่ได
1: ้ การขอยื่นขอทางเข้าออกผ่านลำรางต้องทำเรื่องขออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลการปกครองส่วนท้องถิ่นใช่แล้วนะฮะในส่วนของการจะเปลี่ยนสภาพลำรางเป็นถนนอันนี้กรณีที่เมื่อกี้เราอาจจะคุยกันแล้วเราเกริ่นว่าลำรางมันอาจจะถูกแปลเปลี่ยนสภาพไปไม่มีน้ำละทิศทางน้ำเปลี่ยนสภาพไปเปลี่ยนทิศไปทำให้ลำรางนั้นไม่มีน้ำผ่านแล้วนะครับในส่วนของการจะเปลี่ยนสภาพลำรางให้เป็นถนนหรือที่ดินส่วนบุคคลนั้นโอ้อันนี้มีสิทธินะต้องขอผ่านกระบวนการทางกฎหมายและออกเป็นพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เท่านั้น
2: กระบวนการนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วคนใดคนหนึ่งประชาชนคนใดคนหนึ่งจะเอาที่หลวงมาเป็นที่ของตัวเองไม่ง่ายเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านกระบวนการไปยังคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรที่ดินหรือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีกรมที่ดินด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของที่สาธารณะเนี่ยมันจะต้องจดทะเบียนเป็นที่หลวงเอกสารก็จะเป็นนสล.ต้องไปเพิกถอนและเราวางแผนที่ต่างต้องประกาศและราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ว่าโดยกฎหมายเขาก็เปิดช่องให้ทำได้เลยครับเพียงแต่ว่าไม่มันไม่ง่ายมันต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงประชามตินะครับไม่งั้นประชาชนก็จะโต้แย้งและคัดค้าน
1: นะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนเนี่ยปัญหาดราม่าอยู่ขนาดเนี้ยแหมชวนเข้าเรื่องดราม่าอีกแล้วผมเนี่ยนะฮะนะจะปัญหาดราม่าในขนาดนี้เอ้าพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจะมาเปลี่ยนเป็นก็เรียกว่าที่ทำกินให้กับประชาชนผมไม่แน่ใจเนาะมันจะปรับเปลี่ยนได้ยังไงอันนี้มันก็ลักษณะเดียวกันไหมฮะว่าจะต้องเพิกถอนจาก
2: ที่สาธารณะอะไรที่ประกาศเป็นที่สาธารณะไปแล้วก็ต้องประกาศโดยยกเลิกเพิกถอนกฎหมายฉบับนั้นแปลงนั้นออกเป็นลายแปลงแล้วก็แก้ไขแผนที่แก้ไขหนังสือสำคัญทุกอย่างครับคนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบหมดถ้าใครทำโดยพลการก็อาจจะโดน157ได
1: ้ถ้ามองตรงๆนะครับคำว่าลำรางสาธารณะเนี่ยนะครับหรือว่าคลองลำรางสาธารณะเนี่ยมันจะมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะเห็นมันถ้ามองแล้วผมว่ามันไม่กว้างมากไหมถ้าจะแบบน้ำมันเหือดไปเลยน้ำเปลี่ยนทิศทางแล้วจนทำให้คลองนั้นมันแห้งเหือดโดยที่ไม่สามารถใช้น้ำต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับที่คงไม่เยอะมากแบบนี้มันน่าจะมีส่วนในการที่จะทำให้การเพิกถอนง่ายกว่าพื้นที่ใหญ่ๆอย่างนี้มันถ้ามองเป็นลักษณะพื้นที
2: ่คือถ้ามองเป็นลักษณะพื้นที่และสภาพของมันแห้งไปจริงๆจนกระทั่งมันเกิดการทับถมกันขึ้นแล้วดูไม่ออกเลยว่าเป็นลำรางแบบนี้มีโอกาสเพิกถอนได้ง่าย
1: ง่ายกว่าเนาะ
2: เขาจะคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะมากขึ้นเช่นเมื่อมันไม่ได้ใช้เป็นลำรางสาธารณะแล้วปรับปรุงให้เป็นดินเป็นอะไรแล้วอาจจะทำถนนใหม่อย่างเงี้ยอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ก็มันต้องมีแผนนโยบายแผนโครงสร้างนำเสนอไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชาชนจะเข้าไปครอบครองโดยพลการระบบให้เพิกถอนลำรางสาธารณะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่เพราะว่าพื้นที่มันขึ้นเขินไปแล้วไม่ได้ใช้ไม่มีน้ำไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่มีใครมาใช้ลำรางนี้แล้วก็เพื่อเพิ่มถอนเช่นต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นสนามฟุตบอลนี่นะครับหรือต้องการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลแบบนี
1: ้
2: ก็เห็นเหมาะสมก็ต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ถมก็สร้างไม่ได้เนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอแบบนี้นะครับ
1: ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่จะเสนอเรื่องยื่นเข้าไปถ้าเผื่อว่ามองเห็นว่ามันควรที่จะปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นนอกเหนือจากการเป็นลำรางสาธารณะอาจจะเป็นอย่างพี่เกิดผลว่าก็ได้นะครับอาจจะเป็นหรืออาจจะตัดเป็นถนนใหม่เลยก็ได้ลักษณะแบบนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: นะครับอันนี้น่าจะชัดเจนล่ะนะครับแหมจริงๆมีอีก ท่านหนึ่งที่เตรียมจะขอคำปรึกษาเรื่องที่ดินตาบอดนะเดี๋ยวเอาไว้ช่วงเบรกหน้าดีกว่านะฮะช่วงเบรกหน้าน่าจะคุยกันอย่างเต็มที่มากกว่าแหมจริงๆแล้วนะถ้าเผื่อว่าพี่เกิดฝนมานั่งอยู่ข้างๆผมนะผมไม่คุยเรื่องแค่ที่ดินอย่างเดียวนะผมจะคุยเรื่องเด็ก11ด้วยนะผมจะคุยเรื่องอื่นด้วยนะที่มันใกล้เคียงด้วยนะเนี่ย
2: ผมรู้ว่าเราจะต้องคุยกันอีกเยอะแต่เวลาจะพอ
1: หรือเปล่านั่นแหละนะแม่มันจะสนุกเกินไปนะฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันแล้วก็ถ้าเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามไม่ว่าจะผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือทาง YouTube ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมบอกไว้0227697717 0227697211โทรศัพท์เข้ามาเพื่อจะขอคำปรึกษาด้านกฎหมายได้เลยนะครับวันนี้พี่เกิดผลแก้วเกิดทนายความของเรายินดีให้คำปรึกษาทุกคำถามเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะพี่เกิดผลนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราติดตามกันต่อครับสวัสดีครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนไอ้เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับกับทนายอาสาวันนี้มีพี่เกิดผลแก้วเกิดนะครับเป็นทนายความที่มาให้ความรู้ด้านกฎหมายคอยตอบปัญหาด้านกฎหมายนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับช่วงแรกของรายการเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของลำคลองหรือลำรางสาธารณะนะครับว่ามันคืออะไรนะครับใครมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับแล้วผู้ที่จะสามารถไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับจะต้องขออนุญาตอะไรอย่างไรนะครับมีข้อมูลให้ท่านได้ทราบแล้วนะครับดังนั้นถ้าเผื่อว่าใครมีคลองนะครับที่ระบายน้ำหรือคลองชลประทานผ่านในพื้นที่ในที่ดินของตนเองนะครับต้องรู้เรื่องข้อกฎหมายต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันค่อนข้างที่จะละเอียดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองที่มันตัดผ่านโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับหรือบางทีเป็นทางน้ำที่มีการขุดใหม่แล้วมีผู้คนในย่านนั้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันแม้ตั้งแต่วันแรกเลยนั่นก็ถือว่าเป็นกลำคลองหรือลำรางสาธารณะแล้วนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็หากว่าใครจะก่อสร้างนะครับควรจะร่นระยะเท่าไหร่นะครับก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้ๆกับลำรางหรือลำคลองสาธารณะนี้นะครับควรจะสร้างสิ่งปลูกสร้างร่นระยะไปเท่าไหร่อันนี้ก็มีข้อมูลไว้ให้อยู่แล้วนะครับถ้าคลองหรือลำรางนั้นมีความกว้างน้อยกว่า10เมตรเว้นระยะ3เมตรนะถ้ามากกว่า10เมตรนะต้องเว้นถึง6เมตรนะอันนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับใครที่ติดตามชมรายการไม่ว่าจะผ่านทางช่องทางไหนก็ตามสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามานะครับเพื่อที่จะสอบถามได้022769717ครับ022769721นะครับรวมถึงจะส่งคำถามผ่านทาง Facebookแฟนเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยก็ได้นะครับหรือว่าใครดูผ่านทาง YouTube ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ทักทายเข้ามาได้นะวันนี้ในช่องทางของ Facebook นี่ยังแปลกๆอยู่นะครับถ้าใครเห็นไลฟ์ของเราขึ้นแล้วยังไงทักทายเข้ามาหน่อยฮะเมื่อกี้เห็นคุณอัชรามา1คน1ข้อความนะครับแล้วก็หายไปเลยมีคุณรจนาเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับนะครับใครเห็นทางช่องทาง Facebook ยังไงทักทายเพิ่มเติมเข้ามาได้เอาละครับพี่เกิดผลอยู่ในสายต่อแล้วครับสวัสดีครั้งครับพี่เกิดผลครับเอาละครับมีอีกหนึ่งท่านนะครับคุณสมพงศ์ปรึกษากรณีเกิดอุบัติเหตุผู้ก่อเหตุเป็นรายเดียวกันก่อเหตุ2ครั้งอ้าวมีปัญหายังไงพี่สมพงศ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับอ้าวไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังหน่อยสิครับ
4: ครับคือเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วครับคู่กรณีผมเนี่ยได้ขับรถเข้ามาเฉี่ยวตรงแขนเสื้อผมจนไม่ใส่แขนเสื้อขาดแล้วเบิ้ลเครื่องใส่ผมนะผมได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เสร็จแล้วมาอีก3เดือนคู่กรณีเดิมใช่ไหมเดิมขับรถเฉี่ยวชนผมจนผมบาดเจ็บแล้วผมไปแจ้งความเอาไว้อยากทราบว่าผมสามารถเอาครั้งแรกมาเข้ากับสำนวนครั้งที่2ได้ไหมครับในการแจ้งความ
5: ตอนที่แจ้งความเนี่ยตำรวจเขาตั้งข้อหาพยาเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายหรือประมาทหรือเป็นการกระทำโดยประมาทครับเจตนา
4: ครั้งที่2เนี่ยตำรวจบอกว่าขับรถโดยประมาททำให้ผมได้รับบาดเจ็บเขาใช่ไหมครับครั้งแรกนี่ผมลงบันทึกประจำวันไว้ครับว่าเป็นการกลั่นแกล้ง
5: เขาไม่ได้ครับเพราะว่าครั้งแรกไม่ถือว่าเป็นคดีครับถ้างั้นเพราะการลงบันทึกประจำวันไม่เป็นหลักฐานแค่ไปบอกตำรวจเฉยๆว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ต้องการตำรวจดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเท่ากับไม่มีคดีในโรงพัก
3: ไม่ได้มีการแจ้งความไว้
5: ไม่เกี่ยวข้องครับ
3: ใช่ครับครับ
4: แต่ครั้งที่สองนี่เป็นคดีนี่เราใช้ครั้งที่สองครั้งเดียวใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: ครับนั้นเดี๋ยวผมขอค่อยสอยข้อเดียวนะครับ คือคำว่าละเว้นแบบหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเราต้องใช้เวลากี่วันครับถึงจะบอกเขาว่าเขาละเว้นแบบหน้าที่ของผมนี่สองเดือนแล้วตำรวจยังไม่ดำเนินการอะไรเลยครับตอบไม่ได้ว่าละเว้นแบบหน้าที่กี่วันต้องมีพฤติการว่ามันติดขัดอะไร
6: มันเงื่อนไขยังไง
4: ทำไมถึงไม่ทำอะไรมันต้องรู้รายละเอียดตรงนั้นก่อนครับนะครับว่าผมเอาหลักฐานต่างๆไปให้ตำรวจแล้วแต่ว่าเขายังไม่ดำเนินการอะไรไม่เรียก
5: อะไรเขาถือไม่ดำเนินการเขาเหตุผลว่าอะไร
4: เขายังไม่เรียกคู่กรณีไปพบเลยแล้วก็ไม่เรียกผมไปให้ปากคำเพิ่มเติมเลยครับพอผมโทรไปเขาก็บล็อกโทรศัพท์ไม่มีการติดต่ออะไรเลยเหนื่อยแล้วครับ
5: ถ้าอย่างนั้นคุณต้องไปลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งผู้บังคับบัญชาเขาขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนไปเลยครับ
4: ครับนั่นในคำว่าเราเป็นปัญญาที่นี้เราไม่สามารถกำหนดเวลาได้ใช่ไหมครับ
5: ก็คือไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลามันต้องมีพฤติกรรมว่าเช่นผมเดินไปหาเขาเดี๋ยวผมบอกผมถูกทำร้ายร่างกายมาเพื่อรับแจ้งความเนี่ยเขาบอกไม่รับเลยคือเขาปฏิเสธแบบนี้ก็คือคดีได้เลยถูกไหมครับแต่ถ้าเขารับแล้วทำการว่าช้ามันก็ตอบยากว่าต้องภายในกี่วันถูกไหมครับมันต้องไปสอบถามรายละเอียดว่าบัญชีอะไรแล้วผู้บังคับบัญชาเขาได้มีการแจ้งเขาดำเนินการไปไหมหรือเขาคำสั่งแล้วเขายังไม่ทำอีกอันนี้ก็ชัดเจนแบบนี้ถูกไหมครับ
6: คือตอนนี้คุณสมพงษ์แจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งความแล้วใช่ไหมฮะนะฮะเพียงแต่ว่าคดีความเนี่ยมันไม่คืบหน้าไปสักทีนึงเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมล่ะนะตำรวจอ่ะไม่ทำงานหรือไงก็เลยอยากที่จะแจ้งอีกทีนึงว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างนี้ฮะ
4: คร
6: ับ ถ้าเงื่อนไขแบบนี้เมื่อกี้พี่เกิดผลบอกว่ามันไม่สามารถที่จะบอกเป็นระยะเวลาได้ถ้าไม่ใช่เป็นระยะเวลาเราต้องดูหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆพฤติการอื่นๆเช่นยังไงบ้าง
5: ว่าเมื่อหลักกฎหมายมันบอกไว้ว่าเมื่อพนักงานสอบสวนรับดำเนินคดีไปแล้วพนักงานสอบสวนต้องดำเนินคดีภายในเวลาโดยไม่ล่าช้าเช่นถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิดก็ต้องรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน6เดือนนะครับอย่างเง
6: ี้
5: ยแต่แล้วในระยะเวลาเนี้ยเขามีระยะเวลาอยู่6เดือนแต่นั่นหมายความว่าช้าสุดนะช้าสุด
6: 6เดือนนะ
5: แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรายงานความคืบหน้าของคดีให้ผู้เสียหายทราบภายใน15วัน30วันแล้วแต่ระยะแต่ชัดดังนั้นมันต้องรู้ก่อนว่าไอ้ที่เขาล่าช้าเนี่ยมันจะติดขัดเรื่องอะไรเช่นบางครั้งสมมติว่าเขารอผลจากหน่วยงานอื่นเช่นผลการตรวจลายนิ้วมือผลการผลจากกองพิสูจน์หลักฐานผลจากโรงพยาบาลแบบเนี้ยซึ่งจริงจริงตรวจมันไม่สามารถไปเร่งรัดได้แบบนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาเพราะบางหน่วยงานใช้เวลาเป็นเดือนเขาไม่ได้มีคดีเดียวอย่างนี้ถูกไหมครับตำรวจเองก็สมมติกองพิสูจน์หลักฐานส่งไปตรวจพิสูจน์หลักฐานเป็นลายมือชื่อผู้ต้องหาหรือเปล่าแบบนี้แล้วกองพิสูจน์หลักฐานไม่ยอมส่งสำนวนส่งผลการตรวจพิสูจน์มาให้จะไปบอกตำรวจล่าช้าก็ไม่ได้เพราะเหมือนนั้นอื่นเพราะช้าก่อน
6: เขาก็ช้าเหมือนกัน
5: มันต้องรายละเอียดก่อนผมจะไปสรุปว่ากี่วันอ่ะไม่ได้มันจะกลายเป็นว่าไปแนะนำอะไรแล้วผิดพลาดไปเลย
6: ดังนั้นต้องดูพฤติการ
5: ครับว่า
6: ดังนั้นหน้าที่ของคุณสมพงษ์ที่จะทำอ่ะหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่คุณสมพงษ์แจ้งความแล้วคุณสมพงษ์จำเป็นต้องทำอะไรบ้างพี่เกิดผล
5: ถ้าสมมติว่าหลักฐานมันเพียงพ
6: อ
5: แล้วหลักฐานว่ามันเพียงพอแค่ไหน
6: ครับ
5: ผมไม่รู้เช่นสมพงษ์ว่าหลักฐานนี่มันมีกล้องวิดีโอจำติดม
6: ี
5: พยานบุคคลแล้วเอาพยานบุคคลเนี่ยไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นหรือยังหรือสอบพยานปากคุณเพียงพอหรือยัง
6: คร
5: ับ ถ้ายังไม่พอคุณก็เอาหลักฐานไปเพิ่ม
6: ครับ
5: แล้วก็ต้องสอบถามเขาต่อไปอีกต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนแล้วก
6: ็
5: ต้องไปสอบถามผู้บังคับบัญชาเขาคดีมันไปถึงไหนเรื่อยติดตามเรื่อยๆนะครับครับทีนี้คำถามคือถ้าติดตามแล้วมันยังล่าช้าอยู
6: ่
5: ก็ต้องรู้ไปอีกว่าเขาไม่เจตนาจะกลั่นแกล้งหรือเปล่าซึ่งถ้าเขาล่าช้าโดยไม่เหตุเราควรทั้งที่หลักฐานเราเพียงพอแล้วอาจจะดำเนินคดีได้ครับอาจจะดำเนินคดีได้แต่ผมไม่สามารถไปสรุปได้เพราะผมไม่เห็นหลักฐาน
6: นะคุณสมพงษ์อันนี้ต้องดูพฤติการในลักษณะแบบนี้แหละถ้าจะบอกระยะเวลาเนี่ยมันไม่ได้แหละอ่ะอย่างน้อย15วันทวงถามที15วันทวงถามทีอย่างเงี้ยพอได้ไหมพี่เกิดผล
5: แต่ถ้าจะทวงถามผมแนะนำให้ทำหนังสือเข้าไปทวงถามเป็นลายลักษณ
6: ์
5: เวลามีคดีจะฟ้องร้องกันนะมันจะได้มีหลักฐานว่าเราทวงถามไปแล้วเขาไม่ดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยทวงถามเสร็จก็ทำหนังสือไปถึงผู้กำกับซีถึงผู้การจังหวัดเลยให้เขาเลิกน้องเขาไม่ทำงานอย่างเงี้ย
6: ถ้าทำถึงผู้กำกับของสถานีตำรวจภูธรนั้นก็ได้ใช่ไหมฮะหรือว่าจะ
5: ก็ทำเป็นคือร้องขอความเป็นธรรมไปคร
6: ับ
5: แต่เนื่องจากคดีนี้เราในฐานะผู้เสียหาย ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่โดยมีพยานฐานเพียงพอหรือมีหลักฐานนั้นส่งแล้วแต่พนักงานสอบสวนยังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ยังไม่มีการเรียกผู้ต้องหามาสอบปากคำเป็นเหตุให้เราได้รับความเสียหายเกิดจากความล่าช้าขอให้ตรวจสอบการกระทำหรือกำชับระหว่างไป
6: แล้วตอนนี้คุณสมพงษ์ตอนที่โดนชนเนี่ยต้องไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลมีได้รับบาดเจ็บอะไรไหมครับ
4: มีครับผมเอาใบแพทย์ไปยืนยันแล้วเอาใบการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลแพทย์แล้วครับแล้วก็ทางหมอจิเวช
6: ครับ
4: ที่ทางโรงพยาบาลให้ผมหมอบอกทางร้อยเวรให้ไปรับนะผมก็แจ้งร้อยเวรแล้วแต่ผมไม่ทราบว่าร้อยเวรจะไปรับหรือยังแล้วก็เสียหายในการขาดรายได้ในการสอบสวนผมหลักฐานทั้งหมดผมมอบไปแล้ว
6: คร
4: ับแล้วก็รอเวลาก็เรียกผมไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วตอนนี้ผมขอญาติครับว่าผมขอติดตามเรื่องนี้ทุกทีได้ไหมโดยโทรหาร้อยเวรแต่โทรไปทุกทีจนเหมือนกับเขาพกโทรศัพท์นะไม่ยอมรับสายตลอดเลยครับ
5: จะทำหนังสือแล้ว
6: ทำหนังสือ
5: กลับไปก็คือเรื่องต้องทำหนังสือไปเป็นหลักฐานเลยทีนี
4: ้ครับผมกล่าวว่าผมจะเข้าไปหาเขาโดยตรงถ้าไม่เจอเขาผมจะเข้าไปหาผู้กำกับสถานีโดยตรงเลยครับด้วยตัวเอง
5: ก็ได้ครับก็ดีเหมือนกันครับ
6: หนังสือด้วยก็ดีนะผมว่ามันเป็นลายลักษณ์อักษรที่เรามีไว้อะ
5: ถ้าผมแนะนำให้ทำเป็นหนังสือครับทำเข้าไปเลยมันจะได้มีหนังสือหลักฐานตรงนั้นไปร้องเรียนหน่วยงานอยู่ด้วย
6: คุณสมพงษ์ไปด้วยหนังสือไปยื่นด้วย
4: หลักฐานทั้งหมดเนี่ยผมทำสำเนาไว้3ชุด
5: ครับดีครับ
4: ผมจะมอบให้พุ่งกับชุดหนึ่งให้เขารู้ว่าเรามีตัวนี้ให้กับร้อยเวรไปแล้ว
6: แต่คำว่าหนังสือที่พี่เกิดผลว่าเนี่ยเป็นหนังสือที่คุณเหมือนกับเป็นข้อร้องเรียนข้อทวงถามนะไม่ใช่เป็นหลักฐานนะเป็นหนังสือใหม่ที่เราต้องร่างขึ้นมาใหม่นะนะนะว่าตอนเนี้ยนะถึงเวลานี้แล้วนะครับอยากทราบถึงความคืบหน้าของคดีความของคุณสมพงษ์ที่ได้แจ้งความไว้ตั้งแต่วันนี้ว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไรนะเป็นการทวงถามครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อะไรก็ว่าไปแต่ว่าควรจะทําเป็น
5: หนังสือทวงถามประมาณครั้งที่1ครั้งที่2หรือครั้งที่3เม
6: ื่
5: อ1 2แล้ว3แล้วไม่เรียบร้อยเราก็เอาหนังสือทวงถามฉบับนี้แน่เป็นหลักฐานร้องเรียนไปยังหน่วยงานอีกครั้งหนึ่งว่า
6: ใหญ่กว่านั้น
5: แต่มีเกิดเหตุเราทำหนังสือไปแล้วตามตามในเอกสารที่แน่มีไหมครับ
4: ครับผม
6: คำว่าหนังสือคือแบบนี้นะคุณสมพงษ์นะไม่ใช่หลักฐานนะหนังสือคือคำความต้องการของเราที่ร่างเป็นรายลักษณ์อักษรว่าเราต้องการรู้ถึงความคืบหน้าของคดีของเราที่เราแจ้งความไว
4: ้ครับ
6: ประมาณนั้นนะ
4: ครับขอบคุณมากคร
6: ับครับครับเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยนะคุณสมพงษ์นะ
4: ครับ
6: ครับสวัสดีครับลักษณะของคุณสมพงษ์นี้ผมว่าเป็นคู่กรณีที่น่าจะมีปัญหากันมาก่อนไหมผมเมื่อกี้ผมก็ลืมถามไปแล้วพี่เกิดผลนะฮะ
5: ถ้าเป็นการตั้งใจขับมาชนสองคันขับหนึ่ง
6: ก็มันน่าจะเป็นแบบ
5: มันไม่มีมอเตอร์ไซค์ตั้งใจ
6: นะอาจจะมอเตอร์ไซค์ลักษณะเดียวกันแม่ปืนปานไปลักษณะนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมีสักครู่อาจจะมีคุณสันตินะครับที่จะปรึกษาเรื่องที่ดินตาบอดนะฮะคุณสันติครับไม่รับสายทีมงานนะนะฮะเดี๋ยวเราจะไม่รู้ข้อมูลนะครับเมื่อสักครู่นี้โทรไปแล้วทางทีมงานบอกว่ายังไม่รับสายเลยค่ะนะช่วยบอกหน่อยถ้าคุณสันติฟังอยู่ในขณะนี้นะครับจะปรึกษาเรื่องที่ดินตาบอดทางเข้าออกเนี่ยนะครับมีปัญหาอย่างไรนะครับลองรับสายเจ้าหน้าที่ของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวน้องจุ๋มนะครับจะพยายามติดต่อไปอีกทีหนึ่งนะฮะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของกรณีอุบัติเหตุนี่ผมดึงเข้าเลยมีดึงเข้าอุบัติเหตุเลยนะฮะคำว่าเด็กคำว่าเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าต่ำกว่าอายุหรือไม่เกินกี่ปีเนี่ยเขาจะต้องเขาเรียกไม่รับโทษรับผิดไม่ต้องถูกลงโทษอันนี้มันมีกฎหมายระบุไว้อย่างไรบ้างกรณีเกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้ครับพี่เกิดผลฮะ
5: คือเด็กมันจะมีแบ่งอายุใช่ไหมครับ
6: แบ่งอายุ
5: ถ้าอายุไม่เกิน7ปีเนี่ยไม่ต้องรับผิดอะไรเลยนะครับ
6: ไม่ต้องรับผิดอะไร
5: เ
6: ล
5: ยไม่เกิน7วันครับเด็กกระทำความผิดอายุไม่เกิน7ไม่ต้องรับผิดอะไรเลยแต่ถ้าอายุเกิน7ปีแต่ไม่เกิน15ปีผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
6: ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
5: ใช่ครับผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
6: ครับ
5: ถ้าเกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปี
6: ครับ
5: รับโทษแบบเด็กก็คือศาลจะลงโทษแบบเด็กให้ไปสถานพินิจอะไรก็ว่าไปครับสถานพินิจให้ไปบำบัดให้ไปเรียนหนังสือให้ไปแล้วแต่ศาลจะกำหนดด
6: ัง
5: นั้นเมื่อกี้มี3ช่วงอายุก็คือ1ไม่เกิน7ปีอันนี้ไม่ต้องรับผิดอะไรทั้งสิ้นอะไรศาลก็จะไม่สั่งฟ้องนะครับ2 7ปีแต่ไม่เกิน15ปี
6: อ
5: ันนี้ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษอะไรเลยแต่ศาลอาจจะใช้วิธีอื่นเช่นให้พ่อแม่
3: ครับ
5: ทำทันบนกับพ่อแม่เรียกพ่อแม่มาว่าการเตรียมวางเงินอะไรงี้ว่ากันไปถ้าลูกทำผิดซ้ำอีกพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบชดใช้อะไรว่ากันไปนะครับแล้วแต่อันที่สามก
3: ็
5: คือเกินกว่า15แต่ไม่เกิน18
3: ครับ
5: อันนี้ก็เยาวชนนะครับที
3: ่
5: เป็นเยาวชนแล้ว
3: ครับ
5: ต้องรับผิดตามกฎหมายแต่ศาลจะลงโทษตามกฎหมายเยาวชนครับ
3: อ๋อคือก็เบาลงจากผู้ใหญ่อ่ะ
5: ใช่ครับ
3: เบาลงจากอายุถ้าเกิน18ปีก็ได้รับโทษเหมือนกับผู้ใหญ่ทุกประการเลย
5: เก
3: ิ
5: น18ปีกฎหมายเนี่ยคดีอาญานะถ
3: ือ
5: ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วครับ
3: อืมนะฮะคราวนี้คดีความล่ะครับมันขึ้นอยู่กับอายุของเด็กไหมว่าเอ้ยคดีความเด็กประมาณเนี้ยนะครับหรือถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยเด็กควรจะต้องมีคดีความอยู่ที่ประมาณกี่ปีอะไรยังไงหรือขึ้นอยู่กับคดีนั้นๆฮะ
5: ก็มันนี่มันก็มีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วครับว่าการกระทำความผิดของเด็กหรือเยาวชนเนี่ยเอาเราพูดถึงเยาวชนแล้วกันเพราะพ
3: ู
5: ดถ
3: ึ
5: ง
3: เยาวชน
5: แล้วก็พวกอะไรเงี้ยอยู่แล้วนะครับ เยาวชนเกิน15แต่ไม่เกิน18เนี่ยเมื่อกระทำความผิดมันจะมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าลงโทษเด็กได้ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของกฎหมายที่กำหนดไว
3: ้
5: และให้ศาลหลีกเลี่ยงในการลงโทษ
3: ครับ
5: ไปใช้วิธีลงโทษแบบเด็กก็คือจับไอ้ปรับเข้าสถานที่เพ
3: ื
5: ่อดัดนิสัยเฉยนะครับ
3: เข้า
5: สถานที่เพื่อดัดนิสัยและพัฒนาเด็กให้เปลี่ยนแปลงนิสัยไม่ถือว่าเป็นโทษอย
3: ่
5: างนี้ไม่ถือว่าเป็นโทษนะครับ
3: ครับ
5: รวมจริงก็เป็นโทษนั่นแหละแต่กฎหมายให้ซื้อมาให้ถือว่าไม่ใช่การรับโทษมันก็ดีเรื่องใช้คำเหมือนนะครับ
3: ครับ
5: แล้วก็ให้ไปอบรมบ่มนิสัยแค่ไปส่งไปเรียนส่งไปฝึกวิชาชีพแบบนี้นะครับ
3: ทำประโยชน์เพื่อสังคม
5: และไม่ถือว่ามีประวัติทางอาชญาทางอาญานะครับ
3: คือถ้าอยู่อย่างนี้จะไม่มีประวัติอาญากรรม
5: คดีที่เป็นเกิดจากการกระทำของคดีคือสันคดีเยาวชนไม่ถือว่ามีประวัติอาชญากรรมนะครับ
3: ดังนั้นในช่วงอายุเนี่ยก็มีความสำคัญในการที่จะดูว่าจะต้องรับโทษอย่างไรนะครับผิดหรือไม่อย่างไรนะครับในกรณีของอุบัติเหตุที่เราเกิดเห็นว่าเกิดขึ้นที่มุกดาหารนะฮะดังนั้นเด็กเนี่ย อายุ11ปีนะครับและก็มีความพิการด้วยนะครับเป็นออทิสติกอย่างนี้ความพิการนี้สามารถที่ต้องเอามาประเมินกับการรับผิดของเด็กหรือไม่ใช่รับผิดสิลงโทษอะไรอย่างไรได้หรือเปล่าสมมติ
5: พูดถึงเคสของเด็กอายุ11ปีคนนี
3: ้
5: พูดถึงเคสที่เราตรงใช่ไหมครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอายุของเด็กนะครับ อาการแรก
3: ครับ
5: อาการแรกก่อนเลยสมมติว่าคนนี้ไม่ใช่เด็กนะคนนี้เป็นผู้ใหญ
3: ่
5: แต่เป็นคนมีสติปัญญาเป็นออทิสติกถึงขั้นที่ไม่รับรู้อะไรและไม่รู้ความผิดความถูกเองกฎหมายก็ยังบอกว่ายังเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนเลยนะครับในมุมมองศาลนะถ้าเขาเป็นจิตฟั่นเฟือนอย่างเงี้ยกฎหมายถือว่าเขาไม่มีเจตนาทำความผิดหรือไม่ได้กระทำความผิดด้วยซ้ำเพราะคนที่กระทำความผิดต้องมีเจตนาก่อนหรือไม่ก็ต้องกระทำการโดยประมาทก่อนเจตนาเขารู้ว่าตัวเองทำอะไร
3: ครับ
5: อันที่สองถ้าไม่เจตนาก็ต้องประมาทหมายความว่าไม่ระมัดระวังแต่เด็กคนนี้มันต้องถึงขั้นที่ว่ารู้ตัวไห
3: ม
5: หรือมีสิทธิ์ระมัดระวังแต่ไม่ระมัดระวังไห
3: ม
5: หรือทำลงไปโดยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ก็ลุกขึ้นขับรถอะไรเงี้ยต้องให้นักจิตวิทยาประเมินก่อนอันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอันหลังสุดก็คือไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรเหมือนคนบ้าคนนึงเนี่ย
3: อ
5: ันนี้ศาลบอกไม่ต้องรับผิดเลยเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรเขาคิดไม่ออกเขาไม่รู้เรื่องด้วยเขาทำอะไรผิดแต่ถ้าเขารู้อยู่บ้างศาลจะลงโทษถ
3: ้
5: าคุณถึงเป็นคนใหญ่นะศาลจะลงโทษพอประมาณ
3: ครับ
5: เพื่อให้แต่ไม่ใช่การลงโทษเพื่อให้เขาฉลาดนะเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมแค่เฉย
3: ๆครับ
5: แต่พอมาเป็นเด็กอ่ะก็ต้องกลับมาดูกฎหมายอีกครั้งนึงว่านอกจากเขาเป็นออทิสติกแล้วย
3: ัง
5: เขายังเป็นเด็กด้วยจะเป็นออทิสติกหรือไม่เป็นออทิสติกเนี่ยแค่คำว่าเด็กไม่เกิน15ก็ไม่ต้องไปต่อแล้ว

0: คำว่าส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เด็กกระทำความผิดอ่ะมันต้องถึงขั้นไหนเช่นเด็กแว้นแข่งรถแน่นอนแหละเด็กมันไม่มีวิญญาซื้อรถอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ไม่มีวิญญาแต่งรถอยู่แล้ว
1: ร
0: ถคันนั้นเป็นรถใครชื่อใครม
1: ัน
0: ก็เป็นคนพ่อแม
1: ่
0: ก็แสดงพ่อแม่สนับสนุนให้เด็กเอารถไปแข่งไห
1: มถ้าพ่อซื้อให้แม่ซื้อให้
0: ถ้าพ่อแม่ไม่ซื้อให้มันจะรถไปแข่งได้ไหม
1: ถูกต้องอ
0: ย
1: ่
0: างนี้ก็ถือว่าสนับสนุนมีข้อเหมือนกันครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: กรณีนี้ถ้าเทียบเคียงกันอีกนิดหนึ่งนะฮะเด็กเนี่ยมันมียานพาหนะนะแต่ว่ายานพาหนะไม่ใช่ของตัวเองนะเอายานพาหนะของคนอื่นไปคนที่เป็นเจ้าของจะผิดด้วยหรือไม
0: ่ต้องดูก่อนครับว่าในคดีอาญาแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับในคด
1: ี
0: อาญาเป็นเรื่องของตัวบุคคลแต่ในคดีแพ่งต้องดูก่อนว่ายินยอมให้เขาเอาไปไหมรู้ว่าเขาไม่มีความสามารถในการขับรถรู้ว่าเขาไม่มีบัตรขี่ยินยอมให้เขาเอาไปถือว่าเป็นส่วนประมาทของตัวเองด้วยผิดอยู่แล้วครับแต่ถ้าไม่รู้เรื่องเลย
1: ไม่รู้เรื่องเลย
0: ขโมยไป
1: ขโมยไป
0: ใช่ครับ
1: ก็อีกเรื่องหนึ่งก็อีกเรื่อง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คราวนี้เนี่ยตอนนี้สังคมกำลังถามว่าทำไมเด็กอายุแค่นี้11ปีแล้วยังมีอาการออทิสติกอีกสามารถที่จะขับรถได้ไปไกลถึง10กว่ากิโลจนไปเกิดอุบัติเหตุได้กำลังควานหาอยู่ว่าใครคือคนสอนเด็กขับรถทั้งที่ไม่มีใครในบ้านบอกเลยว่าเด็กเนี่ยไม่มีใครสอนนะเด็กเอารถขับไปครั้งแรกเลย
0: แล้วใครเชื่อคร
1: ับ นั่นน่ะสิฮะว่าจะมีใครเชื่อ
0: จริงๆผมขออนุญาตนะในส่วนตัวผมนะผมขออนุญาตไม่เชื่อนะผมพักทั้งหมดว่าผมไม่เชื่อนะ
1: ครับ
0: คือผมอย่างนี้นะครับไม่ได้ไปก้าวล่วงความเขาอาจจะไม่มีใครสอนจริงก็ได้แต่ขออนุญาตไม่เชื่อก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยผมเชื่อมันไปได้
1: เหยียบไปได้เลยใช่ใช่
0: มีโอกาสกฝ่าพันทางอยู่ทางแยกไปได้แต่ถ้าเป็นเกียร์กระปุกหรือเกียร์ธรรมดาเนี่ย
1: ครับ
0: ขาดกุมหัดครับขาดที่ผมเป็นคนทำงานก็เป็นแล้วผมยังดับแล้วดับอีก
1: ถูกครับเนี่ยล่าสุดผมไปขับรถเพื่อนเป็นเกียร์กระปุกอะเป็นรถกระบะนะโอ้โหกว่าจะไปได้10เมตรเนี่ยดับแล้วดับอีกดับแล้วดับอีกเลยฮะแล้วนี่เด็กไปตั้ง10กิโล
0: ไม่เคยขับหรือที่เด็กขับครั้งใหม่ๆเนี่ยถ้าไม่คล่องนะมันไม่มาถึง10กิโลหรอกครับมันจะดับระหว่างทางหรือชนระหว่างทางไปแล้วไป
1: ครับแล้วในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุแล้วก็ไปตรวจสอบรถเกียร์อยู่ที่เกียร์5ด้วย
0: เชื่อหรือไม่ครับแสดงว่าเด็กมันเปลี่ยนเกียร์ได้ถึงเกียร์5ได้
1: นั่นสิฮะ
0: ซึ่งเนี่ยการใส่เกียร์ของรถกระปุกมันไม่ใช่อยู่ๆเข้าเกียร์1แล้วเข้าเกียร์5ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องสัมพันธ์กับความเร็วไม่งั้นมันดับใช่ไหมครับถ้ามันไม่เข้าสัมพันธ์กับความเร็วไม่ต้องการจะเปลี่ยนเกียร์ได้มันต้องสัมพันธ์กับความเร็วแล้วทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์มันต้องเหยียบคลัตช
1: ์
0: เหย
1: ีย
0: บเบรกใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เนี่ยวิจารณ์มากก็ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงเพราะว่า
1: ใช่
0: เพราะกฎหมายคุ้มครองเด็กวิจารณ์ก็ไม่ได
1: ้คือเราไม่ได้มองหรอกว่าเด็กผิดไม่ผิดอะไรเด็กว่าจะผิดแล้วนะเพราะว่าเราเข้าใจถึงตัวเด็กอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยพี่เกิดผลอธิบายแล้วว่าถ้าเด็กมีอาการที่ถูกทางสหวิชาชีพนะครับ
0: ป่วยคืออย่าง
1: นี้ใช่มีความป่วยนะทางด้านสมองอะไรต่างๆเนี้ยเราเข้าใจได้แต่กรณีเนี้ยนะครับเหมือนกำลังหาคำตอบอยู่ว่าทำไมเด็กขับรถได้นะ
0: คือเรื่องนี้เราไม่ผมไม่โทษเด็กไม่ว่าเด็ก
1: ครับใช่ฮะไม่ได้โทษเด็กเลย
0: คือผมก็รู้ว่าคือเด็กเกิดประเทศก็เกิดแต่กำลังจะมองแล้วกำลังจะวิเคราะห์กันว่าใครสอนหรือไม่หรือเป็นไปได้ไหมที่เด็กไม่ต้องสอนมันจะไปถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับเรากำลังมองหาต้นสาเหตุของมัน
1: ครับ
0: ก่อนใช่ไหม
1: ครับตรงนี้ถ้าเผื่อเชิญต่อ
0: ถ้ามันค้นหาความจริงตรงนี้ได้มันจะหาคนรับผิดได
1: ้
0: แล้วมันจะแก้ปัญหาได
1: ้ครับแล้วจะรู้เลยว่าควรจะดูแลบุตรหลานของเราอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีอาการแบบเนี้ยแบบเดียวกันแบบน้องๆที่ไปก่อเหตุเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าในกรณีเดียวกันถ้ารถของคุณมีเด็กที่บางทีสติเหมือนปกติทั่วไปเนี่ยไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคุณจะต้องดูแลเด็กของคุณยังไงมันเป็นกรณีศึกษาเลยนะพี่เกิดผลนะ
0: จริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องของเด็กออทิสติกนะครับผมเห็นคลิปหลายคลิปใน YouTube หรือว่าใน TikTok ก็แล้วแต
1: ่
0: เด็กหลายคนนะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ทำใจทำผิดหรอกเด็กหลายคนเช่นพ่อแม่ครับผมเห็นอยู่เคสนึงนะพ่อขับมาจากโรงเรียนแล้วให้เด็กเป็นผู้โดยสารนั่งอยู่ด้านข้าง
1: ครับ
0: แต่เด็กกับพ่อจะลงไปเปิดประตูรถเข้าบ้าน
1: ครับ
0: เด็กมันคิดยังไงก็ไม่รู้ข้ามบอกไปนั่ง
1: แล้วก็
0: ขับชนประตูรั้วเลยดีนะที่ไปโดนพ่อตัวเองตาย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเราต้องระมัดระวังไหมลงจากรถเราต้องดับเครื่องก่อนหรือเปล่า

0: หรือไม่จำเป็นแต่มันเกินความคาดที่ผมเข้าใจได้นะว่าใครจะมาคิดว่าเด็กมันจะอยากจะช่วยพ่อเนาะอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเขาทนพ่อตอนที่พ่อกำลังไปเปิดประตูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีการสูญเสียร้ายแรงเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
1: โอ้มีเป็นทอดๆ
0: แล้วถามว่าใครประมาทเราประมาทหรือเปล่าคนเป็นพ่อประมาทไหม
1: คนเป็นพ่อประมาทใช่ไหมเรา
0: ต้องถามในว่าเราต้องระมัดระวังยิ่งกว่าปกติไหมมีเด็กอยู่ในรถจริง
1: นะฮะนะฮะที่ใช่ครับที่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมย้ำอีกทีนะฮะท่านผู้ฟังครับนะฮะจริงๆเราไม่ได้ไปโทษเด็กนะฮะแต่วันนี้เรากำลังดูอยู่ว่าคนที่ควรรับผิดชอบแล้วก็ดูแลเด็กเนี่ยจะต้องดูแลเด็กประเภทนี้อย่างไรหรือดูแลเด็กที่อยู่ในความปกครองของคุณอย่างไรเพื่อจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนะฮะ
0: ต้องทดลองเราไม่ได้เราไม่ได้แบบไปเราไม่มีประเด็นว่าเด็กที่มันผิดนะเรากำลังคุยปัญหาว่าเรากำลังคุยกันถึงต้นเหตุของปัญหาว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นได้ขับรถได้หรือไม่ได้เพราะอะไร
1: ครับ
0: แล้วควรจะหาแนวทางยังไงใช่ไหมพี่บอสพี่ตะวัน
1: อืมถูกฮะถูกนะฮะแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยประเด็นเนี้ยนะครับคือถ้าเอาคำว่าเด็กมีความพิการเพราะเด็กได้ขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการไปแล้วออกไปเนี่ยนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเด็กๆของคุณทุกคนที่อยู่ในความดูแลของคุณทุกคนนะทุกบ้านมีรถอยู่แล้วใช่ไหมฮะทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยถ้าเด็กเอารถของคุณไปขับแล้วไปเกิดอุบัติเหตุลักษณะเนี้ยโอ้โหมันความสูญเสียมากมายแน่ๆแล้วก็ส่งผลตัวพ่อแม่เด็กแน่ๆเลยนะฮะคนดูแลด้วยนี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังบอกกับสังคมอยู่ว่าควรจะต้องดูแลระมัดระวังอย่างไรไม่ได้ไปโทษตัวเด็กนะฮะแม่วันนี้เห็นไหมสุดท้ายเราก็ได้มาคุยกันเรื่องนี้ต่ออีกนะ
0: ใช่แต่ผมมีเรื่องอยากจะคุยเยอะเลยดูเวลาแล้วไม่น่าจะทัน
1: ไม่ทันละไม่ทันละจริงๆจริงๆจะจริงๆจะชวนดูเรื่องชวนคุยเรื่องแอร์ขนยาเสพติดด้วยนะ
0: แล้
1: วใช่ไหมนะเราก็จะเนี่ยจะไปถึงกับคนอื่นๆด้วยคนที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย
0: ใช่เป็นดูทาหอนนะ
1: เป็นดูทาหอนในเรื่องอย่างนี้มันใกล้ตัวด้วยนะฮะเอาละวันนี้เราก็ได้รับความรู้เอาก็เป็นว่าหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทั้งทันกระแสด้วยตามกระแสด้วยแล้วก็นอกกระแสด้วยนะครับกับเรื่องราวของกฎหมายนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เกิดผลแก้วเกิดมากๆเลยนะครับ
0: ขอ
1: บคุณครับสวัสดีครับแล้วครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนมาจนถึงณเวลานี้นะครับในทุกๆช่องทางแล้วก็ทุกๆสายที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมตะวันเขียววิจิตรและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพุธหน้าครับสวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบโรงงานที่เกิดเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพรบโรงงานทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบต้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพรบ.โรงงานทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุฝนตกหนักส่งผลให้มวลน้ำและเศษขยะจำนวนมากไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านของประชาชนจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบหากพบหลักฐานเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทันทีโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา12ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันทีปฏิกรจะรับตัวมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามกองทุนหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชูนโยบายดอกเบี้ยคนละครึ่งเงินล้านที่2เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
7: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนางสุขสมรวยกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน กรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเผยภาพรวมนักท่องเที่ยว6เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ14ค่าตลอดปีอยู่ที่ 800,000 คนหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวและธุรกิจดำน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเติบโตต่อเนื่อง
8: นางรำลึกอัศวชินนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวของเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง6เดือนแรกของปี2569มีนักท่องเที่ยวเดินทางกว่า 400,000 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่าร้อยละ14และคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 800,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้เกาะเต่ายังเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตนักดำน้ำและครูสอนดำน้ำที่สำคัญของเอเชียมีโรงเรียนสอนดำน้ำกว่า60แห่งผลิตนักดำน้ำหน้าใหม่ปีละประมาณ 50,000 คนพร้อมเปิดจุดดำน้ำแห่งใหม่ Ocean for Life ลานประติมากรรมใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องราดิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ทำไมรถเราควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วย
1: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินเท่าไปจักรอบแล้วจ๊ะ
10: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
9: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
10: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
9: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
10: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
9: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
10: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
11: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
12: แผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนักรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: วนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด
14: ้อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีนทอล์คครับและที่สำคัญนะครับเราก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังกันในวันนี้นะครับเราก็มีหลากหลายเรื่องราวกันจริงๆโดยเฉพาะเรื่องราวแรกในวันนี้ที่เราจะนำมาเล่าถึงกันวันนี้ขออนุญาตพาทุกคนไปที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครก็ถือว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมามีการรับสมัครโดยเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมไปถึงสก.ก็คือสมาชิกของกรุงเทพมหานครและที่สำคัญครับการเลือกตั้งในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะดุเดือดกันอย่างมากๆในด้านทางด้านของหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้สมัครและทีมงานที่มีการเลือกตั้งนะครับก็มาทำการเลือกตั้งกันนะครับก็มาสมัครกันและที่สำคัญก็คือว่ามีคนเสนอตัวเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครทั้งหมด16ท่านและมีสมาชิกของกรุงเทพมหานครครับเรียกว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร241คนหลายคนเริ่มมาหาเสียงกันและแนะนำตัวกับประชาชนหลังจับตัวที่ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครไปแล้วนะครับที่สำคัญคือว่าบรรยากาศของวันนั้นทุกคนทั้งสื่อมวลชนและหลายๆคนนะครับก็อยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเลยจนกระทั่งฟ้าสว่างและที่สำคัญครับการรับสมัครในครั้งนี้สิ่งแรกที่หลายๆคนจะทำกันก็คือว่าหลายคนเนี่ยเลือกที่จะไปไหว้ขอพรพระปฏิมากรรมพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยกันและหนึ่งอย่างครับผู้สมัครที่เมื่อหลังจากที่แบบว่าได้ขอแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วทางด้านของผู้สมัครนะครับก็ได้ไปแยกย้ายสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายสำนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสำนักข่าวต่างๆสื่อมวลชนหลายแขนงก็ต่างมาให้สัมภาษณ์กันที่บริเวณหน้าอาคารของช้างของบรรยากาศของบริเวณที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับจะเสนอตัวเป็นผู้บริหารเมืองหลวงของกรุงเทพมหานครแต่ที่สำคัญนะครับนอกจากการเลือกตั้งที่อยู่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีการเลือกตั้งอีกหนึ่งที่ที่รับสมัครกันก็คือที่พัทยาที่พัทยานี่ก็มีการรับสมัครเหมือนกันแต่กรุงเทพมหานครทุกคนจะเน้นและให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่มาสมัครและมีพรรคการเมืองที่ส่งเข้าแข่งก็จะมีนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนนายอนุชาบูรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์และพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชจากพรรคเศรษฐกิจส่วนคนที่มาลงสมัครในตำแหน่งนี้นะครับในตำแหน่งเลือกตั้งในนามอิสระก็จะมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์หรือว่าผู้ว่าของคนกรุงเทพมหานครในสมัยแรกแล้วก็จะมาสานงานต่อมานั่งเก้าอี้ในสมัยที่2รวมไปถึงนายคมสันพันวิชาติกุลหรือซินแสโจ้แล้วก็คุณกรกศิวัฒน์เกษมศรีแล้วก็คุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับและที่สำคัญการเลือกตั้งผู้ว่าราชการของกรุงเทพมหานครรวมไปถึงการเลือกตั้งที่อยู่ทางฝั่งของพัทยาด้วยที่เป็น2เขตการปกครองพิเศษจะเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนับจากนี้เป็นต้นไปก็คือจะมีระยะเวลาในการหาเสียงประมาณ1เดือนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 5:00 นเลือกตั้งแค่วันเดียวเท่านั้นไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีเลือกตั้งนอกเขตและเป็นการเลือกตั้งในรอบ4ปีหลังจากที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการของกรุงเทพมหานครลาออกก่อนจากตำแหน่งวันที่18พฤษภาคมในการเลือกตั้งครั้งนี้มีคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งถึง 4.5 ล้านคนเพิ่มขึ้น 100,000 คนจากปีก่อนอีกด้วยสำหรับคนแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเป็นตัวเต็งของสนามในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและตอนนี้ถือว่าเป็นอดีตผู้ว่าไปแล้วเดินทางมาที่สถานที่รับสมัครนะครับเพื่อมารับสมัครของการเป็นผู้ว่ามาถึงเวลาประมาณตี 5:50 มาเป็นคนแรกสุดของวันปั่นจักรยานมาพร้อมกับทีมงานและทีมรองผู้ว่าจากสเตเดียมวันศาลาว่าการกรุงเทพระยะทางที่มาทั้งหมดเนี่ยประมาณ6โลก็ได้บอกว่าไม่ได้นอนมาแต่ว่าปั่นจักรยานมาแล้วตอบคำถามของสื่อมวลชนที่มีการถามคำถามด้วยนะครับว่าคำถามของสื่อมวลชนเนี่ยถามว่าถ้าได้เป็นผู้ว่าอีกสมัยจะทำอะไรคุณชัชชาติตอบว่าก็จะเป็นผู้ว่าติดดินเหมือนเดิมเป็นผู้ว่าที่พร้อมทำงานอยู่ตลอดเวลาและคุณชัชชาติให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ด้วยนะครับถึงนโยบายต่างๆที่ได้ทำมาและนโยบายที่นำเสนอในการหาเสียงครั้งนี้ก็จะต้องเริ่มต้นด้วยนโยบาย226โครงการพอทำไปแล้วก็พบว่ามีเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น244โครงการแต่สุดท้ายจบด้วยที่
235ถึง236โครงการก็ต้องยอมรับว่าโครงการที่มีอยู่7ถึง8โครงการเนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพราะการเลือกตั้งในครั้งที่แล้วเนี่ยคุณชาติชาติเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์ของคุณชาติชาติก็คือทำเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนแต่ปีนี้คือเมืองที่สร้างโอกาสและสร้างความหวังให้กับทุกคนเชื่อว่าจะทำให้คุณภาพเมืองมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าอนาคตต้องเน้นเรื่องเศรษฐกิจความหวังและเรื่องนี้ก็มีโอกาสกับทุกคนด้วยในอีก4ปีข้างหน้าของหน้าตาของตามแนวของความคิดของคุณชาติชาติเนี่ยก็อยากจะให้เมืองเนี่ยมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจมากขึ้นใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพรวมถึงความโปร่งใสและที่สำคัญครับก็ต้องนำเสนอเรื่องของนโยบายต่างๆภายใต้แนวคิดระบบขับเคลื่อนเมืองนำเสนอเทคโนโลยีเอามาใช้ในระบบราชการนอกจากนี้ก็ยอมรับว่าไม่มีความหนักใจที่จะลงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเพราะไม่ได้แบกรับความคาดหวังอะไรเลยเพราะจะมาสมัครในตำแหน่งในนามอิสระเหมือนที่คุณชัดชาติมาสมัครเมื่อ4ปีที่แล้วเพราะว่าคุณชัดชาตินะครับก็ได้มาบอกอีกด้วยนะครับว่าพร้อมทำงานกับทุกคนเพราะว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากับการเลือกตั้งสก.มันอาจจะแยกกันก็จริงแต่เมื่อมาทำงานแล้วก็ต้องมาทำงานด้วยกันขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพจากพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าสมัครผู้ว่ากรุงเทพว่าจุดขายก็คือเรื่องของวาระเมืองและวาระรายเขตของสก.หากว่าประชาชนมีความต้องการให้วาระเขตต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ก็ควรที่จะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพจากพรรคประชาชนเน้นแคมเปญในการหาเสียงกรุงเทพง่ายๆและเน้นนโยบายของกรุงเทพโปร่งใสใช้ AI ปรับต้นโกงน้ำและคุณชัยวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวของไทยรัฐด้วยนโยบายของกรุงเทพง่ายๆได้ว่าจะทวงเวลาของคนกรุงเทพที่ใช้ไปกับที่อยู่บนท้องถนนและการจราจรที่ติดขัดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานเนี่ยกลับมาให้ง่ายๆส่วนนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรในทีมงานของคุณชัยวัฒน์ก็ได้บอกว่าการเจอกับคู่แข่งในครั้งนี้อย่างคุณชัดชาติก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่ก็ย้ำว่าไม่ใช่การแข่งขันระหว่างอาจารย์ชัดชาติหรือว่าทางพรรคของประชาชนแต่เป็นการแข่งขันเชิงนโยบายและมองเมืองข้างหน้าไปทางไกลส่วนอีกหนึ่งท่านครับคือนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชเป็นผู้สมัครผู้ว่าจากกรุงเทพกลุ่มบินได้ก็หวังว่าจะได้รับคะแนนเท่ากับอดีตผู้ว่าชัดชาติที่ชนะไป 1.3 ล้านเสียงก็คาดหวังว่าอยากจะได้ 1.3 ล้านไม่งั้นบริหารไม่ได้แน่ๆส่วนอีกหนึ่งคนเป็นตัวเต็งก็คือพี่เต้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์เป็นประธานกลุ่มที่ปรึกษากลุ่มกรุงเทพบินได้ปฏิเสธที่มีข้อกล่าวหาว่านโยบายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นโยบายแต่ละอันเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เลยก็ยกตัวอย่างคลองแสนกินได้แล้วก็มีคนบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าไร้สามารถที่จะทำเห็นแล้วก็มีความคิดใน4ปีที่จะทำแต่กลุ่มบางกลุ่มมองว่าทำไม่ได้เช่นเดียวกับนโยบายที่เกิดขึ้นในสมัยของการเลือกตั้ง2569วันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและที่สำคัญครับยังมีอีกหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าพรรคเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีคุณมลิกาและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่มากับคุณอนุชาบุรพชัยศรีที่เป็นแคนดิเดตผู้ว่าของพรรคที่มาสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครและยังมีอีกหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการจับสลากหมายเลขของผู้สมัครเพื่อเป็นการลำดับยื่นใบสมัครของผู้สมัครผู้ว่าเป็นหมายเลขที่ประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะใช้ในการตลอดหาเสียงมีคนมายื่นก่อนเวลา 8:30 ก็มีจำนวน13คนผู้สมัครที่เป็นทั้งพรรคสังกัดการเมืองและผู้สมัครอิสระก็จะมีการจับหมายเลขประจำตัวนะครับก็มีหลายหมายเลขนะครับแต่ขอจะเน้นหลายที่จะเป็นพรรคการเมืองแล้วก็เป็นที่ทุกคนรู้จักกันนะครับเบอร์5ก็คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์เบอร์7นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชกลุ่มกรุงเทพบินได้เบอร์9นายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนเบอร์10และเบอร์12นะครับก็คือพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชส่วนคนสุดท้ายที่มานะครับก็คือคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขถึงแม้ว่าจะมาถึงศาลาว่าการกรุงเทพตั้งแต่เช้าแต่ยื่นเอกสารไม่ทันเวลาซึ่งจะต้องยื่นในเวลา 8:30 กลายเป็นว่าได้หมายเลข14ไปโดยปริยายและหลังจากนั้นครับบรรดากองเชียร์ที่รออยู่ข้างนอกก็เริ่มตะโกนชื่อผู้สมัครแล้วก็พร้อมกับมีการ
จะบอกเลยนะว่าเป็นบรรยากาศที่ดุเดือดมากๆเลยเป็นบรรยากาศของการบอกว่าเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้ในการเลือกตั้งกรุงเทพและหลังจากจับหมายเลขไปแล้วในส่วนของสก.ก็จับเหมือนกันจับจนครบ50เขตและจะมีการรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 4:00 นเย็น30นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการที่ห้องบางกอกอาคารไอรวัฒน์วัฒพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้งหมดให้เสร็จภายใน7วันคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านจะได้รับการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อที่อยู่ในผู้สมัครในวันที่8มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่เอามาฝากให้กับทุกๆคนกันนะครับหากว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยสามารถเลือกตั้งโดยเฉพาะเลือกตั้งผู้ว่าราชการในจังหวัดต่างๆได้เหมือนกับกรุงเทพและพัทยาที่สามารถเลือกตั้งโดยเฉพาะเลือกตั้งผู้ว่าได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็เอามาให้กับทุกคนได้มาคิดกันหน่อยแล้วกันว่าถ้ามีการเลือกตั้งโดยเฉพาะเลือกตั้งที่ไม่ใช่เลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งระดับประเทศแต่เป็นการเลือกตั้งในท้องถิ่นเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าเป็นการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้เอามาฝากให้กับทุกคนกันในช่วงแรกนี้นะครับเดี๋ยวช่วงที่2ก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของการเลือกตั้งอีกเล็กน้อยนะครับเรื่องของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก็จะเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อไปก็ติดตามกันได้นะครับกับหลายๆสำนักข่าวที่จะลงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสกู๊ปพิเศษเรื่องราวของการเลือกตั้งเรื่องราวของการให้ความรู้ในการเลือกตั้งกันด้วยช่วงนี้เราเบรกกันก่อนสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ

ตามกันต่อนะครับในช่วงของทีนสาระแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้ามาพูดถึงเรื่องราวของในช่วงทีนสาระนะครับเราก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังก่อนที่จะเข้าในช่วงของทีนสาระก็คือเรื่องราวของการช่วยเหลือชาวลาวที่ติดอยู่ในเหมืองนะครับตอนนี้เข้าสู่วันที่12แล้วถึงแม้ว่าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจะเจอผู้รอดชีวิตไปทั้งหมดแล้ว5คนถึงแม้จะเจอแล้วแต่ยังเอาออกมาไม่ได้เพราะต้องผ่านอุโมงค์แคบกับจุดที่น้ำท่วมสูงอยู่ส่วนทีมกู้ภัยยังตามหา2คนที่หายไปอยู่นะครับว่าไปอยู่ที่ไหนและพร้อมที่จะสูบน้ำเปิดเส้นทางช่วยเหลือท่ามกลางในพื้นที่ที่อยู่ในถ้ำที่มันอันตรายมากๆนะครับก็ต้องขอย้อนไปถึงวันพฤหัสบดีที่29ที่ผ่านมาหน่อยเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือคนงานนะครับที่ติดค้างภายในเหมืองทองคำน้ำท่วมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการช่วยเหลือกันที่อยู่ณเมืองล่องแจ้งแขวงชัยภูมิแขวงชัยสมบูรณ์ประเทศลาวก็เข้าสู่ในการช่วยเหลือก็ตอนนี้เนี่ยถ้านับกันเป็นวันนี้คือวันที่12แล้วและการช่วยเหลือยังเป็นไปด้วยความยากลำบากและนับตั้งแต่มีการรายงานเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดทีมกู้ภัยก็ค้นหาทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งระบุพิกัดและเจอคนที่เป็นผู้ประสบภัยซึ่งเป็นชาวลาวเจอแล้วอยู่ที่5รายแต่ว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะเอาตัวคนที่รอดชีวิตทั้งหมด5คนออกมาจากตัวถ้ำไม่ได้เพราะมีอุปสรรคหลายอย่างที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวต่างๆแล้วก็บอกเปิดเผยด้วยนะว่าเส้นทางในการลำเลียงผู้รอดชีวิตจะต้องผ่านทางน้ำเป็นจุดที่น้ำท่วมเป็นน้ำท่วมขังสูงถึง3เมตรเป็นระยะทางยาวกว่า 27-30 เมตรประเมินแล้วก็ดูว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาออกมาช่วยได้และจะต้องนำอุปกรณ์ดำน้ำส่วนบุคคลให้กับทั้ง5คนที่ใส่เนี่ยแล้วดำน้ำออกมาทำไม่ได้เพราะขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการดำน้ำที่อยู่ในถ้ำขั้นสูงในส่วนของการค้นหาอีก2รายที่เขากำลังตามหากันอยู่นั้นจะต้องสอบถามจากผู้รอดชีวิตทั้ง5คนว่าจะเจอกันอย่างไรที่สุดท้ายที่เขาอยู่คืออะไรแต่ตอนที่สัมภาษณ์นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าพิกัดของเพื่อนร่วมงานอีก2คนเขาอยู่ที่ไหนเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ยังแบบว่ายังแบบส่งกำลังใจให้กับอีก2คนที่กำลังหายไปอยู่โดยนายจักริดแต่งตั้งหรือว่าคุณปอนนะครับเป็นนายสมาชิกทีมค้นหาของไทยก็มีข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าคนที่หายไปอีก2คนนั้นเดินเข้าไปในถ้ำเหมืองที่เป็นคนละชุดแล้วก็คนละเวลาด้วยทีมกู้ภัยเลยต้องปรับเปลี่ยนแผนทั้งหมดเลยในช่วงบ่ายของวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เริ่มภารกิจที่สำรวจภายในอุโมงค์โดยเฉพาะอุโมงค์เหมืองเพิ่มอัตราการสูบน้ำจัดทีมค้นหาตรวจสอบปล่องอากาศที่อยู่จำนวน4ปล่องเพื่อหาทางเชื่อมต่อที่อยู่กับโถงน้ำที่อยู่ข้างล่างส่วนในขณะเดียวกันครับทางการของประเทศลาวได้นำเครื่องจักรกลหนักมาช่วยปรับสภาพพื้นที่ตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาทำตามคำร้องของทีมกู้ภัยไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการลำเลียงอุปกรณ์กู้ชีพขนาดใหญ่ตลอดมีการวางแผนการแพทย์ฉุกเฉินจัดสร้างอ่างเก็บน้ำชั่วคราวเพื่อรับรองมวลน้ำที่สูบออกมาทั้งหมดและเร่งร่างแผนที่โครงสร้างแบบทั้งหมด3มิติและทั้งหมดนี้ครับได้ความช่วยเหลือจากระดับนานาชาติมีการระดมนักดำน้ำถ้ำฝีมือดีเข้ามาสมทบโดยในนายของทางด้านนายลีเคียนสีนักดำน้ำที่เป็นดำน้ำถ้ำชาวมาเลเซียกำลังเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ้านล่องแจ้งเพื่อเข้าร่วมภารกิจด้วยส่วนคุณมิโกปาซีเป็นนักดำน้ำที่อยู่ทางฝั่งของชาวฟินแลนด์นะครับมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนประเทศไทยเมื่อ8ปีก่อนก็คือทีม13ป่า13หมูป่าอะคาเดมี่นี่แหละครับก็ยอมรับว่าค้นหาในพื้นที่เหมืองไปแล้ว95%แต่ไม่พบร่องรอยของทั้ง2คนเป็นไปได้ว่าอาจจะมีแค่5คนที่ติดอยู่ในตอนแรกแต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้สูญหายโดยเฉพาะมารดาของผู้สูญหายยังเฝ้ารอด้วยความหวังที่อยู่หน้าปากถ้ำมิโกเน้นย้ำเลยนะว่าเมืองนี้อันตรายกว่าถ้ำหลวงมากเพราะเป็นอุโมงค์แคบขุดด้วยมือเสี่ยงต่อการพังถล่มอยู่ตลอดการสูบน้ำออกเลยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วหากระบบสูบน้ำระยะ300เมตรของอาสาเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือได้ทันทีนะครับทั้งเป็นทีมอาสาเพื่อประชาชนหน่วยกู้ภัยใจถึงใจออฟโรดลาวประสบความสำเร็จตามแผนที่ได้ตั้งไว้นะครับก็จะทำให้ผู้ประสบภัยนะครับออกมาด้วยความปลอดภัยได้สำหรับภารกิจในครั้งนี้นะครับ
ก็ยังได้รับความร่วมมือและพลังสนับสนุนจากภาคประชาชนและกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ชาวลาวนะครับมีหลายท่านมากๆเลยที่ให้ความช่วยเหลือกันและที่สำคัญนะครับปฏิบัติการนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังทำหน้าที่อย่างเสียสละมาถึง12วันเพื่อให้การกู้ชีพในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่ที่สำคัญครับตอนนี้เนี่ยกู้ภัยที่เขาเนี่ยอยู่ประจำจุดแล้วนะครับก็ช่วยชาวสปป.ลาวที่ติดอยู่ในถ้ำออกมาได้ทั้งหมดแล้วตอนนี้4คนปลอดภัยดีหลังจากนี้จะเตรียมหาอีก2คนที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันเพราะว่าได้ช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยเมื่อช่วงบ่าย 3:10 นาทีของเมื่อวานนี้ทั้ง4คนได้รับการช่วยเหลือและเดินออกมาได้ด้วยตัวเองครับแล้วก็ถ้ารวมกับวันที่29พฤษภาคมมีอีก1คนที่ได้รับความช่วยเหลือตอนนี้ช่วยได้ทั้งหมดแล้ว5คนแต่อีก2คนตอนนี้นะครับยังต้องหากันต่อไปว่าจะอยู่ที่ไหนกันนะครับก็ต้องส่งกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับพี่น้องชาวลาวนะครับที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับขอให้รอดพ้นและปลอดภัยครับส่วนอีก1เรื่องราวของทีมสาระเราจะมาคุยกันด้วยเรื่องราวของวันงดสูบบุหรี่โลกวันนี้31พฤษภาคมเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเพราะว่าบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากๆและที่สำคัญครับบุหรี่เนี่ยคนที่ได้รับบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่สูบคนที่ไม่ได้สูบก็ตามแต่ได้รับอันตรายทั้งหมดเลยด้วยเหตุผลนี้ครับเขาเลยมีการกำหนดวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้นมาเพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาสูบส่งเสริมให้คนที่สูบมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติและความเป็นมาความสำคัญกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันงดสูบบุหรี่โลกที่เกิดขึ้นนี้นะครับสำหรับวันงดสูบบุหรี่โลกเป็นวันที่สำคัญมากๆถึงขั้นที่ว่าระดับนานาชาติจัดขึ้นมาเพื่อให้รณรงค์กับคนทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสองกระตุ้นให้ผู้สูบหันมาใส่ใจสุขภาพและลดการใช้ยาสูบในชีวิตประจำวันสำหรับวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับจะตรงกับวันที่31พฤษภาคมของทุกปีหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับประชาชนทั้งเดินรณรงค์นิทรรศการประกวดวาดภาพแต่งความขวัญแสดงละครหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังให้เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ตั้งแต่อายุยังน้อยสำหรับที่ประชุมคณะกรรมการการควบคุมผลิตยาสูบแห่งชาติหรือว่าชื่อย่อคือคผ.ย.ช.มีมติเห็นชอบประเด็นรณรงค์โดยเฉพาะเรื่องของคำขวัญประจำปีนี้นะครับประจำปี2569คำขวัญวันนี้คือหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติด#นิโคตินเสพติดจนตายเพื่อเน้นให้สร้างความเข้าใจตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่และยาสูบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ยาสูบยาเส้นเนี่ยมีความอันตรายมากๆและจุดเริ่มต้นของวันนี้เกิดจากความกังวลขององค์การอนามัยโลกเห็นว่าการสูบบุหรี่เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของโรคเรื้อรังและการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกไม่ใช่แค่คนที่สูบเท่านั้นที่จะเจอแต่คนที่อยู่ใกล้กับควันและอยู่ใกล้กับบุหรี่เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของปัญหาสุขภาพในปีพุทธศักราช2530องค์การอนามัยโลกเลยมีการผลักดันเรื่องของการรณรงค์ลดการบริโภคยาสูบก็คือสูบยาสูบนี่แหละครับกำหนดให้วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อให้ประเทศต่างๆจัดกิจกรรมทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของข้อมูลพิษภัยบุหรี่และความตื่นตระหนกตื่นตัวเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ในวงกว้างในแต่ละปีจะมีหน่วยงานที่จัดงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนองค์กรด้านสุขภาพจะจัดกิจกรรมรณรงค์หลากหลายรูปแบบกันมีการเดินขบวนจัดนิทรรศการแข่งขันตอบปัญหาประกวดวาดภาพแต่งกลอนแต่งคำขวัญแสดงดนตรีและกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะครับสำหรับกิจกรรมทั้งหมดนี้น่ะจัดขึ้นมาเหตุผลเดียวคือเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดไม่ไปพึ่งยาเสพติดไม่ไปพึ่งสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าก็ตามแต่สำหรับคนที่อยากจะตั้งใจเลิกบุหรี่จริงๆเพราะว่าฟังมาแล้วรู้สึกว่าพิษภัยของบุหรี่มันเยอะมากๆเพราะว่าบุหรี่เนี่ยนอกจากจะทั้งเป็นเรื่องของโรคมะเร็งปอดแล้วยังมีอีกหลายโรคที่เกิดขึ้นได้สำหรับคนที่อยากจะตั้งใจเลิกนะครับสามารถเริ่มได้วิธีง่ายๆคือดื่มน้ำบ่อยๆหาอย่างอื่นเคี้ยวแทนบุหรี่ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนหรือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสามารถติดต่อสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600โทรฟรีทุกเครือข่าย
เพื่อได้จะได้รับคำแนะนำและกำลังใจในการเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจังครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนตรงนี้อีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าหลายคนเนี่ยอาจจะได้คัดรอดอกันไปแล้วอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้แต่ที่แน่ๆจะมาพูดถึงว่าทำไมเราถึงจะต้องเรียนรอดอเรียนรอดอไปเพราะอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกสักครู่เดียวครับ

ในวันที่ท้องเธอเดินตรงเข้ามาเธอตรงเข้ามาแววตาดิท้องเธอเดินมาคู่เข่าคุยเรื่องเก่ามันไม่เป็นความลับปี

ด้วยใจสลายเธอเดินตรงเข้ามาเธอตรงเข้ามาน้ำตาก็คลอเธอเดินมาคุกเข่าคุยเรื่องเก่ามันไม่เป็นความลับอีกฉันสัญญาและจะพาเธอไปในหลอดลมมันมีแต่ไอควันเธอจะไว้ในเธอในปอดเธอมันมีแต่ไอควันเธอจะไว้ในเธอลุกขึ้นยืนสู่

กลับมาติดตามกันต่อในช่วงของ Teen Secret นะครับอย่างที่ได้โปรยไปในเบรกที่แล้วพูดถึงกันด้วยเรื่องราวของการเรียนรดรดเด็กไทยผมต้องเกรียนต้องเกรียนขนาดไหนต้องเกรียนมากยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยเมื่อพูดถึงการเรียนรดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นรดเด็กไทยผมเกรียนไปเรียนกอรถเมย์แหมสนุกเหลือเกินนะผมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเรียนรดนะครับโดยเฉพาะหลายคนไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงหรือว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยเลือกที่จะเรียนรดกันเหตุผลหนึ่งที่เรียนรดเพราะว่าไม่ได้แบบว่าแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องของในวิชาทหารนะครับเหตุผลหลายที่ผมเนี่ยหลายประการที่ผมพอรู้กันก็คือว่าไม่อยากจะกินทหารอันนี้แหละครับเป็นหนึ่งสิ่งที่ทุกคนเนี่ยกำลังแบบว่ารู้สึกว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ไหมจากการเกณฑ์ทหารเป็นการสมัครใจแทนอันนี้จะดีกว่าและที่สำคัญก็คือว่าบางคนเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะเรียนรดด้วยเนื่องจากว่าปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของปัญหาเรื่องของเงินทองในการสมัครไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าชุดหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อพูดถึงเรื่องของการเรียนรดนะครับหลายคนก็ที่จะต้องเลือกเรียนกันเพราะว่าเมื่ออายุครบ20ปีขึ้นไปเราจะต้องไปเกณฑ์ทหารกันแต่บางคนก็ไม่สามารถเกณฑ์ทหารได้เพราะว่าอาจจะมีเรื่องของอย่างที่บอกไปมีปัญหาเรื่องของโรคมีปัญหาเรื่องของปัญหาทางร่างกายปัญหาเรื่องของทางการเงินด้วยและที่สำคัญครับหลายคนเลือกที่จะสมัครเรียนรดไปแล้วและหลายคนอาจจะได้แบบว่าคัดรดกันไปบางคนที่ผ่านแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนคนไหนที่ยังไม่ผ่านก็ต้องมารอฟังกันต่อไปว่ารอบต่อไปเราจะติดหรือไม่ติดรดแต่ที่แน่ๆครับการคัดเลือกรดจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีหรือว่าเปิดเทอม1ของม.4จะสมัครได้ที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาของตัวเองสำหรับคนที่สมัครอยู่อาจจะเรียนปวช.ปวส.หรือว่าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถสมัครได้เหมือนกันเพราะว่าคนที่สมัครของการเรียนรดเนี่ยจะต้องจบม.3หรือว่าเทียบเท่ามีผลเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า1อยู่ในสถานศึกษาที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดงเปิดเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกวิชาทหารชายหรือว่าหญิงและเป็นสัญชาติไทยอายุไม่เกิน22ปีไม่พิการไม่ทุพพลภาพหรือมีโรคที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้สำหรับโรคที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้นะครับจะจัดอยู่ในคนจำพวกที่4มีทั้งหมด15โรคโรคแรกคือโรคตาเช่นตาบอดสายตาสั้นเกิน800หรือโรคกระจกตาผิดปกติโรคที่2คือโรคหูหนวกโรคหูหนวกแก้วหูทะลุทั้ง2ข้างโรคที่3โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะขั้นรุนแรงโรคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบโรคที่4คือโรคหลอดเลือดและโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวกับการสร้างเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโรคที่เกี่ยวกับเลือดผิดปกติขั้นรุนแรงหรือว่าโรคภาวะม้ามโตโรคที่5ที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับก็คือเรื่องของระบบทางเดินหายใจโรคที่เกี่ยวกันก็คือเรื่องของโรคหอบหืดโรคหอบหืดนี้นะครับจะได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์หรือว่าโรคหายใจที่หยุดหายใจขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่โรคที่6คือโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินปัสสาวะไตวายเรื้อรังไตอักเสบเรื้อรังโรคที่7โรคที่เกี่ยวกับข้อกระดูกและกล้ามเนื้อแขนขาพิการนิ้วกุดหรือกระดูกผิดรูปเรื้อรังโรคที่8คือโรคผิวหนังโรคตุ่มน้ำพองเรื้อรังโรคเพมฟิกัสโรคที่9ก็คือโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคระบบประสาทโรคลมชักโรคที่ทำให้เกิดอาการชักถาวรอัมพาตโรคที่10คือโรคทางจิตเวชโรคจิตโรคอารมณ์แปรปรวนรุนแรงหรือคนที่มีสภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับกำเนิดโรคที่11คือโรคติดเชื้อโรคเรื้อนหรือโรคติดต่อระยะสุดท้ายโรคที่12คือโรคเบาหวานรุนแรงภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติโรคที่13โรคเนื้องอกที่เป็นอันตรายหรือว่าที่เป็นมะเร็งโรคที่14คือโรคระบบทางเดินอาหารโรคลำไส้ป่งพองตั้งแต่เกิดตับแข็งและ15ครับก็คือเรื่องของโรคเอนไซม์ GPT6PD บกพร่องขั้นรุนแรงครับนี่ก็คือทั้งหมดของ16โรคที่15 16โรคที่ผมได้นำมาฝากให้กับทุกๆคนกันนะครับสำหรับการเรียนรดเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันต่ออีกนิดหน่อยแต่ที่แน่ๆเนี่ยขอพูดถึงการเกณฑ์ทหารอีกเล็กน้อยเพราะว่ามี15โรคที่หลายคนเนี่ยฟังแล้วบางคนอาจจะเข้าสู่การเกณฑ์ทหารไม่ได้แต่ว่าการเกณฑ์ทหารนะครับโดยเฉพาะการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็จะมีอีกหลายประเภทหลายอย่างนะครับที่หลายคนเนี่ยก็จะ
ไม่สามารถเข้ารับราชการการเกณฑ์ทหารได้โดยเฉพาะการเกณฑ์ทหารนี้นะครับจะต้องรับคนที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสัดส่วนนะครับและที่สำคัญครับการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็ฝึกหนักอยู่พอสมควรเลยส่วนคนที่จะเกณฑ์ทหารไม่ได้นะครับก็จะได้รับการยกเว้นก็คือคนที่เรียนจบรอดอปี3อันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันคนที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพคนที่มีโรคประจำตัวพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือว่าเป็นปริยัติและคนที่ไม่เข้าข่ายกลุ่มที่ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นนะครับเขาจะเรียกว่าหนีทหารหรือว่าไม่ไปรายงานตัวตามหมายเรียกถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทางโทษนะครับจะมีโทษจำคุกและมีอายุความที่เกิดยาวนานคนที่ได้รับการยกเว้นจะเป็นคนที่เรียนรอดอจบปี3ขึ้นไปได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจำการและปลดเป็นทหารกองหนุนทันทีคนที่พิการหรือทุพพลภาพมีความผิดปกติโดยเฉพาะมีความพิการเด่นชัดจนไม่สามารถรับราชการทหารได้พระภิกษุและนักบวชโดยเฉพาะพระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือเป็นปริยัติและนักบวชศาสนาอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนดและที่สำคัญครับคนที่เป็นคุณครูและอาจารย์ด้วยทำหน้าที่สอนประจำในสถานศึกษาตามเกณฑ์และจำนวนนักเรียนที่กฎหมายกำหนดไปนะครับและมีโทษด้วยสำหรับคนที่ไม่ไปรายงานตัวในวันที่มีการคัดเลือกในการเกณฑ์ทหารมีหรือว่ามีการหนีประจำการมีโทษรุนแรงมากๆนะครับโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ปีอายุความยาวนานถึง10ปีข้อจำกัดก็คือว่าไม่สามารถสมัครงานในหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่เข้มงวดเรื่องของการส่งเอกสารอาหารสอดอ43ได้ปัญหาเรื่องของทะเบียนราษฎรอาจจะเจอปัญหาต่างๆในการทำธุรกรรมหรือเอกสารบางประเภทเพราะว่าสถานะทางทหารไม่ถูกต้องนั่นเองครับอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องราวของการเกณฑ์ทหารที่การเกณฑ์ทหารอาจจะเกณฑ์ไม่ได้แต่คราวนี้มาพูดถึงเรื่องราวของเนื้อหากันต่อสำหรับผู้ชายที่จะต้องคัดรอดออยากจะคัดให้ผ่านจะต้องวิ่ง800เมตรใน3นาที15วิลุกนั่ง34ครั้งใน2นาทีดันพื้น22ครั้งใน2นาทีวิ่ง800เมตรสำหรับผู้หญิงจะต้องวิ่ง800เมตรในระยะเวลา4นาทีลุกนั่งซิทอัพ25ครั้งใน2นาทีดันพื้น15ครั้งใน2นาทีโดยเข่าจะต้องติดพื้นด้วยและเมื่อผ่านด่านทั้งหมดนี้มาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเรียนรอดอการเรียนรอดอนี้นะครับจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับปี1ปี2จะให้ความรู้เรื่องของวิชาทหารเบื้องต้นเพื่อให้เกิดระเบียบวินัยลักษณะทหารการเชื่อฟังและการทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัดและใช้อาวุธประจำกายได้ส่วนปีที่3จะให้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธีทำหน้าที่

ต่างก็จะฝึกอยู่ในศูนย์ที่อยู่ในภูมิภาคเรียนการเข้าค่ายอยู่ในภูมิภาคแต่คนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าคนที่อยู่ในกาญจนบุรีนะครับหรือว่าบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงจะได้ฝึกอยู่ที่เขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีชั้นปีที่2เนี่ยจะฝึกภาคสนามอยู่ประมาณ3วัน2คืนชั้นปีที่3ฝึกภาคสนาม4วัน3คืนและชั้นปีที่4กับชั้นปีที่5ฝึกภาคสนาม7วัน6คืนส่วนพื้นที่อื่นๆก็จะฝึกตามพื้นที่ภูมิภาคที่ผมได้บอกไปครับและที่สำคัญครับเมื่อเรียนจบรอดอปี3แล้วสิ่งที่ทุกคนต่างรอคอยกันก็คือเรื่องราวของการได้รับการยกเว้นการเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือที่เรียกว่าการเกณฑ์ทหารนี่แหละการเกณฑ์ทหารนะครับและคนที่ได้เรียนรอดอผ่านกันไปแล้วจะต้องส่งหลักฐานเพื่อขอสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1ทำให้คนที่เรียนจบรอดอปี3ขึ้นไปไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารเพราะว่ามีรายชื่อขึ้นทะเบียนและนำปลดเป็นทหารกองหนุนได้และเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1จะมีหนังสือสำคัญก็คือหนังสือสอดอ8เป็นหลักฐานสำคัญใบสอดอ8สมุดเล่มเขียวเป็นสมุดประจำตัวของทหารกองหนุนผ่านการเป็นทหารกองประจำการแล้วรวมถึงคนที่เรียนรอดอจบปี3นั่นหมายถึงว่าถ้าอยากจะเรียนรอดอนะครับแล้วอยากจะไม่ได้เกณฑ์ทหารเนี่ยจะต้องผ่านการเรียนรอดอ3ปีขึ้นไปหรือผ่านการเป็นทหารกองประจำการนั่นเองครับเอาเรื่องราวรอดอของการเรียนมาฝากให้กับทุกคนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องราวของการเรียนในโรงเรียนการเรียนรอดอการเรียนอะไรก็ตามแต่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาฝากให้กับทุกคนในช่วง Teen Secret ที่มีหลากหลายเนื้อหานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อหาสุขภาพเนื้อหาอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับวัยรุ่นและเยาวชนเราจะเอามาเล่ามาแชร์ทริคดีๆกันด้วยนะครับ

0: FM 95.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าวกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดงานแข่งแก่นคูนมินิมาราธอน2026ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงกีฬาสร้างสุขภาพเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางสำนักงานชลประทานที่6ลงพื้นที่ตรวจฝายน้ำล้นห้วยกุดเวียงเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่โคกโพชัยเทศบาลนครขอนแก่นเปิดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569พยากรณ์อากาศประจำวันข่าวสารนโยบายรัฐบาลสุภจีติดตามล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมต้นแบบจังหวัดราชบุรียกระดับอุตสาหกรรมสร้างรายได้มั่นคงให้เกษตรกรต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดงานแคนแก่นคูนมินิมาราธอน2026ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างสุขภาพเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นวันนี้ที่วัดชัยศรีตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแคนแก่นคูนมินิมาราธอน2026โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายนักวิ่งและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสุขภาพความงามและการแพทย์แผนไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดผ่านกิจกรรมกีฬาตลอดจนประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตำบลสาวัตถีซึ่งเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเส้นทางการแข่งขันใช้เส้นทางภายในพื้นที่ตำบลสาวัตถีผ่านแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อให้นักวิ่งและผู้ร่วมกิจกรรมได้สัมผัสบรรยากาศที่งดงามพร้อมเรียนรู้คุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นอันเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้เกิดความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพอย่างยั่งยืนจังหวัดขอนแก่นมุ่งหวังให้กิจกรรมแคนแก่นคูนมินิมาราธอน2026เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมประชาชนทุกช่วงวัยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดอย่างต่อเนื่องโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางสำนักงานชลประทานที่6ลงพื้นที่ตรวจฝายน้ำล้นห้วยกุดเวียงเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่โคกโพชัยนายรังสรรค์วันชัยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางสำนักงานชลประทานที่6ได้มอบหมายให้นายสุริยาวุฒิสิงห์เมืองพลหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับนายสาครสายมณีรองนายกเทศมนตรีตำบลโพชัยพร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและพิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยได้เข้าตรวจสอบใน2จุดหลักได้แก่ฝายน้ำล้นห้วยกุดเวียงบ้านสามหมอโนนทันตำบลโพชัยอำเภอโพชัยจังหวัดขอนแก่นเพื่อดูสภาพความชำรุดทรุดโทรมและหาแนวทางปรับปรุงให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงฤดูฝนและบริเวณแนวคลองสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพชัยตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจระบบกระจายน้ำและวางแนวทางช่องทางการส่งน้ำให้ทั่วถึงพื้นที่การเกษตรซึ่งการร่วมมือกับผู้นำท้องถิ่นและชุมชนในครั้งนี้เพื่อเป็นการวางแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไปเทศบาลนครขอนแก่นเปิดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569วันนี้ณที่ทำการชุมชนสีจันทร์ประชาสร้างสรรค์นายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ชุมชนสีจันทร์ประชาสร้างสรรค์โดยมีคณะทำงานเจ้าหน้าที่อสม.ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก พื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของมารดาและทัศนคติที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูบุตรโดยภายในงานได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในหลากหลายมิติที่สำคัญประกอบด้วยความสำคัญของโภชนาการแม่และเด็กการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วนเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์การเฝ้าระวังโภชนาการหญิงตั้งครรภ์แนวทางการติดตามน้ำหนักและสุขภาพของมารดาเพื่อลดความเสี่ยงระหว่างคลอดการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันสุขอนามัยในช่องปากของมารดาและเด็กซึ่งส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของน้ำนมแม่ที่เป็นวัคซีนหยดแรกและสารอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยเทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองอารมณ์และร่างกายของเด็กเล็กนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าสุขภาพที่ดีของเด็กในวันนี้คือรากฐานที่มั่นคงของสังคมในอนาคตเทศบาลนครขอนแก่นจึงพร้อมสนับสนุนทุกโครงการที่จะช่วยให้แม่และเด็กในชุมชนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทั้งในด้านความรู้และการเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมซึ่งจะนำไปสู่การมีภาวะโภชนาการที่ดีและสมบูรณ์แข็งแรงอย่างยั่งยืนต่อไปลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่5กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนลดลงเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยเวลา 12:00 นวันนี้ถึง 12:00 นวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
7: นโยบายรัฐบาลเห็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
6: ข่าวสารนโยบายรัฐบาลสุภจีติดตามล้งชุมชนมะพร้าวน้ำหอมต้นแบบจังหวัดราชบุรียกระดับอุตสาหกรรมสร้างรายได้มั่นคงให้เกษตรกรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานหลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมต้นแบบณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตการตลาดการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดซีโร่เวสต์เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยนางสุปจีระบุว่าการผลักดันการจัดตั้งลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตคุณภาพควบคุมมาตรฐานการคัดแยกการแปรรูปและเชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมและสร้างระบบบริหารจัดการที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองในระยะยาวในขณะที่รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นตลอดจนร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะทำแผนแม่บทและรูปแบบการบริหารจัดการลงชุมชนเพื่อขยายผลจากจังหวัดราชบุรีไปยังจังหวัดผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมสำคัญได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพื้นที่อื่นๆนอกจากนี้ยังส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าวทั้งลูกภายใต้แนวคิดซีโร่เวสต์โดยต่อยอดเปลือกกะลาและวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มผ่านความร่วมมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA และสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนผ่านธนาคารออมสินและ SME D-Bankเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมและการแปรรูปซึ่งจะช่วยยกระดับมะพร้าวน้ำหอมไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาจันเต็มอ่าน
8: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนสวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะรับอำเภอเมืองขอนแก่นมีความประสงค์ที่จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ2568โดยมีครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะรับอำเภอเมืองขอนแก่นจนถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการพร้อมนำหลักฐานได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงในวันประมูลจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู้ราคาได้และกำหนดขายทอดตลาดโดยวิธีเสนอราคาเปิดเผยด้วยวาจาในวันที่8กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
9: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าสำรวมสำรวมคำที่หนึ่งหมายถึงระมัดระวังเช่นสำรวมกิริยามารยาทสำรวมตาสำรวมปากหมายถึงเหนี่ยวรั้งครองเช่นสำรวมสติสำรวมคำที่สองเป็นคำวิเศษหมายถึงรวมประสมปนกันเช่นอาหารสำรวมติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
11: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
12: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
14: และช่วงนี้ติดตามสารคดี3นาทีกับอัยการค่ะ

0: ำนักงานอัยการสูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือในหนึ่งในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาสององค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับสามหน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายสี่อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกๆจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้เลยทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดทุกท้องถิ่นครับ
1: เท่าไหร่ไงนะคะโดยก็มีการตรวจพบการลักลอบขนยาเสพติดที่ฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกแต่หลังจากนี้นะคะทางรัฐมนตรีเองท่านก็บอกว่าก็จะมีการกำชับให้เข้มงวดขึ้นในเรื่องของการตรวจสอบนะคะเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวเนี่ยอาจจะรู้กระบวนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จึงพยายามหาวิธีหลบเลี่ยงอยู่ตลอดนะคะส่วนการคุมเข้มกรณีลูกเรือรับหิ้วของตามปกติสนามบินก็มีมาตรการตรวจสอบรูปเรือผ่านกระบวนการการสแกนเครื่องอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อพบว่าลูกเรือเนี่ยมีการรับหิ้วก็จะมีการยกระดับมากขึ้นเช่นสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกกฎเพิ่มเพื่อที่จะแจ้งไปยังทุกสายการบินให้ควบคุมเช่นห้ามรับหิ้วของเพราะอาจจะเกิดความเสี่ยงได้นอกจากนี้ก็จะมีการอบรมเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องเอ็กซเรย์นะคะยกระดับเรื่องของการข่าวรวมถึงสุนัขเคนายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีกว่า60ตัวนะคะมาร่วมกับสุนัขเคนายของกรมศุลกากรนะคะโดยจากนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมก็จะมีการให้นโยบายกำชับเพิ่มเติมไปอีกด้วยก็เรียกว่าเข้มกันมากก็เหมือนเหตุการณ์ที่คุณแสงรวีจำได้ไหมที่รถไฟ
2: ชน
1: รถเมย์ที่มะค่อม
2: ค้างรถไฟ
1: ใช่จนกระทั่งตอนนี้เนี่ยคือจากเดิมเนี่ยเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นที่รถติดมากนะคะแต่พอเกิดเหตุ
2: การณ
1: ์ขึ้นเนี่ยช่วงแรกๆรถโล่งมากเลยนะช่วงนี้ก็เริ่มที่จะหนาแน่น
2: เหมือนเดิม
1: เริ่มจะหนาแน่นแต่ว่ายังไม่เท่าเดิม
2: ยังไม่คาทางรถไฟนะ
1: แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นการตื่นตัวอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์ที่เคยมุดซอกแซกอะไรจะไปให้ได้เนี่ยไม่มีแล้วคือทุกคนเนี่ยเคร่งครัดในจดกฎจราจรมากขึ้นเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเช่นเดียวกันก็เลยยกเหตุของการตรวจสอบ การขนย้ายยาเสพติดออกนอกประเทศเนี่ยพอมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาตรการอะไรต่างๆมันก็จะเข้มงวดขึ้นหรือว่าแม้แต่แอร์ที่เคยรับหิ้วของหิ้วแบรนด์เนมอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะไม่กล้าแล้วแหละเพราะว่ามันจะมีการตรวจสอบกันมากขึ้น
2: แต่ว่าไม่รู้ว่ามาตรการเข้มข้นแบบนี้มันจะเป็นไปตลอดไหม
1: ค่ะ
2: คือจริงๆมันต้องแบบให้เป็นข้อบังคับของของการบินเลย
1: ให้มันเป๊ะเลยว่าอย่างน
2: ั้
1: น
2: ใช่ก็คือให้มันเข้มข้นแบบนั้นไปตลอดคือกลัวว่าบ้านเราอ่ะคือใหม่ๆอ่ะอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: เออแต่พอหลังๆไปเออหย่อนยานเริ่มหย่อนยานมันก็เลยแบบจะเข้าอีหลอดเดิมอะไรอย่างนั้นคือถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้อีกแหละคนก็จะแบบเออจะรู้เดี๋ยวรออีกหน่อยนะเดี๋ยวก็นั่นได้แล้วอะไรประมาณอย่างนั้น
1: ค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้ววันนี้ในส่วนของรัฐบาลเองท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกนั้นก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของยาเสพติดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญมากในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะในฐานะที่ดูแล้วเนี่ยโหมันเป็นภัยร้ายแรง
1: ค่ะ
2: ต่อความมั่นคงของประเทศเรียกว่าเป็นมะเร็งร้ายของประเทศเลยคือปัจจุบันเนี่ยเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีการเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยที่มันปราบปรามยากเนี่ยก็เพราะว่ามันเนี่ยมีพวกอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยอาชญากรข้ามชาติอะไรพวกเนี้ยนำมาเกี่ยวข้
1: อง
2: ถ้าเกิดอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างชาติเนี่ยนะมันจะอย่างเงี้ยมันก็จะใช้หลบหลีกกันได้นะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะใช้รูปแบบการลักลอบที่แบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
1: อ
2: ่ะนะคือ ชั้นสองชั้นไม่ได้
1: มันหนีเชื้อโรคมันหนีวัคซีนเน
2: า
1: ะ
2: มันก็จะมีปุ่มแยกๆออกไปเนี่ยมีพันแยกๆออกไปอันนี้ก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเหมือนกันแล้วก็ดูแล้วเหมือนเขาพยายามที่จะอาศัยช่องทางคมนาคมบ้างการขนส่งบ้างหรือว่าเครือข่ายระหว่างประเทศเนี่ยในการทำความผิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขากำชับให้ทุกหน่วยงานเลยค่
1: ะ
2: ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการข่าวนะหรือการบังคับใช้กฎหมายหรือการรักษาความมั่นคงชายแดนแล้วก็ความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อที่จะปิดช่องทางของเครือข่ายยาเสพติดท
1: ั
2: ้งหมดเลยนะไม่ให้ประเทศไทยนั้นถูกใช้เป็นเส้นทางหรือว่าฐานปฏิบัติการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอีกนะคะแน่นอนว่าการดำเนินการแบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดของรัฐบาลนั่นเองซ
1: ึ่
2: งเขามีกำหนดนโยบายไว้ในคำแถลงนโยบายช
1: ั
2: ดเจนในเรื่องนี
1: ้
2: นะซึ่งแผนปฏิบัติการมันก็จะครอบคลุมใน7ด้านก
1: ็
2: คือการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศนะการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด
1: ค้
2: ายาเสพติดนะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้
1: อง
2: แล้วก็การลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดแล้วก็การดำเนินนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดนะเพื่อที่จะทำให้สังคมหรือว่าคนไทยนั้นปลอดภัยจากยาเสพติดนั่นเองนะคะก็เนี่ยมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหมดไปนะ
1: โอ้โหมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหาอ่ะคุณ
2: ฮะ
1: คุณแสงระวี
2: มีใครเอา
1: ตอนเป็นเด็กเนี่ย
2: เป็นเด็กเป็นกันทุกคนแหละ
1: เป็นเนี่ยหาวมันมีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จน
2: ตอนนี้มันยังมีอยู่นะ
1: มันมีสืบทอดกันมาจนรุ่นลูก
2: ยังไม่สูญพันธุ์นะ
1: ยังไม่สูญพ
2: ัน
1: ธ
2: ุ์มันไม่เหมือนพวกโรคอะไรที่แบบโรคหาโรคฝีดาษอะไรมันไม่อันนี้คือหายไป
1: แล้วพอโตขึ้นมาหน่อยพออยู่มัธยมเนี่ยหาวมันก็หายแต่ว่าหาวไม่มีทางหายไปจากโรคนี้นี่แหละก็จะป้องกันยังไงเนี่ยก็เหมือนยาเสพติดมันก็เหมือนหาวอ่ะ
2: แต่มันเคยมีอยู่มันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบมันเหมือนจะแบบไม่มีนะคือ
1: เอาเลยยาเสพติด
2: มันยาเสพติด
1: ค่ะ
2: มันเคยแบบมีแบบโหคนตอนนั้นเนี่ยคือตอนนั้นมันมีเยอะจนแบบคนเดินข้างถนนเดินตามป้ายรถเมล์เนี่ยต้องระวังเลยเพราะว่าจะมีคนแบบคนบ้าคนอะไรคนเมายาเนี่ยเสพยาแล้วหลอนเนี่ยมาแบบมีจี้คออะไรเงี้ยแล้วก็จนมีการปราบปรามตอนนั้นเนี่ยคือหายไปแบบช่วงนึงแล้วนะแล้วตอนนั้นจำได้ว่ายาเสพติดมันแพงมาก
1: เออ
2: แต่ว่าตอนนี้เนี่ย
1: ถูกมาก
2: เนี่ยสิ
1: ถูกเพื่อที่จะขยายการเข้าถึง
2: เนาะแล้วดิฉันก็สงสัยอย่างนึงนะคุณพรสิริยาเสพติดเนี่ย คนที่ผลิตเนี่ยเขาคิดค้นแบบสูตรแบบเรียกว่าอะไรสูตรแบบพิสดารมากๆอ่ะคือกินแล้วน่าจะตายอ
1: ่
2: ะ
1: แต่ไม่ตาย
2: ไม่ตาย
1: คือ
2: แต่ทำไมดีดเนี่ย คือ คือผสมยากันยุงอย่างเงี้ยยุงตาย
1: ถ้าตายมันก็ไม่ได้เงินระยะยาวสิก็คือต้องเลี้ยงไว้คือต้องเสพติดอ่ะมันต้องติดแล้วก็เป็นระยะยาวต้องหาเงินมาซื้อถูกไหมไม่มีก็ไปจี้ป้นวิ่งราวหรือยอมที่จะไปอยู่ในคุกอยู่ในตาราง
2: เหมือนอย่างที่คุณพูดเมื่อวานว่าคือก็เราก็ปราบปรามกันเยอะนะ
1: ค่ะ
2: ทีก็เป็นแสนเป็นล้านนะแล้วก็บางทีเผาทีก็แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่ทำไมมันยังมีอยู่แต่ว่าคือส่วนหนึ่งเราเข้าใจว่าบางทีคนที่เก็บเป็นของกลางเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เก็บว่าเป็นของกลางเนี่ยเขาก็ต้องจำเป็นต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่ง
1: อย่าสงสัย
2: ไม่คือล่อซื้ออะไรประมาณอย่างนี
1: ้ค่ะ
2: นะคือก็เข้าใจแหละเพราะฉะนั้นคือมันต้องจริงจังขนาดไหนไม่รู้นะถึงจะปราบปรามหมด
1: แต่ดิฉันเนี่ยชอบไอเดียของน้องที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งคุณมะเดี่ยวคุณมะเดี่ยวนี่ก็เผชิญกับการที่มีญาติน้องชายหรือพี่ชายไม่แน่ใจที่ติดยาเสพติดคุณมะเดี่ยวบอกว่ารัฐบาลเนี่ยผลิตเองเลยแล้วก็ใส่ยาเบื่อหนูอะเข้าไปเลย
2: อันนี้ยากันยุงยังไม่ตายเลยนะ
1: เอาใส่ยาเบื่อหนูจะรอดไหมแล้วก็ไปเหมือนเขาแบบว่าไปจุ่มมาเลยไอ้คนที่ติดยาเนี่ยจุ่มว่าจะได้เจอล็อตที่มีสารหนูมียาเบื่อหนูไปด้วยหรือเปล่ามันก็ต้องมีคนที่น้ำลายฟูมปากตายสักคนหนึ่งเพื่อที่จะให้เกิดการแพร่กระจายออกไปว่านี่แหละการเสพยาที
2: ่
1: มาจากแหล่งไหนก็ไม่รู้คือให้
2: คือใช้คนทดลองเลยนะ
1: คุณในเมื่อคุณอยากเสพอยู่แล้วอันนี้มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่ายาแรง
2: เดี๋ยวก็กรรมการสิทธิ์จะมาอีกนะ
1: นี่ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกัน
2: กรรมการสิทธิ์น่ากลัว
1: เสนอไอเดียตามที่ดิฉันฟังมา ดิฉันมันเข้าท่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหายาเสพติดนี้แบบไหนแต่เมื่อไหร่ที่มีคนที่มีหนึ่งรายที่น้ำลายฟูมปากแล้วชักดิ้นชักงอเพราะสิบยาบ้าเนี่ยก็ดูสิว่าเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยยังจะกล้าติดตามไปไหมคุณนึกออกไหมไอที่เสพอยู่แล้วเนี่ยมันออกไม่ได้
2: ก็นั่นแหละ
1: ก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนมาแก้ปัญหา
2: หรือจะใช้วิธีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะหนามยอกเอาหนามบ่งหรือเปล่าที่ประเภทแบบคือให้เครือข่ายแบบฆ่ากันเองหักหลังกันเองแล้วฆ่ากัน
1: คุณนี่ดูละครลำข่าวเยอะไปนะ
2: ไม่คือถ้าเกิดจะให้เด็ดขาดไง
1: ก็คงทำมากันสารพัดวิธีแล้วแหละแต่ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ประเทศเราประเทศเดียวก็อย่างที่บอกว่าไทยแลนด์เนี่ยเป็นทางผ่านแต่ว่าแหล่งผลิตเนี่ยก็รู้อยู่ว่าอยู่ตรงไหนคนที่ผลิตซื้อยาเพื่อขายยาเพื่อมาซื้ออาวุธสงครามไปต่อสู้ไปอะไรกับรัฐของตัวเองเพื่อที่จะมีตัวตนมันหาเงินได้โดยวิธีอื่นไม่ได้นี
2: ่
1: จะทำมาหากินจะปลูกผักเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืนไม่ได
2: ้
1: มันก็ต้องเอาวิธีเนี้ยวิธีที่มันผิดกฎหมายแล้วมันได้เงินเร็วสำคัญคืออย่างที่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยบล็อกชายแดนเขาเรียกอะไรบอร์เดอร์เขตแดนอะไรนะเขามี
2: เรียกว่าอะไร
1: นั่นแหละที่คุณภูมิธรรมไปทำอยู
2: ่
1: ก็เห็นบล็อกแต่ว่าดิฉันว่าการรับลูกกันของหน่วยงานเนี่ยมันก็มีการทำอยู่แล้วอย่างเช่นปปส.เองเขาก็มีการจับมือกันกับประเทศเพื่อนบ้านกับพันธมิตรอะไรต่างๆบางประเทศอย่างเช่นมันก็มีประเทศที่ยากจนกว่าเราเนี่ยเขาไม่มีศักยภาพในการไปกวาดล้างบางทีทางเรานี่ก็ให้เครื่องไม้เครื่องมือให้ทุนในการที่จะตามจับตามจับไอ้พวกเครือข่ายยาเสพติดเหล่านี้กลับมาดำเนินคดีก็มี
2: เพราะบางทีแบบประเทศที่เป็นต้นกำเนิดเนี่ยบางทีคือมันไม่ใช่รัฐบาลหรือว่าคนในบ้านเขาก็ยังเรียกว่าอะไร
1: จัดการ
2: ปากว่าตาขยิบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยรายได้มันก็อาจจะแบบหน้าภูมิอกภูมิใจอะไรอย่างนี้
1: ก็คงจะเหมือนกับสแกมเมอร์ที่มีอยู่ในประเทศฝั่งเพื่อนบ้านเรานี่แหละ
2: โอเคให้จัดการแต่ว่าก็อีก
1: เงินก็เขา ก็บ้าไปก็นั่นแหละก็ยังที่รู้รู้กันมันก็เลยทำให้ปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยเฉพาะในแค่ประเทศของเราเนี่ยคือการตรวจสอบเข้มในเขตแดนอะไรต่างๆเนี่ยก็มีมาทุกระยะเพราะว่าดิฉันเคยนั่งรถประจำทางเนาะไปเชียงรายจำได้เมื่อ10ปีก่อนเนี่ย10 20ปีก่อนนี่แหละอยู่ๆเอารถออกจากเชียงรายมาได้สักระยะหนึ่งเอาให้ลงรถไปทำอะไรรู้ไหมขนยา
2: อ๋อเหรอหมายถึงตำรวจ
1: ก็มีตำรวจมาดักคืออันนี้ขนาดเป็นรถประจำทางแล้วดิฉันก็ไม่ได้มีพิรุธว่าจะมียาเสพติด ดิฉันก็ต้องไปตรวจเขาก็มีตำรวจผู้หญิงมาเนาะก็จับหมดนะคะไม่เว้น
2: เป็นอย่างนี้ก็ดีนะคือถ้าเกิดเป็นอย่างนี้คือมันเหมือนกับว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องมีการตรวจแบบนี
1: ้
2: ทุกคนก็แบบไม่ได้แบบต้องมาไม่พออกไม่พอใจอะไรก็ยินดีเพราะว่าเพื่อความสบายใจ
1: แต่นั้นก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เคยโดน
2: ไม่มีการตรวจอีกเลย
1: ตรวจยาเสพติดเราก็ไม่ได้นั่งรถจำทางแล้วนะคะแต่ในแง่ของอย่างเช่นเครื่องบินอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ในระบบของการท่าเขาก็อาจจะมีการสแกนตามปกติ
2: แต่นับจากนี้ไปเนี่ยคือเข้มแล้วล่ะทุกสนามบินต้องตรวจสอบทั้งเข้าทั้งออกแล้วก็ตรวจทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ทั้งแอร์โฮสเตสแล้วก็กัปตันด้วย
1: แน่นอนเข้มข้นแน่นอนเดี๋ยวเราพักกันสักครู
2: ่
1: เบรกหน้ามาพูดเรื่องการเมืองกันสักนิดนึงค่ะ
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระหว่างของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100%รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
5: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
4: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
5: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
4: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
6: ้ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
7: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: มาช่วงสุดท้ายกันนะคะก็ดูเรื่องการเมืองก่อนที่ไปการเมืองมีนิดหนึ่งคุณพรศรีเพราะว่าไปดูดัชนีการเมืองปรากฏว่าประชาชนเนี่ยให้คะแนน25ตัวชี้วัดดัชนีการเมืองแล้วก็มันมีเรื่องของยาเสพติดอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยนะคะคืออันนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่าเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็นของสุรสิทธิ์โพเนาะที่ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะเกี่ยวกับ เรื่องดัชนีการเมืองตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือผลงานของฝ่ายค้านคือเฉลี่ยแล้วได้ 4.17 โอ้ยมันก็ยังไม่ถึงครึ่งนะถ้าเกิดว่า10อ่ะใช่ป่ะ
1: อันนี้ยังไม่ ยังไม่ผ่านใช่ไหม
2: เอออันนี้คือสูงสุดของเขานะ 4.17 นะ
1: ค่ะ
2: เออแล้วก็ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดก็คือเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลนี่ไง อันนี้คือปัญหาของรัฐบาลเลยนะคะคือเฉลี่ยได้แค่ 3.03 แค่นั้นเอง
1: โอ้มันไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้มั้ง
2: อ่ะใช่ใช่อันนี้คือคำว่ารัฐบาลเนี่ยเราไม่ได้เจาะจงว่ารัฐบาลไหนนะแต่ว่าคือเป็นรวมๆของรัฐบาลแล้วกันไม่ว่าใครเข้ามาก็คือรัฐบาลนั่นแหละนะคะอันนี้คือเนี่ยคะแนนต่ำสุดก็คือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลส่วนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดแน่นอนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนั่นเองร้อยละ35.35นะคะ 35.0 นะคะ
1: นึกว่าคุณชัยชนกชิดชอบ
2: เอาอาจจะแบบครั้งต่อไปอะไรประมาณนี้นะส่วนที่รองลงมาก็คือคุณเอกนิติตันประภาสนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลัง
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็อยู่ที่ร้อยละ 27.84 นะคะอันนี้คือในส่วนของรัฐบาลที่โดดเด่นที่สุดนะคะคุณเอกนิติก็น่าจะเรื่องของไทยชื่อไทยพลัสนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: นะส่วนฝ่ายค้านที่โดดเด่นมากที่สุดโอ้โหนำหัวหน้าพรรคอีกนะคุณรัชนกศรีนอกคุณไ
1: อแน่นอน
2: 30.12 รองลงมาถึงจะเป็นหัวหน้าพรรคค่ะ คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
1: ค่ะ
2: ใน 24.11 ส่วนผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือนก็คือเนี่ยไทยช่วยไทยพลัส 62.37
1: อ๋อพุ่งมาเลยนะอยากได้คนละครึ่งเขาอีกสิเนี่ย
2: คุณไม่อยากได้เหรออ
1: ยากได้ค่ะ
2: ไม่ได้คนละครึ่งนี่60-40นะคะ
1: ค่ะ
2: ติด
1: คนละครึ่งอยู
2: ่ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบประจำเดือนก็คือการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport นะอันนี้คือร้อยละ 44.14 นะคะซึ่งทางประธานศูนย์ดุสิตโพดร.พรพันธ์บัวทองเนี่ยบอกว่าภาพรวมดัชนีเนี่ยถือว่าขยับขึ้น 0.03 นะโดยมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วยสร้างความรู้สึกเชิงบวกแล้วก็บรรเทาภาระค่าครองชีพในระดับหนึ่งของประชาชนได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนยังมองว่าเศรษฐกิจโดยรวมนั้นยังไม่ฟื้นตัว
1: ค่ะ
2: แล้วก็เลยทำให้คะแนนทางด้านเศรษฐกิจนั้นยังอยู่ในระดับต่ำนะนอกจากนี้ผลงานของรัฐบาลแล้วก็นายกรัฐมนตรีนั้นก็ถือว่าปรับลดลง
1: ค่ะ
2: ซึ่งมาสะท้อนว่าแม้ว่าประชาชนจะชื่นชอบมาตรการช่วยเหลือเฉพาะด้านแต่ยังไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในภาพรวมอย่างชัดเจน
1: ค่ะนี่ก็สอดรับกับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่เลยเขาก็
2: อย่าบอกนะจะขึ้นไข่ไก่นะ
1: ไข่อนุทินเลยเนี่ยเขาพาดหัวมาเนี่ย
2: ถูกหรือแพงลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้น
1: ถ้าลดลงไม่มีข่าวแน่นอนข่าวดีไม่มีแน่นอนค่ะ
2: เพิ่มขึ้นเหรอ
1: ไข่อนุทินขึ้นราคาชาวบ้านเดือดร้อนนะคะเขาบอกว่าขอแจ้งประกาศนะคะขึ้นราคาไข่ไก
2: ่
1: คละหน้าฟาร์มอีก20สตางค์ต่อฟองหรือ6บาทต่อแผง
2: ขึ้น6บาทเลยเหรอ
1: ใช่ต่อแผงก็เฉลี่ยไป20สตางค์อ่ะต่อฟองนะคะโดยปรับราคาจาก 3.6 บาทเนี่ย3.60 บาทต่างต่อฟองเป็น 3.80 บาทต่างต่อฟองนะคะมีผลพรุ่งนี้วันนี้รีบไปซื้อทันไหมอันนี้ก็เป็นราคาที่เขาบอกว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2: มันแพงเพราะอะไรอ่ะ
1: ไม่แน่ใจสาเหตุหลักน่าจะมาจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงเนื่องจากผู้เลี้ยงเนี่ยมีการปลดแม่ไก่ยืนกรงจำนวนมาก
2: อ๋อ
1: คือไก่พอแก่แล้ว
2: ไก่แก่แล้ว
1: ปลดระหว่าง
2: ทำ
1: ไมไม่เลี้ยงต่อเนื่องกันไม่ให้มีช่วงหรือมันจะไม่ทำให้ราคาไก่แพง
2: จริงๆมันน่าจะเป็นช่วงให้มันไล่ๆกันนะ
1: เขาบอกว่าเนี่ยประกอบกับช่วงต้นเดือนมีแรงซื้อเพิ่ม
2: จาก
1: ผู้ค้าปลีกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน
2: ี
1: ่ยส่งผลให้ความต้องการไข่ไก่เพิ่มสูงทีนี้ก็แพงเลยตกลงเนี่ย
2: ไทยช่วยไทยจะดีหรือไม่
1: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยดีหรือเปล่ากลายเป็นว่าดีที่เราได้ไข่ราคาถูกผู้ขายได้ราคาแพงเงินภาษีเป็นผู้จ่ายก็อยู่ประมาณนี้นะคะก็เนี่ยไปเมื่อเช้าเนี่ยเบอร์2เบอร์3ก็140แล้วคุณแสงระวีจากเดิมเนี่ยมันอยู่แค่100ต้นๆเอง
2: แต่จริงๆเดี๋ยวนี้คนกินไข่ต้มกันเยอะนะตอนเช้าดิฉันเนี่ยกินทุกวัน
1: ค่ะผู้สูงอายุต้องทานไข่ต้มนะคะทุกวัน
2: ไม่คือจริง
1: ๆฟองแล้วก็อะโวคาโดหน่อย
2: อะโวคาโดไม่หน่อยอะเยอะเลย
1: อย่าไปกินเยอะมากนะ
2: ทำไมอะ
1: เป เป็นสัปดาห์หนึ่งต้องไม่ควรจะเกิน 2-3 ลูกนะ
2: โอ้ 2-3 ลูกก็เยอะ
1: อะไรที่เยอะนะมันก็ไม่ดีคุณแสงระวีแล้วมันที่สำคัญมันแพงด้วย
2: อ๋อที่สำคัญคือตรงนี้เอง
1: แพงแพงด้วยแล้วก็ไข่แดงละเว้นได้
2: คือจะบอกว่าไข่อ่ะมันเดี๋ยวนั้นเคยไปซื้อในห้างสรรพสินค้าแล้วก็จะซื้อแบบเป็นแพ็คดูสวยงามดูแบบอย่างดีไข่อินทรีย์บ้างไข่แบบเลี้ยงในแบบออร์แกนิกอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ซื้อมาไปดูเอ๊ะบางทีแบบต่อมาแล้วมันแบบ
1: ไม่เป็นลูกไข่แดงไม่
2: พอไปดูข้างโอ้มันมีวันหมดอายุก็เพิ่งรู้ว่าไข่มันมีวันหมดอายุด้วย
1: ค่ะ
2: เออทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อก่อนก็ไม่เห็นจะต้องแบบมีอ
1: ากาศร้อนมันทำให้ไข่มันเน่า
2: เหรอ
1: ก็มีเพราะว่าไข่สังเกตดิอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขากินไข่ดิบ
2: อ๋อใช
1: ่คือบางทีในเมนูที่แบบว่าอาหารที่เป็นข้าวมีไข่ดิบมาด้วยนะคือไม่ได้กิน
2: อันนั้นเขาปลอดภัย 100%
1: ไม่กินชาบูอะไรเนี่ยแต่เขามันก็คงจะสดแล้วสังเกตว่าไข่ที่สดคือไข่แดงจะเป็นลูกๆอ่ะเป็นป๋องๆอ่ะคุณเคาะออกมาคุณจะรู้สึกว่ามันหนึ่งมันลงถ้วยบลึกไหมเข้าใจอารมณ์ไหม
2: ไม่ใช่แตกมาพร้อมกับ
1: ไม่ไม่ใช่แบบโอ้โหมาพร้อมกลิ่นนี่คือไม่ได้นะมันมีวันหมดอ
2: ายุอย่างเดียวนะ
1: อ่ะหันมาดูที่นิดาโพบ้างเมื่อสักครู่นี้โพจัดอันดับอะไรต่างๆส่วนดุสิตแต่นิดาโพเนี่ยไปสำรวจอีกแล้วเนี่ยดิฉันขอดูวันเวลาหน่อยนะว่ามันทำไมมันย้อนกลับไปที่คำถามเดิมเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสนะคะครั้งที่2ทับ2569
2: อ
1: ันนี้ก็ยังถือว่าเป็นปัจจุบันอยู่เพราะว่า29มิถุนาถึง2กรกฎาคม69นี่แหละนะคะจากกลุ่มตัวอย่างประชาชน18ปีขึ้นไป2,500กลุ่มตัวอย่างคำถามก็อย่างที่บอกแหละคะแนนนิยมนะจากการตรวจสอบถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี
2: ้
1: คือทำไมคำถามมันวนกลับไปก่อนเลือกตั้งคุณนึกออกไหม
2: เออ
1: ทำไมคะแนนนิยมการเป็นนายกเนี่ยอนุทินก็เป็นนายกอยู่แล้ววันนี้ทำไมนิดาโพถึงมาถามว่าบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกมันคืออะไรมันสอดคล้องกับมีนายกสสลาอะไรขึ้นมาหรอหรือยังไง
2: ไม่น่าจะใช่แต่อันนี้มันเหมือนจะแบบนั่นสิเขาทำไมเขาไม่ย้อนหรือว่าเป็นข้อมูลเก่า
1: ไม่
2: เพิ่งเอามาเปิด
1: นี่ฉันก็บอกแล้วเนี่ย29มิถุนายนถึง2กรกฎาคมก็แค่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะก็พบว่าอันดับที่1 126.08 เป็นณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ
2: อ
1: ันนี้นิดาโพนี่พรรคประชาชนเขามาตลอดนะแล้วก็อันดับที่2
2: จะพูดอะไร
1: ไม่พูดค่ะอันดับที่2 121.68 นะคะก็เป็นท่านนายกตัวจริงคุณอนุทินค่ะวิรากูลนี่แหละ
2: ค่ะ
1: ประชาชนยังสนับสนุนให้เป็นอยู่แต่อันดับที่2นะคะรองลงมาอันดับที่3โอ้โหคนนี้มาแรงนะ 11.80 คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
2: ติดเหรออ
1: ภิสิทธิ์ติดอันดับ3นะคะและอันดับ4นี่ก็มาจากพรรคเคยใหญ่คุณยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะคะ 11.80

0: ที่ตัวเองได้สมกับที่เขาเรียกว่า อยู่ในแวดวงการเมืองมายาวนาน
1: มันเป็นข้อเสนอที่สสไม่กล้าขัด
0: ขัดแล้วมันเรื่องผลประโยชน์ตัวเอง
1: ใช่
0: ไปขัดยังไง
1: คือขัดแล้วนี่ประชาชนมองก็มองชัดเลยว่า
0: ต่อให้ขัดก็อยู่ในใจ พูดได้แค่ในใจเท่านั้นแหละ พูดออกมาไม่ได้เลย นะคะพูดออกมานี่เป็นคนดีไม่ได้เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แม้ว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีภาษีสังคมเนา
1: ะ
0: สสสก็ว่ากันไปส่วนอันดับถัดมานี่ก็ยังมีคุณหญิงสุดารัตน์นะติดอันดับที่7แล้วก็อันดับที่8เนี่ยคุณพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะคะแล้วก็2อันดับที่9 2.16 คุณรู้ไหมว่าใคร
1: เสรีพิสุทธิ
0: ์เอ้าโอ้โหแม่นเป๊ะมากเลยเนี่ยดูจัดลำดับได้ดีมากและก็อันดับสุดท้ายคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคอันนี้ก็ยังติดมาอยู่นะคะ1ถึง10แต่อันดับ1เนี่ยแหละจังเป็นคุณเท้งเนี่ยจากคำถามคือจะสนับสนุนให้เป็นนายกในวันนี้ด้วยนะ
1: ไม่ทันแล้ว
0: คำถามคือสนับสนุนให้เป็นนายกในวันนี
1: ้ไม่ทัน
0: ก็เขาเรียกว่าเป็นนายกโพนายกจริงก็อนุทินชาญวีรกุลนะคะแต่คุณไม่พูดสักหน่อยแล้วทำไมถึงมีข่าวนี้ขึ้นมา
1: ก็มันเลยมาแล้วไง
0: ไม่
1: แต่ว่า
0: สำรองข่าวช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
1: คืออันนี้สำรองก็คือนานแล้ว
0: ข่าวนานแล้วเหมือนกันเหรอ
1: หลายคนบอกว่ามันเป็นข่าวที่ปล่อยประมาณน
0: ี้ใครถึงมาเลื่อยขาเก้าอี้คุณอนุทิน
1: นั่นแหละดูเรื่องในสภาบ้างดีกว่า
0: อ
1: ่ะนะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเรื่องของสภาเห็นทางประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานาฏกุลบอกว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณาเขาเรียกว่าร่างพรบสร้างเสริม สังคมสันติสุขหรือว่าร่างพรบนิรโทษกรรมคดีชุมนุมทางการเมืองในช่วง20ปีที่ผ่านมาก
0: ็
1: คือตั้งแต่ช่วง2548ถึง2568หลังจากที่ทางสวเขามีการไปปรับแก้ถ้อยคำในบางมาตราอย่างเช่นไม่นิรโทษกรรมการกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา112
0: ค่ะ
1: นะซึ่งทางคุณกรวีบอกว่าเดี๋ยววันที่6ค่ะวันพรุ่งนี
0: ้
1: ทางวิปรัฐบาลเขาจะมีการประชุมประจำสัปดาห
0: ์
1: เกี่ยวกับกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์นี
0: ้
1: ซึ่งมันก็มีเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมที่ทางสวส่งกลับมาให้ที่ประชุมสภานี่แหละ
0: ค
1: ่ะก็จะมีการหารือกันในเรื่องนี
0: ้
1: แต่เท่าที่ดูจากประเด็นที่สวแก้ไขมาเนี่ยคุณกรวีบอกว่ามันยังอยู่แนวทางที่ฝ่ายการเมืองรับได้อยู่นะหรือถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นไหนที่จิตใจมันก็จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้งสองสภานะซึ่งอันนี้ก็ไม่ขัดข้องอยู่แล้วก็สามารถตั้งได้แต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยทุกฝ่ายพอรับได
0: ้
1: เราก็จะเดินหน้าไปเลยนะเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกมาได้เร็วน
0: ะ
1: ซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองนั้นไม่มีประเด็นก็ต้องหารือกับพรรคเพื่อไทยว่าจะมองเรื่องนี้กันอย่างไรรับได้ไหมกับสิ่งที่สวแก้มาคือถ้าเกิดรับได้ก็เดินหน้าต่อถ้าเกิดว่าจะต้องปรับอะไรก็ปรับไม่มีปัญหาส่วนท่าทีของฝ่ายค้านชัดเจนว่าไม่รับแล้วขอให้ไปตั้งกรรมธิการร่วมนั้นซึ่งจุดยืนเรื่องของนิรโทษกรรมการเมืองเนี่ยแต่เว้นมาตรา12อันนี้เป็นจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วก็ยังเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะออกมาได้ใช้กันแน่น
0: อ
1: นถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นตรงกันแล้วก็รับได้กับกฎหมายนะมันก็จะได้ออกมาเร็วแต่ว่าเกิดไปตั้งกรรมการร่วมแน่นอนมันก็ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนนู่นแหละนะที่จะล่าช้าออกไปนะคะ
0: โอ้ก็เรื่องของนิรโทษนี่เข้าทุกยุคทุก
1: ใช่
0: นี่นะก็อยากเห็นแหละว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นยังขาดดุลพินิจอะไรในทางการเมืองอยู่นะคะถ้านิรโทษกรรมกันได้ก็น่าจะเป็นเรื่อง
1: ก็เดี๋ยวคงจะต้องหารือกันในวิปรัฐบาลเห็นทางเพื่อไทยคุณสุทินคลังแสงบอกเหมือนกันว่าเดี๋ยวต้องฟังวิปรัฐบาลว่าจะว่าอย่างไร
0: ไม่ได้ยินชื่อมานานกันนะคุณสุทินเนี่ยหาย ไปพักใหญ
1: ่ยังอยู่ค่ะ
0: ยังอยู่พักเพื่อไทยเนาะ
1: ยังอยู่ค่ะ
0: ค่ะยังไม่ไปตั้ง
1: ยังนะคะเนี่ยแหละก็เดี๋ยวรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
1: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนยาเสพติดข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวยกย่องความสำเร็จของสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Pass กระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า 900,000 ล้านบาท
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้กว่า 900,000 ล้านบาทมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะหรือ Skill Bridge เพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่เพิ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
3: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยควรจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Upskill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขาทรานส์ฟอร์มไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก 900,000 ล้าน
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เพื่อเสริมเงินลงทุนและยกระดับเทคโนโลยีภาคการผลิตโดยทั้งหมดมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่านการลงทุนการยกระดับทักษะแรงงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพื่อแสดงศักยภาพการจัดการวิกฤตและการพัฒนาประเทศในเวทีโลกนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่ากระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และฝ่ายเลขาที่การของการประชุมเพื่อเตรียมงานอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่ในระดับ A โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลซึ่งเป็นการระดมกำลังจากข้าราชการกระทรวงการคลังธปท.สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมถึงนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครที่ให้ความสนใจสมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่ต้องการหลายเท่าทั้งนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจะได้มีโอกาสแสดงบทบาทสำคัญโดยมีการหารือถึงการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนของประเทศไทยและตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงจุดยืนและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้นายวินิจย้ำว่าโอกาสครั้งนี้สำคัญกว่าเพียงแค่จำนวนผู้มาเยือนหรือเม็ดเงินสะพัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่ในการสื่อสารสู่สาธารณะให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤต นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันยังจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศสำคัญอื่นๆเช่นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา24ประเทศหรือ G24 จัดขึ้นด้วยซึ่งจะยิ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งและเงินล้านที่2ยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
4: นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและมีความห่วงใยประชาชนมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพให้ครัวเรือนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: รัฐบาลสนับสนุนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ช่วงตั้งครรภ์จนถึงการดูแลบุตรเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวผู้ประกันตน
5: นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้มีผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางการเงินโดยเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรผ่านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม3กรณีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เช่นกรณีค่าตรวจและฝากครรภ์สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามอายุครรภ์ตั้งแต่ไม่เกิน12สัปดาห์จนถึง40สัปดาห์ซึ่งผู้ประกันตนชายก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกให้ภรรยาได้เช่นกันกรณีที่2ค่าคลอดบุตรรับเงินเหมาจ่าย 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนที่ใช้สิทธิ์กรณีที่3เงินสงเคราะห์บุตรรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงครบอายุ6ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้สะดวกผ่านระบบ e-safe serviceหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
6: พลโทวรเทพปุญญะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวิรยุทธ์ดักสิงห์แม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดที่แมทกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว มีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนเฮโรอีนข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างไทยได้แล้วและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบขณะที่จังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นพร้อมขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
7: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23เมษายน2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กก.และเมื่อวันที่8มิถุนายน2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน ID line orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ชลประทานเชียงใหม่ระดมเรือขุดกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อเปิดทางน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชน
8: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำณบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานชลประทานที่1และเทศบาลตำบลแม่สอยโดยได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเรือขูดชนิดปูตักแบบแบ็คโฮลงโป๊ะเข้าจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไหลของน้ำเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานนายชาญชัยพระพันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลากำชับกรมเจ้าท่าเร่งเปิดทางน้ำและขุดลอกคลองสะกอมรับมือฤดูฝนแก้ปัญหาอุทกภัย
2: ที่คลองสะกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลานายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาการระบายน้ำพร้อมมอบหมายกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจและขุดลอกคลองสะกอมรวมถึงเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการลงพื้นที่คลองสะกอมอำเภอจนะและเกาะแลหนังตำบลปากบางอำเภอเทพาพบว่าปัญหาหลักเกิดจากคลองและร่องน้ำตื้นเขินส่งผลให้การระบายน้ำไม่เพียงพอเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝนและกระทบต่อปัญหาการสัญจรทางน้ำการประมงพื้นบ้านการประกอบอาชีพของประชาชนจึงมอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนแก้ไขทั้งการขุดลอกคลองตูหยงและคลองสะกอมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำและฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อทะเลรองรับสถานการณ์น้ำหลากช่วงปลายปีนี้สำหรับแนวทางดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นเร่งสำรวจสภาพร่องน้ำและเตรียมแผนขุดลอกคลองสะกอมและคลองตูหยงในปีงบประมาณ2570ระยะกลางดำเนินโครงการขุดลอกพร้อมปรับปรุงโครงสร้างระบบระบายน้ำและระยะยาวจะทำแผนบริหารจัดการร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการตื้นเขินในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งการให้ผู้พัฒนานิคมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะและส่งแผนปรับปรุงภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่
9: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูให้เร่งดำเนินการตาม6มาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและโคลนทะลักลงสู่ลำคลองสาธารณะในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบพบต้นตอของปัญหาใน2จุดหลักได้แก่มีการระบายน้ำปนเปื้อนโคลนจากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่3และมีการนำน้ำที่มีสีขุ่นมีฟองและกลิ่นเหม็นรุนแรงจากระบบบำบัดน้ำแห่งที่4มารดน้ำต้นไม้จนไหลทะลักลงสู่รางระบายน้ำและคลองสาธารณะซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการส่วนขยายระยะที่6ที่กำหนดให้ใช้มาตรการห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดเท่านี้กนอจึงสั่งการให้ระงับการปล่อยน้ำเสียบล็อกน้ำที่มีกลิ่นเหม็นทันทีตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำพร้อมประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาชุมชนโดยกำชับให้ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดส่งให้กนอเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปฏิพลรับรมมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ3รางวัลในงานเอเรีย2026ต่อเนื่องปีที่2ตอกย้ำการเป็นองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียนางสาวชนิกายุทธสารประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.รับรางวัลAsia Responsible Enterprise Award 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดโดย Enterprise Asiaเพื่อยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประกอบด้วยรางวัล Green Leadership การเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรางวัล Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและรางวัล Corporate Sustainability Reporting ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ eGAT Sustainability Report 2024ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีพิธีเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นบริเวณเนชั่นมอลล์ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความยกย่องสำหรับความสำเร็จของสหรัฐอาทิชัยชนะในสงครามตลอดจนระบอบการปกครองของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผ่านกฎหมายจำกัดการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และกำหนดให้แสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองของการลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งสหรัฐต้องหยุดยั้งภัยคุกคามจากรัฐที่คอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลมากขึ้นโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นแม้จะเผชิญอุปสรรคด้านสภาพอากาศซึ่งรวมถึงคลื่นความร้อนที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในสหรัฐต้องยกเลิกภารกิจกิจกรรมกลางแจ้งและพายุฝนฟ้าคะนองจนทำให้มีการเลื่อนกำหนดออกไปเกือบ2ชั่วโมงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่11เมื่อเวลา 16:00 น.ของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักที่มีศูนย์กลางบริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและดาหารโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีและอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:41สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา16:42ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:32กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:55
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เนี่ยจะชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยถึงโครงการศึกษาวิจัยด้านโบราณคดีสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นโครงการศึกษาวิจัยเรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิค่ะนำไปสู่การสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการสืบสานและก็ต่อยอดนะคะเป็นการรวบรวมคลังปัญญาครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะได้ไปพูดคุยกันกับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะจะเข้ามาคุยในรายละเอียดกับเราในช่วงต่อไปค่ะส่วนช่วงนี้เหมือนเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้คุณ1ชุดค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะและผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณยุวดีสิริชัยวัฒนาโยธินจากจังหวัดปทุมธานีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนและช่วงต่อไปเราจะไปพูดคุยกันกับโครงการศึกษาวิจัยครั้งยิ่งใหญ่เรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิกันกับอาจารย์อุเทนวงศ์สถิตค่ะ
4: รวยรวยรวย
5: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม6ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: อยากถึงที่หมายเร็วไว
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ลดการสร้างมลพิษ
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
0: กระดับคุณภาพชีวิต
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้ทันทีจำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบาๆ
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ช่วงที่2นะคะบุฟังคะกลับมาค่ะเราจะได้คุยถึงโครงการศึกษาวิจัยครั้งยิ่งใหญ่เรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิไปคุยกับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะอาจารย์อุเทนพร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของโครงการศึกษาวิจัยปัจจุบันเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยนะคะมาดูข้อสรุปกันว่ามันมีความคืบหน้าเป็นพื้นที่บริเวณใดบ้างคะอาจารย์คะ
2: ครับณปัจจุบันนะครับเราไม่ได้จำกัดหรือว่าชี้จำเพาะเจาะจงไปว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแต่ว่าเราหมายรวมทั้งภูมิภาคนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้คำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยให้มาแทนคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอุษาคณีเพราะอะไรครับเพราะว่าคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราจะเห็นว่าในยะความหมายของคำคำนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยครับเพียงแค่บอกทิศนะฮะว่าเป็นตะวันออกและอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของใครครับของชาวอนานิคมซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราผลการล่าอนานิคมกันมายาวนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสมควรที่จะเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิมที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายนะครับเพราะว่าคำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นคำที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของพื้นที่นะครับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนทองคำใครๆก็อยากจะมาทำมาค้าขายซึ่งอันนี้ก็ปรากฏในคัมภีร์นะครับที่สำคัญสำหรับบ้านเมืองที่นับถือพุทธศาสนานะครับก็คือมีปรากฏอยู่ในชาดกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีนะครับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระมหาชนกนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่กล่าวถึงดินแดนที่ชื่อว่าสุวรรณภูมินะครับทำไมนะครับดินแดนแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าสุวรรณภูมิหรือว่าแผ่นดินทองนะครับคือไม่ได้หมายความถึงของที่เป็นสินแร่นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในคัมภีร์พุทธศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นดินแดนที่ใครทำมาค้าขายด้วยแล้วกลับไปมีความมั่งคั่งเหมือนกับได้พบทองคำนะครับอันนี้เป็นนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งที่เราอยากจะใช้คำเรียกภูมิภาคของเราเนี่ยให้มันสะท้อนตัวตนแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความหมายครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้จะย้อนให้ได้เห็นภาพกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะได้ไปคุยเรื่องของโครงการที่ริกรินกันไปตั้งแต่ช่วงแรกนะคะผู้ฟังทีนี้อาจารย์ทำไมจะต้องมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับภาษาภูมิปัญญา

0: ามารถที่จะหลอมรวมนะครับผู้คนให้มีความสามัคคีสมัครสมานแล้วก็อยู่กันฉันนิดนะครับกันอย่างยาวนานนับพันปีตรงนี้นะครับอยากจะแยกเป็นสักสามประเด็นด้วยกันนะครับแปลว่าจะเป็นผู้คนภาษาและก็วัฒนธรรมร่วมรากหรือว่าภูมิปัญญาร่วมรากเริ่มแรกที่ผู้คนก่อนนะครับสำหรับดินแดนแห่งนี้เนี่ยเราจะพบว่าผู้คนในดินแดนนี้เนี่ยประกอบด้วยบุคคลที่พูดกันหลากหลายภาษานะครับก็ประกอบกันด้วยภาษาออสโตรเอเชติกมี2กลุ่มที่ชัดเจนนะครับที่มีความสำคัญก็คือกลุ่มที่พูดภาษามอญเขมรกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มชาวไทยแล้วนะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาไต้ขไดซึ่งก็จะมีรัฐชาติอยู่2รัฐชาติหรือว่า2ประเทศด้วยกันก็คือประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาว
1: ค่ะ
0: นะครับกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มออสโตเนเชียนนะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาอินโดนีเซียมาเลซึ่งรวมถึงบรูไนและก็ภาษาตากาล็อกของฟิลิปปินส์ด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาทิเบตโตเบอร์มานะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาทิเบตพม่านะครับก็เป็นบรรพบุรุษของอีกคนที่พูดอีกหลากหลายภาษาในประเทศเมียนมานะครับซึ่งกลุ่มทั้งหลายเนี่ยก็มีการผสมผสานกันนะครับเราต้องทลายอคตินะครับสิ่งหนึ่งหรือว่าจุดสำคัญประเด็นหนึ่งในการที่เราจะต้องศึกษาวิจัยเนี่ยนะครับก็คือกระบวนการของสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับที่โดดเด่นที่สุดนะครับคือการไม่ได้การที่จะจ้องจำกัดหรือว่าทำลายกันและกันนะครับแต่ว่าเป็นกระบวนการที่ผสมผสานกลมกลืนแลกเปลี่ยนเราจะเห็นหลักฐานทางโบราณคดีมากมายนะครับว่ากลุ่มคนทั้ง4กลุ่มเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวมีการแลกเปลี่ยนทำมาค้าขายแล้วก็อยากจะทลายอคติอีกนิดนึงนะครับคือคนโบราณเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยโบราณตั้ง 5-6,000 ปีมาแล้วเราเจอหลักฐานนะครับแต่ทางจารึกเนี่ยตั้งแต่การจารึกรุ่นแรกๆตั้งแต่ซูเมเรียนมาเนี่ยเราพบว่าคนโบราณเนี่ยมีภูมิปัญญาทางด้านภาษาสูงนะครับ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามักจะจำกัดตัวเองแล้วก็เหมือนกับทำลายนะครับแล้วก็จำกัดความรู้ของเราแต่เพียงภาษาของตนเองเท่านั้น
1: จะรักในภาษาเราก็เข้าใจว่ามีความเป็นการอนุรักษ์ภาษาเรานะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
1: ค
0: นในอดีตเนี่ยสามารถจะพูดได้อย่างน้อยๆ 2-3 ภาษาอย่างแน่น
1: อ
0: นแต่ครับแล้วก็มีความเป็นเพื่อนมีความเป็นมิกระจิตมิกระใจต่อกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทีนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่2นะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับภาษา
1: ค่ะอาจารย์
0: นะครับภาษาอันนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆเพราะว่าในส่วนของภาษาเนี่ยเราพบว่ามีรากในทางภาษาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ว่ามีจุดที่ร่วมกันมากนะครับอย่างแรกก็คืออักษรนะครับก่อนที่จะมีแบ่งเราจะแบ่งแยกอักษรเป็นอักษรไทยอักษรพม่าอักษรเขมรหรือว่าอักษรอื่นๆเนี่ยเราร่วมรากกันโดยใช้อักษรพราหมีซึ่งใช้ในราชวงศ์ปัลลวะตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11-12มานะครับแล้วก็ช่วยพัฒนากันร่วมมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยเราแลกรับตัวอักษรก็เป็นรากเดียวกันนะครับนอกจากนั้นภาษานะครับภาษานอกจากจะภาษาในกลุ่มที่เป็น4กลุ่มใหญ่ที่ผมพูดแล้วนะครับในทางภาษาศาสตร์นะครับเขาจะมีศัพท์เทคนิคขออนุญาตนิดนึงนะครับเรียกว่าสปราชบุญหรือว่าสหภาพทางภาษาก็คือกลุ่มภาษาที่ไม่ได้มีบรรพบุรุษร่วมกันโดยตรงแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันมานานจนมีลักษณะร่วมกันผ่านการยืมแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันนะครับซึ่งภาษาในสุวรรณภูมิเนี่ยมีลักษณะนี้ชัดเจนมากนะครับก็คือภาษาการได้รับเอาภาษาสันสกฤตภาษาบาลีมาใช้นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าภาษานี้เองเลยคือในต้นตำรับของภาษาสันสกฤตจะออกเสียงว่าภาษา
1: ภาษาน
0: ะครับ
1: อาจจะคุ้นเคย
0: ตัวภาษาไทยเรายืมมาใช้ก็เป็นภาษา
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะครับพอไปเป็นพม่าภาษาพม่าออกคำออกเสียงคำนี้นะครับออกบาดา
1: บาดา
0: บาดา
1: ไม่เคยคุ้นเลยค่ะอาจารย
0: ์พอไปทางหมู่เกาะอย่างเช่นอินโดนีเซียก็ออกบาษา
1: ค่ะ
0: พอสูงขึ้นมาทางเวียดนาม

0: ออกบักษาม
1: ักษา
0: ภาษาเขมรที่ใกล้เคียงกับเราก็ออกเพียสา
1: ค่ะ
0: ครับจะเห็นว่าเรายืมต้นตำรับคือสันสกฤตมาแต่ว่าเราก็มาปรับใช้ให้คุ้นกับเสียงของแต่ละพื้นที่นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจก็คือมีคำยืมร่วมกันเป็นจำนวนมากซ
1: ึ
0: ่งจะสะท้อนถึงโครงสร้างทางภาษาด้วยคือไวยากรณ์ของกลุ่มทางสุวรรณภูมิเราเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับเราจะมีส่วนขยายเนี่ยวางไว้หลังคำนาม
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะครับอย่างเช่นคำว่าบ้านใหญ
1: ่
0: บ้านใหญ่ที่อาจจะมีใน
1: เหมือนในถ้าการเมืองนี้จะได้ยินบ่อยนะอาจารย์ใช่ไหมกลุ่มบ้านใหญ่
0: เราสามารถเพิ่มความหมายที่สลับซับซ้อนไปเป็น2ชั้น3ชั้นได
1: ้ค่ะ
0: แต่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยคำว่าบ้านซึ่งเป็นคำนามแล้วก็ส่วนขยายก็คือใหญ
1: ่
0: เราไม่ได้ใช้ส่วนขยายมาวางไว้ข้างหน้าอย่างเช่น big house อย่างเช่นในภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นในการรับรู้ของคนในสุวรรณภูมิเราเริ่มต้นที่บ้านสิ่งที่มองเห็นได้ก่อนแล้วเราค่อยย้อนกลับไปถึงลักษณะอื่น
1: ๆ
0: นะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเสมือนต้นไม้เราก็ถือว่าเรามีรากเดียวปันแล้วค่อยๆขึ้นไปเป็นการแตกกอออกหน่อแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาไปเป็นรัฐชาติต่างๆในบริเวณที่เป็นอาเซียนในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ฟังทูเนี่ยอาจจะเป็นอุดมคตินะครับก็คืออย่างที่จะลดอคติของคนในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับทราบนะครับว่าพื้นแผ่นดินตรงนี้เนี่ยเรามีภูมิปัญญาร่วมมีภูมิปัญญาร่วมรากเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องมาทะเลาะกันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับที่ผมให้สัมภาษณ์บ่อยๆก็คืออย่างเช่นเรื่องสงกรานต์ซึ่งรูปคำศัพท์เนี่ยเป็นคำยืมแน่นอนมาจากคำว่าสังกรานติในภาษาสันสกฤตนะครับแปลว่าการข้ามผ่านก็คือดวงอาทิตย์ข้ามผ่านจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษณปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าเป็นนิวเยียร์ของสุวรรณภูม
1: ิ
0: เพราะว่าในส่วนของพื้นที่ที่เป็นเมลแลนด์เซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมีการเฉลิมกันฉลองกันทั้งภูมิภาคนะครับแต่ว่าอาจจะเรียกแตกต่างกันไทยเราเรียกสงกรานต
1: ์
0: เราขึ้นทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วภาษาลาวเรียกสังขารนะครับคือออกเสียงกอกับรอออกเป็นขอแต่ความหมายเดียวกันสังขาร
1: สังขารสงกรานต์
0: นะครับก็คือภาษาลาวออกรอเรือควบกล้ำไม่ได้ก็เลยออกเป็นสังขารนางสงกรานต์ก็เป็นนางสังขาร
1: นางสังขาร
0: นะครับภาษาพม่านะครับภาษาพม่าออกตะจานแต่ว่าถ้าไปดูรูปตัวเขียนนะก็จะรู้ว่ามาจากคำว่าสงกรานต์นั่นเองแต่ว่าออกเสียงสำเนียงพม่าเป็นตะจาน
1: คล้ายๆกันนะจันเน
0: า
1: ะถ้าหลับตาพูดจะคล้ายๆกันไปหมดอ่ะ
0: ครับแล้วพม่าเนี่ยเจริญฉลองกัน2อาทิตย์เลยคือมันร่วมรากเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งนึงเนี่ยที่เราก็รับมานะครับจากทางอินเดียอย่างเช่นมหากาพย์รามยณะเราก็มาเป็นรามเกียรติ์ทางเขมรก็เป็นเรียมเกียรติน
1: ะครับ
0: ทางใต้ก็เป็นหิกายัตรามยณะซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เรารับแล้วก็เอามาพัฒนาในท้องถิ่นจนกระทั่งอินเดียมาเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยชื่นชมนะครับว่ามีความแตกต่างจากท้องถิ่นของเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับและสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับความเป็นภูมิปัญญาร่วมรากของสุวรรณภูมิเราเนี่ยนะครับคือเรารับนะครับเลือกรับปรับใช้ให้เหมาะกับรสนิยมของคนในท้องถิ่น
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะครับนักวิชาการตะวันตกนะครับเคยเตือนนักวิชาการด้วยกันเองนะครับว่าอย่าหลงกลนะครับสำหรับการตีความในเชิงวัฒนธรรมเพราะว่าคนกลุ่มเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมีความฉานฉลาดในการที่จะรักษารากเหง้าของตัวเองนะครับคือรักษาประเพณีของตัวเองแต่ว่าเอาคติอินเดียมาฉาบผมยกตัวอย่างนะครับเรานับถือผีเรานับถือผีบรรพบุรุษคือในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยในสุวรรณภูมิแล้วเนี่ยทุกชาติทุกภาษานับถือผีกันทั้งนั้น
1: ค่ะอาจารย
0: ์นะครับแต่ว่าเราก็จะจับ เอาผีเหล่านี้เนี่ยไปยัดใส่ในบทบาทที่อาจจะเป็นพระอินทร์อาจจะเป็นพระพรหมหรือว่าเทพองค์อื่นๆ
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นของไทยเราเนี่ยเป็นภาพหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับอย่างช่วงปีใหม่เนี่ย

0: ประตูเมืองด้วยซ้ำรับคติมาจากทางอังกฤษเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยเอาคติความเชื่อของเราเรื่องเสาผีต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เอามาสวมนะครับแล้วเราก็สมมุติบทบาทเทวดาต่างๆเนี่ยให้กลายมาเป็นผีของเรานะครับเพราะฉะนั้นกษัตริย์ของเราเนี่ยนะครับจึงมีลักษณะหนึ่งที่พิเศษนะครับในอดีตกษัตริย์ในรัฐโบราณของสุวรรณภูมิเราเนี่ยในขณะที่อินเดียเองเนี่ยกษัตริย์เขาต้องกราบไหว้บรรดาเทพเจ้าสูงสุดอย่างเช่นพระนารายณ์นะครับกษัตริย์อยู่ในสถานะศาสนิก followerนะครับแต่ว่าในเซาท์อีสต์เอเชียกษัตริย์เราอ้างเลยครับอ้างเป็นอวตารเลยอ้างสถานะเทียบเท่ากับเทพเจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคติที่แตกต่างจากอินเดียอินเดียมาเห็นแล้วก็จะงงมากนะครับว่าทำไมคติความเชื่อของเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยแตกต่างจากต้นฉบับไปได้ไกลนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีอีกหลายอย่างนะครับอีกหลายอย่างก็จะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามถอดรหัสมาให้คนในสุวรรณภูมิเนี่ยได้เห็นถึงภูมิปัญญาที่มีร่วมกันมายาวนานเป็นพันปีนะครับเราอย่าไปหลงกับเขตแดนของภูมิภาคที่ซึ่งเพิ่งจะมาขีดเขียนกันเมื่อสัก200ปี300ปีเท่านั้นเองนะครับ
1: มากกว่านั้นแต่ทีนี้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ค่ะอาจารย์ความท้าทายมันคืออะไรบ้างเราจะได้อะไรจากการวิจัยครั้งนี้ค่ะอาจารย
0: ์ครับอย่างแรกนะครับที่อาจจะฟังดูเป็นอุดมคตินิดนึงนะครับก็คือความรู้ความเข้าใจเพื่อนบ้านนะครับเข้าใจอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเข้าใจถึงจุดประสงค์ของทางยูเนสโกที่ให้แต่ละประเทศนะครับให้ขึ้นมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองซึ่งขึ้นมาเนี่ยแต่ละประเทศมีหน้าที่รักษานะครับไม่ได้ว่าหมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
1: ส่วนใหญ่จะคิดกันไปทางนั้นนะว่าฉันเป็นเจ้าของ
0: ใช่ครับก็คือเรามีหน้าที่ที่จะรักษาและก็สืบต่อแล้วก็ต่อยอดไปในอนาคตนะครับทีนี้ในส่วนของการนำไปต่อยอดเนี่ยนะครับก็หลากหลายนะครับในทางระดับวิชาการนะครับก็อยากจะให้เกิดความรู้ใหม่ที่มองเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยในระดับภูมิภาค
1: ได้ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะไม่ทราบว่าในอนาคตนะครับว่าจะทำได้ขนาดไหนแต่ก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดก็คือการละอคติและก็การเสริมสร้างนะครับในสิ่งที่จะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนะครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์อุเทนค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพูดคุยกันเรื่องราวของโครงการนะคะโครงการเกี่ยวกับวิจัยเรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิก็ได้ความรู้กันเยอะเลยทีเดียวนะคะดินแดนที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณในคดีภูมิปัญญาต่างๆตอนนี้กำลังจะถูกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลต่างๆนี่ค่ะเพื่อนำไปสู่การต่อยอดให้แก่ลูกหลานของเราได้สืบสานต่อไปในอนาคตด้วยนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะช่วงนี้ก็เรายังคงมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินมอบให้คุณผู้ฟัง1ชุดนะคะในรายการสบายๆหลังข่าวของเราส่งหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวเลยค่ะที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณยุวดีสิริชัยวัฒนาโยธินจากจังหวัดปทุมธานีขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าววันนี้นะคะดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์พระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: ทาง FM 92.5
1: MHz บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคัพอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศอีกครั้งภายในปีนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ตั้งเป้าเก็บชัยชนะอย่างน้อย2นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาด้วยวันที่5กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้ง2ประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยจางยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:48 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อความก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพงษ์รัตน์เหลืองทำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมและคณะผู้บริหารสมาคมกอล์ฟริเวอร์เดลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาที่ประทับบริเวณกรีนหลุม18พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันและกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระพลาที่ประทับแล้วประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทีออฟหลุมที่18ทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟกลุ่มผู้นำเมื่อจบการแข่งขันพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสมาคมผู้แทนสนามและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจำการแข่งขันและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอ่องไทยแลนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์เสด็จเข้าบริเวณกรีนซ้อมพัด ทรงร่วมทดสอบการพัดระยะไกลและลูกสั้นกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดและลูกสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนณบริเวณกรีนซ้อมพัดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance Center ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีการฝึกซ้อมวงสวิงในระยะต่างๆของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไดกอล์ฟแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง High Performance ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการกอล์ฟอาชีพไทยและนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทที่เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและในระดับสากลโดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเป็นการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากลซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านของการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนักกีฬากอล์ฟเข้าคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า300คนโดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งถือเป็นเกียรติยศและเกียรติประวัติอันสูงสุดและยิ่งใหญ่แก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคคลในวงการกีฬากอล์ฟไทยตลอดจนทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟไทยและเป็นพลังที่สำคัญที่จะผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานในเวทีระดับประเทศและเวทีสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปเวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีมวมปช.พ.ป.ร.4 ณ เมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:57 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประสบกรณิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569นี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่เคยพระราชทานไว้ว่าการบริจาคโลหิตจึงเปรียบเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพเช่นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างหรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทุกแห่งใกล้บ้านท่านประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นไปอย่างสมพระเกียรติมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวทยอยเดินลงไปลงทะเบียนบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อลงทะเบียนและรับสติกเกอร์แสดงตนก่อนเข้าถวายสักการะตามลำดับนางสาวสศิเลขาดิเรกพิทักษ์จากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียและตั้งใจเดินทางมาถวายความอาลัยเนื่องจากทราบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมพร้อมตั้งปณิธานว่าจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบไป
3: คือรักท่านนะคะแล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กๆนอนเหมือนโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยก็อยากจะมาถวายความอาลัยหลายด้านเลยนะคะที่ท่านทำประโยชน์ให้พวกเราค่ะทั้งในด้านช่วยเหลือสังคมที่เราเห็นกันอยู่ประจำก็คือเพื่อเพื่อนพายันยากค่ะก็จะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะทุกอย่างที่ทำได้ก็จะทำค่ะ
2: ด้านนางสาวเจนจิราดาดันจากจังหวัดแพร่กล่าวว่าแม้ไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าแต่ได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายรวมทั้งพระวิริยะอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3: เสียใจเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พระอาจารย์สาก็พอๆกับเราก็เลยรู้สึกว่ามันพูดยากก็มันอยู่ข้างในอ่ะก็เสียใจค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นพระองค์เลยก็เห็นท่านในเวลาออกไปทำพระราชกรณียกิจค่ะแทนพระองค์ก็คือพระองค์ไปแบบติดดินก็คือไม่ได้รู้สึกว่าพระองค์ท่านแบบสูงจนเราเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะ
2: ทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนอย่างครบถ้วนอาทิจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ Wi-Fi ฟรีพร้อมทั้งจัดระบบอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกจัดรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือสายใต้ใหม่และประตูเทวาธิรมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 นจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติชวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะเปิดเส้นทางอีกครั้งภายในปีนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงแผนเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรับฟังความเห็นผู้ประกอบการเบื้องต้นที่ประชุมได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งรวมถึงการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่อื่นๆซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยตรงแล้วยังช่วยลดความแออัดของสนามบินหลักอย่างสุวรรณภูมิและดอนเมืองได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าการพัฒนาครั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากลโดยได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบเวลาที่ชัดเจนปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายอุโมงค์ถนนขยายอุโมงค์รถไฟและขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยมีกำหนดการแล้วเสร็จพร้อมเปิดรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการภายในปี2569นี้ด้านสายการบินแอร์เอเชียพร้อมเปิดบริการบินตรงระหว่างประเทศจากสนามบินหัวหินตามนโยบายรัฐบาลนายภัยรัตน์พรพัฒนานางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียกล่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ส่วนภูมิภาคผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานหัวหินให้มีความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบสายการบินแอร์เอเชียมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนนโยบายนี้จึงร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการพิจารณาการเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศปัจจุบันแอร์เอเชียให้บริการบินภายในประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินเส้นทางหัวหินเชียงใหม่อยู่แล้ว4เที่ยวบินต่อสัปดาห์และจะเพิ่มเป็นบินตรงทุกวันในช่วงเดือนตุลาคมนี
4: ้คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาดิฟซิงปูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียเปิดเผยว่าวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นแรงกระตุ้นให้อินเดียเร่งขยายกำลังการผลิตและการจัดหาพลังงานภายในประเทศโดยอินเดียอยู่ระหว่างการประมูลพื้นที่ที่ยังไม่เคยสำรวจมาก่อนประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตรทั้งนี้อินเดียมีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศระหว่างปี2568ถึงปี2569อยู่ที่25ล้านเมตริกตันซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำมันดิบของอินเดียเพียงร้อยละ10เท่านั้นขณะที่อินเดียถูกสหรัฐและยุโรปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันของรัสเซียอย่างไรก็ตามอินเดียยืนกรานที่จะให้ความสำคัญต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศมากกว่าข้อพิจารณาด้านอุดมการณ์กระทรวงกลาโหมของไต้หวันออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพไต้หวันกลับมาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารโดยอ้างว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องเข้าใจถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไต้หวันและตระหนักถึงภารกิจของกองทัพไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามทหารและการแทรกแซงจากทางการจีนที่เพิ่มขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพจีนปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันเกือบทุกวันโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไต้หวันตรวจพบเรือรบและเรือยามฝั่งจีนมากกว่า110ลำซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและถือเป็นสัญญาณของลัทธิขยายอำนาจทางทะเลที่ทอดยาวตั้งแต่ญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์ไปจนถึงเกาะบอร์เนียว สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าแนวปะทะอากาศตามฤดูกาลที่กำลังทวีความรุนแรงและเริ่มเคลื่อนตัวในวันนี้ส่งผลให้กลุ่มเมฆฝนแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยระดับที่4จากความรุนแรงทั้งหมด5ระดับจากเหตุฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดฟุกุโอกะไปจนถึงนากาซากิซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูจะเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์นี้ JFA ยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูระมัดระวังดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ราบต่ำเหตุฟ้าผ่าลมกระโชกแรงรวมถึงอันตรายจากพายุหมุนที่อาจเกิดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1-0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับโมร็อกโกที่เอาชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วมมา3-0สำหรับโปรแกรมในวันนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้บราซิลพบนอร์เวย์เวลา3:00 น.และอังกฤษพบเม็กซิโกเวลา7:00 น.ศึกอินไลน์ฟรีสไตล์เวิลด์คัพมิลาน2026ฮีโร่แบทเทิลคัพที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถคว้ามาได้2เหรียญทองจากวิริศพลวงอัคยากรในประเภทสไลด์รุ่นโปรเมนและเด็กชายคามินอินสว่างในประเภทแบตเทิลสลาลมรุ่นโปรเมนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8-12 กรกฎาคมนี้ก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV Cup 2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีในสนามนี้ถือเป็นโอกาสในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
7: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอการเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทําได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
6: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
8: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
6: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 น.วันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.วันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 น.และนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามที่2จัดแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งระยะทางกว่า300เมตรเน้นทักษะความเร็วและการเข้าโค้งแตกต่างจากสนามแรกที่เป็นปั๊มแทร็กเพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะหลากหลายและต่อยอดสู่การแข่งขันจักรยาน BMX ในอนาคตตัวได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองสำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน highcycling.or.th ทั้งนี้สนามที่3และสนามที่4จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลโคราชในวันที่19กรกฎาคมและ4สิงหาคมตามลำดับแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งภายในฮอล์ปรับอากาศพร้อมปรับรูปแบบสนามให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาชาย3คนประกอบด้วยธีรพัฒน์ปรือทองยศกรบูรพาและธนกฤตโชติเมืองปักในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีอย่าง Player of the Year 2025-2026 โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครนอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะแถลงความพร้อมของทีมชาติไทยสำหรับสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
10: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัสดุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับและเป็นโลกเปลี่ยนสีโลกที่กำลังร้อนตับแตกร้อนชนิดที่เราไม่เคยรู้สึกมาไม่ว่าจะเป็นในไทยเอเชียยุโรปนี่โอ้คนยุโรปนี่ร้องอ้วกเลยนะเพราะว่าเขาไม่เคยเจออากาศร้อนขนาดนี้สิ่งที่คุณวิกรมอยากจะเล่าให้เราฟังคือว่าเราจะอยู่ยังไงกับโลกร้อนที่ยิ่งวันก็ยิ่งจะร้อนมากขึ้นสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับคุณวิชัยจำได้รองประธานาธิบดีอัลกอร์ไหม
1: ใช่อดีตรัฐมนตรีอัลกอร์ซึ่งเป็นคนริเริ่มเรื่องของแก้ปัญหาโลกร้อนแกก็ทำสารคดีชื่อ The Inconvenient Truth ซึ่งเป็นสารคดีตอนนั้นที่เขย่าขวัญคนทั้งโลกเพราะว่าเป็นคนแรกๆในระดับโลกนะที่พูดถึงปัญหานี้ตอนนั้นคุณก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคุณไม่รู้ว่ามันอะไรมันยังไงทำไมเราต้องกลัวมันปรากฏว่าแอลกอร์นี่สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาเลยแล้วรู้สึกจะได้รางวัลโนเบลด้วยนะ
2: โนเบลก็เพราะแกทำไอ้สารคดีนั่นแหละถามว่าสารคดีที่แอลกอร์ทำขึ้นมานั้นน่ะมันสะท้อนอะไรเอ่ยตอนนู้นเนี่ยเขาไปเอาการไปเจาะน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้แล้วก็เจาะลงไปดูชั้นน้ำแข็งอะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งก็ปรากฏว่าเขาเจอนะพวกเกี่ยวกับเป็นตะกอนก็คือผงที่อยู่ในอากาศเพราะในอากาศเนี่ยของในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าฝุ่นละอองหรือเท่าฐานที่เราปล่อยขึ้นไปในบรรยากาศ
1: ใช่
2: แล้วเขาก็ดูในย้อนกลับไปย้อนกลับไปเมื่อย้อนกลับไปกลับไปเขาบอกเอ๊ะทำไมมันสะอาดขึ้นอ่ะมันไม่มีเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกเมื่อ100ปีที่แล้ว
1: ใช่
2: แล้ว100ปีก่อนเนี่ยถอยหลังไปเนี่ยไอ้น้ำแข็งอ่ะที่เป็นกาเซียเนี่ยเป็นธารน้ำแข็งอะไรต่างๆนี่เขาก็ทำไมเอ่ยมันสะอาดแล้วพอใกล้ขึ้นมาใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนเปื้อนฉะนั้นเขาก็มามองว่าในแต่ละปีที่มันเพิ่มอัตราการเปื้อนอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะแย่
1: yeah,
2: เพราะ yeah. ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเพราะตอนนู้นสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วประชากรโลกยังไม่เยอะไง เมื่อคนไม่เยอะไอการใช้นะพวกพลังงานน้ำมันเอ่ยอะไรก็น้อย
1: ใช
2: ่เห็นไหมฮะวันนี้พอพวกคนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นตอนนี้น่าจะ 8,400 กว่าล้านคน
1: เออ
2: วันนี้นะแต่ทาง UN นี่ก็บอกว่าจะครบหมื่นล้านคนเนี่ยภายในอีกสักกี่ปีนะ10กว่าปีข้างหน้า
1: ใช่
2: ไม่ถึง20ปีฉะนั้นเมื่อปริมาตรคนเยอะการใช้นะไอ้พวกไม่ว่าจะน้ำมันเอ่ยอุตสาหกรรมต่างๆก็เยอะไงฉะนั้นตรงเนี้ยโลกจะอยู่ยังไงคุณวิชัยคิดว่าวันนี้เนี่ยเราบอกว่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้คุณวิชัยดูสิแล้วถ้าอีก10ปี5ปีข้างหน้านี
1: ่
2: เราจะอยู่ไงวันนี้ทางยุโรปนี่แค่44องศาใช่มั้ยสูงสุดอ่ะ
1: ใช
2: ่ก็ตายกันเป็นเบื่อแล
1: ้
2: วแล้วถ้ามาดูในเมืองแขกอ่ะแขกนี่ร้อนมากเลยนะคุณวิชัย
1: ร้อนมากแล้วก็ตายกันเยอะมาก
2: น่าสงสารเดี๋ยวว่าที่ไหนเลยก็ที่ประเทศไทยล่ะคุณวิชัยคิดว่าเนี่ยถ้าร้อนขนาด40องศาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าอะไรตายก่อน หนึ่ง
1: ผม
2: นกมันก็ไม่รู้จักปรับตัวไม่อะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รู้เรื่องนกตายใช่ไหมอันที่สองสัตว์เลี้ยงตายคุณยายคิดว่าไก่เลี้ยงไก่อะไรของที่เราเลี้ยงเอามากินเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะ
1: ยากอยู่ยาก
2: วัวแพะแกะ แล้วพวกนี้พอมันไม่สบายปั๊บนมเนื้อไข่ก็ลดลงไห
1: มอ
2: าหารของเรานี่คุณที่ชัยลดลงไหมเอ่ย
1: ลด
2: นะ
1: ลด
2: คุณที่ชัยดูสิว่าเมื่อสัตว์พวกนี้ได้รับผลกระทบด้วยการที่หนึ่งมันจะไม่ผลิตนะไข่นมตามปกติใช่ไหมแล้วก็ตายล่ะแล้วมันก็ยิ่งทำให้แหล่งผลิตพวกนี้ในหน้าร้อนตายไอ้การที่อากาศร้อนด้วยพระอาทิตย์นะให้ความร้อนต่อโลกเนี่ยเพราะว่าโลกร้อนไอ้น้ำทันที่มันระเหยจากน้ำเข้าไปสู่บรรยากาศก็เยอะขึ้นเมื่อมันเยอะขึ้นมันก็อยู่ในทำไมบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกเนี่ยมีปริมาตรของไอ้น้ำความชื้นสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่มันมีทานเขาเรียกว่าทานน้ำกระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นที่มันไหลไปใช่ไหม
1: ใช่
2: ตรงไหนที่มันร้อนมันก็จะกระแสน้ำร้อนน้ำอุ่นไหลผ่านไปไอ้บริเวณนั้นก็จะร้อนพอมันร้อนปั๊บมันก็แรงไอ้กระแสน้ำเย็นนี่ไหลผ่านไปตรงไหนของทวีปมันก็จะเกิดความเย็นเพราะมันเป็นความเย็นปั๊บเนี่ยมันก็ดึงไอ้ความชื้นที่มันอยู่ในอากาศที่มันสะสมมาเยอะกว่าปกติเพราะว่าโลกร้อนมันเผาให้น้ำระเหยขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นฝนตกแบบประเภทแบบคือตอนนั้นที่ผมจำได้ว่าฝนตกขนาดวันหนึ่ง500มิลเนี่ยที่ญี่ปุ่นตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยวันนั้นตกลงมาทีนึงนี่โอ้โหมันพังพินาศไปหมดเลยเพราะว่าปริมาตรน้ำมันอยู่ในบรรยากาศสูงแล้วประเทศไทยเราใช่ไหมเอางี้อ่ะกรุงเทพเนี่ยคุณวิชัยเอาง่ายๆกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมันตกมาเท่ากับกำลังที่เราจะระบายน้ำออกไปได้เนี่ยผมว่าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยไม่เกิน 30-40 มิลถ้าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยเกิน 3-40 มิล 50 มิลไปเนี่ยโอ้โหเราก็เป็นเหมือนเมื่อก่อนแต่นี่เคราะห์ดีนะว่าเรามีตัวระบายน้ำที่บ้านผมเนี่ยอยู่บนคลองแสนแสบใช่ไหม
1: ใช
2: ่คลองแสนแสบเขาก็มีปั๊มตัวเบิ่มเลยนะที่ปลายของปั๊มออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ก็ยังดีแต่ถ้าบริเวณที่มันไม่มีตัวระบายน้ำล่ะ
1: ใช่เกิดอะไรขึ้น
2: ท่วมไปเลยคราวนี้อันนี้ท่วมก็ท่วมแบบที่ตกไม่ขีดบิน50มิลพันทีท่วมอย่างกับญี่ปุ่นตกทิ้ง500มิลน่ะคุณวิชัยมากกว่านี้10เท่าคุณวิชัยคิดว่าเป็นไง
1: ท่วมท่วม
2: ผมนั่นในนิคมอมตะเคยตกทีเดียว200มิล
1: นั่นก็หนัก
2: หนักมากฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อโลกร้อนมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ทำให้น้ำแล้งในฤดูแล้งแต่มันจะทำให้หน้าฝนน้ำท่วมดังนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ประเทศจีนเขาทำได้ถูกต้องทำได้ดีนะวันนี้ที่คนในยุโรปตายเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าตายเพราะอะไร
1: ตายเพราะไม่ชินไงเพราะชีวิตอยู่กับอากาศเย็นอากาศหนาวมาตลอดแล้วมันพุ่งขึ้นไปความร้อนที่ชีวิตไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็บางคนไม่รู้อีโหน่อยเนี่ยกระโดดลงไปในน้ำโอ้จมน้ำเลย
2: เออคราวนี้วันนี้เราต้องมาปรับตัวละว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นหนึ่งแล้วไม่ไปอาบไปตากแดดคนฝรั่งเนี่ยชอบไปอาบแดดนะ
1: ใช่
2: เออเราอย่าไปทำงานกลางแดด
1: อ
2: ันที่สองนี่ผมว่าเราเนี่ยต้องปรับตัวในการทำงาน
1: อ
2: ย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นี้
1: อ
2: ันที่สามเนี่ยผมว่าเรานะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
2: เราเรื่องแอร์เนี่ยแอร์เนี่ยมันมีทั้งแอร์ร้อนและแอร์เย็นนะ
1: ฮีเตอร์กับแอร์คอนดิชเนอร
2: ์ประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกับมีฮีเตอร์หรอกคุณชายคิดว่าหน้าหนาวเรานี่ผมว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องใช้ฮีเตอร์ม
1: ั้งไม่ตัวหน้าต่างเฉย
2: แต่ถ้าไปเราเป็นคนที่อยู่ในเขตหนาวเนี่ยเราก็จะต้องสั่งแอร์แบบที่มีทั้งฮีเตอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็แอร์ด้วยฉะนั้นพอลาหน้าร้อนเราก็ใช้แอร์แต่หน้าหนาวเราก็ไม่ต้องถึงแต่หน้าหนาวเนี่ยในเมืองไทยคุณวิชัยเคยหนาวที่สุดนี่ประมาณเท่าไหร
1: ่เมืองไทยเหรอ
2: ผมเคยไปในประเทศไทยอ่ะ
1: ไปถนนไปถนนก็บ้านเราจริงอันนั้นก็ลบไม่ถึงกับลบอันนั้นก็สี่ห้าองศาเคยเจ
2: อผมก็คิดว่าถ้าเข้าหน้าหนาวอย่างนั้นก็ไปสั่งแอร์ที่ทำไมเอ่ยปรับได้ทั้งร้อนและทั้งเย็น
1: อ
2: ย่างเงี้ยเราก็ปรับตัวได้สบายหน้าร้อนเราก็เปิดแอร์หน้าหนาวเราก็เปิดฮีตเตอร
1: ์
2: แต่เรื่องหนึ่งที่สำคัญนะก็ความรู้ทางด้านการแพทย์ที่ผมเนี่ยให้ความสำคัญมากคือผมก็เอาพยาบาลนะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานพนักงานเนี่ยหรือควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะแล้วก็เวลามีปัญหาอย่างนี้หรือจะต้องทำอย่างไรถ้าเรามีอย่างที่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเราเท่ากับเราก็จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นโลกร้อนได้ดีแล้วไม่ได้รับผลกระทบถึงขั้นเสียชีวิตถึงขั้นอยู่ไม่ได้ถึงขั้นต้นทุนมันแพงไปหรือจะประสบปัญหาไหมคุณสุทธิชัยว่าไง
1: ใช่ใช่ก็มันอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะช่วยแค่ไหนเอ๊ะคุณวิกรมคิดว่าที่รัฐบาลบอกว่ากู้พรกเงินกู้มา 200,000 แรกเอาไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยคนยากคนจนอีก 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะให้คนไทยมีโอกาสเข้าไปสู่พลังงานสะอาดไปตั้งโซล่าแผงโน่ต่างๆนั่นนะอันนี้จะเวิร์กไหมอันนี้จะเวิร์กไหม
2: ผมว่าอันหลังดีนะ
1: อ
2: ันหลังเนี่ยเราให้เขาไปทำเป็นโซล่าเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะวันนี้พรบที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะผลิตไฟฟ้าเองใช้เองเนี่ยมันไปขัดกับของอีแกตเมื่อก่อนนะอีแกตเนี่ยก็ห้าม
1: ก็
2: น
1: ี
2: ่ก็นี่ไงเมื่อก่อนเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยก็ถ้ากับทุกคนเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าแล้วก็เอาไฟฟ้าที่ตัวเองมีเนี่ยเอาไปใช้ใช่ไหมอันนี้การลงทุนแบบอย่างนี้เนี่ยโดยมีการสนับสนุนจากนะเงินกฎหมายแล้วก็ไอ้บริษัทผลิตไอ้โซล่าเซลล์เนี่ยในนิคมผมเต็มไปหมดเลยนะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สองเบอร์สามของโลกเนี่ยอยู่ในนิคมอมตะเยอะแยะเลยผลิตที่นี่แล้วก็ใช้ที่นี่เห็นไหมผมว่าไอ้ตรงนี้ดีนะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเขาใช้ตรงนี้เพิ่มขึ้นจากหลังคาคุณชายเห็นไหมว่าเวลาเขาไปวางบนหลังคาที่มันรับน้ำหนักได้เนี่ย มันจะมีช่องว่างระหว่างโซล่าแผงกับหลังคาไอ้ตรงหลังคาที่มีโซล่าแผงอยู่ข้างบนเวลาพระอาทิตย์ส่องลงมาปั๊บนะก็จะผลิตไฟฟ้าถูกต้องไห
1: ม
2: แดดเนี่ยมันจะส่งไม่ถึงหลังคาฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีช่องว่างก็จะเอาไอ้ความร้อนเนี่ยระบายออกไปฉะนั้นในหลังคาที่มีโซล่าแผงเนี่ยนะก็จะทำให้เย็นกว่าหลังคาปกตินะอันนั้นก็คือลดความร้อน
1: ใช
2: ่อันที่สองเราได้ไฟใช้แล้วไฟเนี่ยสารพัดอย่างโอ้เราใช้ได้หมดเลยนะตั้งกับแอร์ตู้เย็นเรื่องแสงสว่างอะไรต่ออะไรใช้ได้หมดเลย
1: ใช
2: ่แล้วถ้ากลางคืนเราจะประหยัดไปอีกก็ใส่ไอ้storage ไอ้เป็นแบตเตอรี่วันนี้ผมไปเมืองจีนมานะเขาทำแบตได้ดีมากมากแล้วก็ราคาไม่แพงละฉะนั้นต้องบอกว่าต่อไปเนี่ยเราชาร์จถ่านชาร์จแบตในเวลากลางวันเรากลางคืนก็ใช้แล้วใช้กลางคืนไม่พอปั๊บก็ออโตเมติกนะมันสลับขั้วเอาไฟหลวงมาใช้ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้ววันนี้ประเทศจีนก็ทำกันทั้งแทบจะทั้งประเทศละ
1: ใช่
2: ฉะนั้นประเทศไทยเราก็ใช้อย่างนี้แหละดีแหละ
1: พอเกิดสงครามอิหร่านเราถึงมาพูดไงเรื่องโซล่าเอเนจีความที่ต้องคิดก่อนใช่ไหมก่อนจะมีปัญหาวิกฤตน้ำมันไม่พอเอ้าทีนี้ว่ากันใหญ่เราต้องไปทำโซล่าเอเนจีแล้วทำไมในภาวะปกติเราไม่รู้จักปรับตัวไม่ต้องรอให้มันเกิดวิกฤตก่อนไม่ได้เลย
2: คือความกระตือรือร้นแล้วก็วิสัยทัศน์ของเรา ในเชิงของตรงเนี้ยเราอาจจะอ่อนแอกว่าพวกญี่ปุ่นพวกเกาหลีไต้หวันเพราะว่าพวกนั้นเขาหนาวไงแล้วมีแผ่นดินไหวมีไต้ฝุ่นเข้าฉะนั้นความกระตือรือร้นในการที่จะป้องกันเนี่ยมันก็จะดีกว่าเราเราเนี่ยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแล้วอุณหภูมิต่างกันเนี่ยช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนี่ยเราต่างกันนิดเดียวนะในหลักประมาณสัก20กว่าองศาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่อยู่เอาไม่ต้องใครเอาปักกิ่งดีกว่าปักกิ่งเนี่ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยจะลบถึงประมาณ10กว่าองศาแล้วเวลาหน้าร้อนนี่จะร้อนขึ้นไปถึง40องศาฉะนั้นอุณหภูมิสูงสุดกับต่ำสุดนี่เกือบ60องศาเนี่ย
1: โ
2: อ้ฉะนั้นไอ้การที่อุณหภูมิมันต่างกันสูงขนาดนั้นทำให้คนเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวนะทั้งที่พักทั้งอาหารทั้งการแต่งตัวฉะนั้นตรงนั้นก็จะต่างกับเมืองไทยเพราะว่าเราเนี่ยอยู่แบบสบายๆคุณชัยมีหน้าหนาวเนี่ยคุณชัยก็อย่างน้อยก็ใส่เสื้อสักตัวสองตัว
1: แค่นั้นแหละ
2: เต็มที่พักกะม้า
1: แค่นั้นแหละ
2: แล้วก็หน้าร้อนก็เอาพักกะม้าห่
1: ม
2: แต่ถ้าเกิดคุณชัยไปอยู่ในประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้แบบนั้น
1: ใช่
2: ฉะนั้นความกระตือรือร้นของตรงนี้เราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเราน ะแล้วก็ความรู้อีกนะพวกเราชอบไปดูหนังดูละครไง
1: ใช่
2: เอาไอ้เวลาเนี่ยไปดูพวกนั้นแต่พวกนั้นที่ไปดูเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณวิชัยเห็นไหมว่าม ันไม่ได้ช่วยให้มีความรู้นี
1: ่
2: เอาเมื่อก่อนนี่คุณวิชัยทำหนังสือพิมพ์เนี่ยผมชอบอ่านนะเพราะว่ามีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน
1: ์
2: ทำไมอันเนี้ยมันคือเกี่ยวกับการอ่านการดูถ้าเกิดว่าเราได้บริโภคนะสื่อเข้าไปที่มันมีประโยชน์มันก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู
1: ้
2: นอกจากความกระตือรือร้นที่เราอาจจะน้อยแล้วแต่วันนี้ธรรมชาติมันกำลังบีบคั้นให้เราต้องกระตือรือร้นเนี่ยอย่างก่อนหน้าร้อนที่ผ่านมาเราเห็นคนยุโรปตายแล้วนี่คนอเมริกาคุณธีชัยคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องหน้าร้อนใช่ไหม
1: ก็เริ่มมีแล้วที่นิวยอร์กนายกเทศมนตรีนิวยอร์กมาเตือนแล้วบอกว่านี่นะระวังนะความร้อนอย่างที่เราไม่เคยเจอกำลังจะมาถ้าอเมริกาเจออย่างนี้ยุโรปเจออย่างนี้โลกมันก็จะเปลี่ยนมีนัยสำคัญถ้าคนแล้วคือยุโรปเนี่ยบ้านเขาสร้างแบบเก่าไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูแล้วก็ทำเพื่ออากาศหนาวใช่ไหม
2: ใช่
1: เขาบอกว่าหลายบ้านเนี่ยคนแก่ที่อยู่คนเดียวตายก็เพราะว่าหายใจไม่ออกมันร้อนและมันก็ไม่มีใครดูแล
2: เ
1: หมือนกับญี่ปุ่นที่เราเคยได้ยินหนาวตายอ่ะหนาวตายในบ้านเพราะอยู่คนเดียวเหมือนกันนี่ยุโรปกำลังจะมีร้อนตายในบ้านสำหรับคนแก
2: ่
1: นี่จะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจมากนะครับเพราะว่าคนแก่ยิ่งเยอะลูกหลานก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหนาวตายเนี่ยมันทรมานนะคุณมีความร้อนตายก็ทรมานนะเราไม่รู้ว่าระหว่างหนาวตายกับร้อนตายอะไรทรมานกว่ากันนะคุณมีความบ้าง
2: ก็ทรมานทั้งหมดแหละผมเนี่ยเคยไปหนาวนะลบ22องศานะที่ฮาร์บิน
1: อ
2: ะแล้วก็มีลมด้วยนะผมคิดว่าผมอยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยแต่กลับมาอยู่เมืองไทยก็40กว่าองศาผมก็เพนไปอีกเห็นไห
1: ม
2: เราต้องปรับตัวเราต้องมีการวางแผนมิฉะนั้นคนที่จะมีปัญหาก็คือตัวเรา
1: ใช่
2: ฉะนั้นวันนี้ผมถึงเรียกว่าแฟนรายการเนี่ยที่ฟังเราแล้วเนี่ยลองช่วยส่งคอมเมนต์มานะว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันถูกต้องไห
1: ม
2: มีประโยชน์ไห
1: ม
2: แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะผมว่าตรงนี้มันมาจากสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วทำแล้วแล้วมันกำลังเกิดกับเราในหน้าร้อนเพราะประเทศไทยนี่ร้อนมากคนแก่ในที่จริงคุณสุชัยดูสิบ้านอยู่แถวบ้านนอกเนี่ยหลังคาจะเป็นสังกะสีเพราะมันจะถูกดีแล้วก็ทนใช่ไห
1: ม
2: แล้วดูหลังคาเป็นสังกะสีเนี่ยเวลาหน้าร้อนไม่มีไอ้พวกฉนวนไม่มีอะไรแล้วร้อนขนาดไหน
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วคนแก่ๆก็ติดเตียงนี่ทำยังไงที่อยู่ในบ้านเนี่ย ก็เป็นเตาอบ
1: หนักเลย
2: ก็เป็นต่อไปก็กลายเป็นไก่อบฟางไปแล้ว
1: หนักเลยแหละ
2: ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าเราจะปรับตัวยังไงอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาล
1: อย่าหวังพึ่งรัฐบาลเพราะอะไร
2: เพราะว่าเราต้องช่วยตัวเราเองก่
1: อ
2: นให้รอดให้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นถ้ารัฐบาลสามารถช่วยแล้วมาถึงมือเราได้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่เราอย่าไปงอมืองอเท้าแล้วก็รอแต่รัฐบาลแล้วรัฐบาลไม่ได้ส่งมาให้เราก็ไปว่าไปอัดรัฐบาลไม่มีประโยชน
1: ์ไม่มีประโยชน์นะรัฐบาลก็ทำได้แค่นี้แหละนะ
2: โอ้ก็ที่ผ่านมาเนี่ย10ปีก็โตได้แค่ 1.9% GDPชาวบ้านเขาโตกัน 4-5-6-7% ก็เพราะความสามารถของผู้นำไง
1: แต่ว่าที่น่าผมจะชวนคุณวิกรมคุยว่า12ปีรองนายกเอกนิติอีก12ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงแล้วตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นนะคุณวิกรมช่วยวิเคราะห์คราวหน้าเรามาคุยกันว่าเป็นไปได้ไหมแล้วต้องทำอะไรเราถึงจะเป็นประเทศรายได้สูงเพราะคุณวิกรมพูดมาตลอด GDP เราต้องโตเกิน 5% มันถึงจะอยู่รอดได้คุณเอกนิติรับลูกไปแล้วนะรับลูกไปแล้วฉะนั้นดูให้ดีว่าเราจะทำได้จริงไหมแล้วรัฐบาลต้องทำอะไรอีก
2: ต้องมาช่วยกันคิดต้องมาช่วยกันแนะนำคือคนที่เขาทำงานเนี่ยเป็นเหมือนกองหน้านะคุณสุริชัยฉะนั้นกองหน้าเนี่ยเขาจะไปเนี่ยเขาก็จะต้องไปทำให้ถูกต้องให้มันดีส่วนกองหลังเนี่ยเราส่งเสบียงเสบียงแห่งความคิดแล้วก็ข้อมูลมุมมองผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นของเราทุกคนนะคุณสุริชัยใช่ไหม
1: ทุกคนนะทุกคนแต่มันเท่าเทียมกันหรือเปล่าม
2: ันก็ดูนิ้วคุณสุริชัยยังยาวไม่เท่ากันเลยในโลกนี้มันยากแต่สิ่งที่จะทำก็คือว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันแต่เราต้องช่วยกันทำยังไงให้คนที่เขาอยู่กองหน้า

0: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลหรือพึ่งใครทั้งสิ้นคิดเองต้องทำให้ได้มิฉะนั้นเราจะยากเราจะเหนื่อยลูกร้อนนี่เรื่องจริงใช่ไหมเอลนิโยซูเปอร์เอลนิโยนี่จะมีเรื่องฝนแรงด้วยนะคุณวิกรมเรื่องนี้เราควรจะคุยกันด้วยนะว่าเราจะเจอฝนแรงชนิดที่รุนแรงหนักหน่วงคุณวิกรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำด้านเขื่อนอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ต้องฝากกันช่วยกันคิดคุณวิกรมมีคำแนะนำกับรัฐบาลอย่างไรเรื่องเอลนิโยซูเปอร์เอลนิโยที่กำลังจะมา
1: ดีฮะช่วยกันเราต้องช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันพูดในสิ่งที่มีเหตุและผลอย่าไปพูดไอ้คนบางทีเนี่ยพูดสักแต่พูดแล้วก็ไม่ได้มีความรู
0: ้
1: แล้วก็ไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงฉะนั้นมันก็ทำให้คนเขาไขว้เขวนะคนฟังอ่ะวันนี้เราก็มีอะไรก็ไม่รู้เป็นข้อมูลที่คนไปพูดเนี่ยไม่รู้จริง
0: ไม่รู้
1: ผมนี่ก็ไม่ได้รู้จริงอะไรหรอกแต่หาแหล่งของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ บวกกับประสบการณ์ของเราเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งนะคุณริชัยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยดูสิผมพูดถึงเรื่องเวียดนามเป็นยังไงผมพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเป็นยังไงผมพูดถึงเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นยังไงนะล้วนแต่เราหวังดีต่อสังคมของเราทั้งสิ้นครับ
0: ถูกต้องถูกต้องนี่แหละครับวันนี้เรามาพูดคุยตั้งโต๊ะคุยกันเรื่องโลกร้อนปรากฏการณ์เห็นชัดแล้วนะไม่ต้องปฏิเสธกันแล้วนะว่าโลกมันร้อนขึ้นแน่นอนเราทั้งนักคนไทยแต่ละคนจะทำอะไรได้เพื่อดูแลตัวเราเองและเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันโลกาวินาศถ้าเราไม่ทำมันมีโลกาวินาศที่คุณวิกรมกับผมห่วงคือสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดไหมนั่นก็โลกาวินาศและมาถึงวันนี้โลกมันจะร้อนจนกระทั่งโลกาวินาศไหมและมันจะโลกาวินาศเรื่องสงครามและเรื่องอากาศร้อนก่อนที่โลกาวินาศเพราะเราไม่มีกินเศรษฐกิจเราย่ำแย่ไหมเนี่ยมันเป็นวิกฤตทั้งสิ้นขอบคุณมากเลยครับคุณวิกรมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งระงับการปล่อยตะกอนดินเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่ง
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสิเรตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จากการตรวจสอบพบพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชนเนื้อที่ประมาณ39ไร่เจ้าหน้าที่ได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการบริษัทผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้ยุติการกระทำหรือกิจกรรมที่ทำให้ตะกอนหรือวัสดุไหลลงทะเลในทันทีพร้อมกำหนดให้จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กองทัพบกชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยขว้างระเบิดไปยังฝั่งกัมพูชาจนทำให้กำลังพลกัมพูชาบาดเจ็บเป็นข้อมูลเท็จคาดว่าเป็นกำลังพลใหม่เหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่ตกค้างอยู
7: ่พลรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าเมื่อเวลา 12:35 นที่ผ่านมามีทหารไทยจำนวน7นายลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และขว้างระเบิดมือจำนวน1ลูกเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ3นายเป็นข้อมูลเท็จและเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยอย่างที่กล่าวอ้างโดยกองทัพบกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งยังขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตราย พลาดเหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่เคยตกค้างอยู่ติณยวิเตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: เกษตรจังหวัดตรังเดินหน้าส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดทุเรียนจังหวัดตรังหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 8,000 ไร่
8: นายจตุรงค์พรหมวิจิตรเกษตรจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังเดินหน้าจัดอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบน้ำในสวนทุเรียนแก่เกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569เพื่อมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรสามารถออกแบบติดตั้งและดูแลรักษาระบบน้ำทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพโดยปัจจุบันพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยพุ่งสูงถึง 8,057 ไร่การจัดการระบบน้ำจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางและคุณภาพของทุเรียนตรังยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงตอนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พลงที่เป็นเพลงประกอบในการโฆษณาของสายการบินแห่งชาตินะครับการบินไทยแล้วก็วงคาราบาวได้ทำงานเพลงจนกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนกันจะเป็นเพลงประจำของทางสายการบินแห่งชาติการบินไทยไปซะแล้วแล้วก็ในความรู้สึกในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการต้องหาข้อมูลหลักฐานแล้วก็สิ่งต่างๆที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้ถูกนะครับถูกกักตัวไว้นะฮะต้องถือว่าเป็นผู้ที่ต้องถูกกักตัวไว้สำหรับการที่จะไปขึ้นศาลต่อไปที่ออสเตรเลียของพนักงานของแอร์โฮสเตสสาวท่านนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแล้วก็ดูถึงเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับพยานหลักฐานต่างๆที่กำลังยังรวบรวมกันอยู่ขณะนี้แล้วก็หาข้อมูลกันขนาดหนักกันทำหน้าที่กันอย่างหนักทั้งทุกภาคส่วนทั้งตำรวจปปส.ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของทางสนามบินแล้วก็ทางนิติคอนโดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็กำลังดูแลตรงนี้กันอยู่ก็คงจะมีความคลี่คลายออกมาเร็วๆนี้แหละครับแล้วก็คงจะต้องให้ความเป็นห่วงใยด้วยถึงแม้ว่าจะต้องถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆเข้าไปในพื้นที่ของทางต่างประเทศต่างประเทศเขาเราก็ต้องให้กำลังใจว่าเขากว่าจะต้องขึ้นศาลเนี่ยต้องถูกจองจำในพื้นที่จำกัดเนี่ยนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยต้องเป็นเวลาร่วมเป็นเดือนขาดอิสรภาพนะครับในระหว่างที่ต้องรอดำเนินคดีต่างๆกันอยู่นะฮะก็เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิจารุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็เลยเลือกเพลงนี้มาจริงวันนี้จะไปคุยกับพี่แอดและวงคาราบาวที่เขาแสดงอยู่แถวใกล้ๆกับหอพักของลูกชายก็ปรากฏว่าไปไม่ไหวเพราะว่ามีภารกิจเยอะนะฮะก็เลยพอดีมีงานศพด้วยตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาที่วัดบางแพรกเหนือเพิ่งจะกลับมาเป็นพี่ที่เคารพนับถือกันเป็นนักพากย์นะครับก็สูญเสียภรรยาไปก็เลยต้องไปร่วมฟังสวดศพที่ผ่านมาก็ในคิดว่าคงจะไปคุยกันในช่วงต่อไปตอนนี้เขาลงบุ๊กไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะฮะแล้วก็เปิดให้คนได้จองกันนะครับทั้งระดับต่างๆนะคนก็เฝ้าใจจดใจจ่อกันนะฮะซึ่งก็เข้าใจนะครับคนก็อยากจะชมแต่ว่าเรามีพื้นที่จำกัดแล้วก็เราก็แบ่งเป็นเรื่องของการได้นะฮะให้คนที่เคยมาอยู่นะฮะคนที่มาชมเป็นประจำได้นะครับได้รับสิทธิ์ก่อนนะฮะก็แบ่งเป็นระดับต่างๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นการแบ่งความไม่เท่าเทียมชนชั้นทั้งนั้นนะฮะก็เป็นการแบ่งไว้เพื่อที่จะให้สิทธิ์ของคนที่เขามาเป็นประจำสม่ำเสมอนะฮะที่ผ่านๆมาก็นำมาเป็นประจำสม่ำเสมอแต่ผมก็กำลังสารวนวุ่นวายอยู่กับเรื่องการเตรียมการในเรื่องของสถานที่เพราะว่าก็เป็นห่วงและกังวลนะครับคนดูเยอะๆมันแน่นๆมากๆเราก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของระบบการอพยพผู้คนนะว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าการทางหนีทีไล่ต่างๆนะฮะไม่อยากให้เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นของข้อกังวลส่วนที่ได้แจ้งไปในเรื่องของหนี้สินที่ได้ต้องกู้มาสำหรับสหกรณ์ก็เพราะว่าจะต้องมีบางส่วนที่เราต้องนะฮะใช้จ่ายโดยที่ทางราชการไม่สามารถที่จะนะครับเบิกได้นะฮะเช่นการดูแลเรื่องศิลปินเครื่องดื่มต่างๆที่ไม่สามารถที่จะเบิกทางราชการได้นะฮะก็ต้องดูแลกันนะครับอันนี้ก็ต้องมีงบส่วนตัวงบที่นะครับหามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สมาชิกก็ปรารถนาดีอยากจะ
ทำเสื้อบ้างอยากจะไปจัดกิจกรรมอะไรต่างๆได้ให้บ้างนะครับเพื่อจะเอาเงินมาใช้หนี้ให้ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าอันนี้คงไม่ขอน้อมรับเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราทำงานให้ทางราชการแล้วก็มีงบทางราชการแล้วนะครับส่วนที่เราจะไปนะฮะจัดสรรปันส่วนให้เพียงพอนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางการดำเนินการของเราเองส่วนของผมเองก็คือเอาไว้ส่วนของที่กู้หนี้ยืมสินไว้ของสหกรณ์นี่ก็เอาไว้ใช้ส่วนตัวด้วยนะครับแต่นี้เราก็พอจะมีทางที่จะชดใช้ได้กับทางราชการกันไปแต่ว่าส่วนที่นะฮะที่จะทำหน้าที่ทำงานกันก็เดี๋ยวคงจะไปหลังจากเกษียณแล้วนะฮะว่าจะมีวิธีการที่เราจะไปร่วมกิจกรรมอันใดบ้างนะฮะอาจจะเป็นกิจกรรมของทางหน่วยงานหรือว่าทางส่วนอื่นๆที่เขานะครับสามารถที่จะได้ทำงานสนับสนุนกันได้เราก็ยินดีนะฮะก็จะเป็นงานส่วนรวมนะครับแต่ส่วนตัวนี้ก็จะขอไม่รับนะไม่รับทั้งนั้นขอบคุณมากๆนะครับที่ปรารถนาดีไม่ว่าจะทั้งเรื่องเสื้อหรือว่าจะรวมไปการจัดของที่ระลึกหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการจะไปจัดนะจัดคอนเสิร์ตกันแล้วก็รวมตัวกันนะครับต้องขอบคุณมากๆความปรารถนาดีแต่นี้เราก็ต้องขอไม่น้อมรับเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับได้นะฮะทั้งเป็นในส่วนของหลังจากเกษียณราชการไปแล้วก็ตามทีไม่ได้เป็นราชการแล้วแต่ก็จะไม่ขอรับเพราะว่าอันนี้เราเป็นความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นที่เป็นเราก็มีอะไรต่างๆที่เราจะต้องหนี้สินต่างๆที่เราจะต้องไปชดใช้นั้นก็อาจจะเป็นส่วนของส่วนตัวก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะฮะเดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณได้ขอมาทั้งใน Google Form ที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาได้ส่งมาให้แล้วแล้วก็ทางหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีหมายเลข0816346452หมายเลขโทรศัพท์0816346452ครับคือวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าคุณรัศมีมณีนินก็ยังเงียบหายไปตรงนั้นจะเที่ยวไปวิ่งแล้วเห็นมีทางเฟซที่ส่งภาพว่าข้อมือมีปัญหาเรื่องไม่แน่ใจว่ากระดูกหักไปหรือเปล่านะครับก็จะขอให้เธอได้พักไปก่อนก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าติดต่อกันได้นะฮะสื่อสารกันได้ต่อไปก็จะได้นำเสนอกันในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนิลทีมงานของทนดนตรีในคืนวันนี้คุณเมฆกันแก้วนงศักดิ์นิยมทองรังกิจและกัญจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมนุษย์พาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองหัสดินเทพหัสดินนาฏยาช้างน้อยนักเดินทางและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็ไปถึงท้องฟ้ากันสายการบินแล้วก็มาเพลงเกี่ยวกับท้องฟ้ากันสัก2เพลงนั่นละกันทีโบนนะครับเพลงท้องฟ้านั่นใหม่และนกบินลัดฟ้ามาลิโฮนาครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:32 นเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์มาริโอน่าซึ่งก็ได้เชิญธงผืนใหญ่ขึ้นสู่ยอดเสาผมก็เลยถามไปว่าใครเป็นคนเชิญธงดูแข็งแรงเขาบอกเลขาบอกอาจารย์ไข่กับพี่หญิงไม่น่าจะใช่มั้งนะดูแข็งแรงเป็นธงโลโก้16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าแล้วก็เป็นพื้นสีดำเพื่อที่จะได้เป็นการครับแสดงถึงความอาลัยก็ในเรื่องกันนะครับที่เราได้สูญเสียในสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นส่วนที่มีความรักความผูกพันของคนทั้งชาตินะครับก็เป็นการแสดงความอาลัยสำนึกในพระกรุณาธิคุณนะครับก็จะมีธงผืนใหญ่นี้นะครับแล้วเห็นเชิญธงขึ้นไปแล้วบนยอดเสาไม่รู้ว่าที่ไหนหรือว่าที่แคมป์ไฟหรือเปล่าเสาที่5ธันวาคมก็เชิญผมด้วยนะครับว่าจะต้องไปทำหน้าที่16ปีแคมป์ไฟดนตรีแผ่นดินนี้มีตำนานที่ไร่คุบกระผมก็ตอนนี้เปิดให้จองบัตรกันแล้วนะครับทาง0853734316ครับแล้วก็แอดไลน์เขามาลีโฮน่าแคมป์ไฟดนตรีกันได้เลยตอนนี้ก็ไปอุดหนุนอาจารย์ไข่กันเยอะๆแต่ว่าในช่วงปิดท้ายของถนนดนตรีในเดือนสิงหาคมก็จะมาที่ถนนดนตรีนะครับให้กับถนนดนตรีไลฟ์เป็นนะครับเป็นศิลปินปิดท้ายนะฮะปิดท้ายปีของถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีโฮน่ากอดคอกันร้องเพลงนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงแล้วก็คงจะได้มีธงโลโก้ของทนดนตรีบ้างทั้งถามคุณจอกวสันว่าจะทำได้ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นบนยอดเสาของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะฮะใครจะขึ้นไปกับผมบ้างเสาเราสูงนะครับของวิทยุแห่งประเทศไทยขึ้นไปสักครึ่งเสานี่องศาขาสั่นพับๆนะครับก็นี่แหละครับคือกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันกับศิลปินที่กันได้ทำงานทำหน้าที่กันแล้วตอนนี้ก็มาสู่เรื่องของหลังจากที่ปิดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ไปเราก็จะเคลื่อนที่ไปทำงานให้กับพี่น้องที่ได้เคยมาช่วยถนนดนตรีเราก็จะไปตอบแทนเขาเหล่านี้นะครับทั้งองค์กรทั้งมูลนิธิสถาบันต่างๆหรือว่าตัวบุคคลด้วยที่ได้มาช่วยให้กับถนนดนตรีได้เดินทางกันมาสู่ปีที่3สำหรับถนนดนตรีไลฟ์และ31ปีของรายการถนนดนตรีก็จะเป็นการไปตอบแทนพระคุณของทุกท่านนะครับเดินทางกันด้วยเพลงวิชวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็วันนี้งานวรรณกรรมไม่ได้นำเสนอครับก็ว่ารอคุณรัศมีมณีนินที่จะหายจากการบาดเจ็บนะไปวิ่งมาคงจะล้มนะครับเพลงที่เมื่อวานนี้มีผู้ฟังขอมาทางนะฮะทาง Google Form นะฮะที่แอดมินได้ส่งมาให้แล้วมีเพลงติดค้างเมื่อวานผมไม่ได้จัดรายการเพราะว่าเปิดเทปของถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวดีระดายไป ยังคิดว่าช่วงท้ายเดี๋ยวจะขอเพลเอานำเทปช่วงท้ายเมื่อคืนเนี่ยตอนช่วงท้ายที่นางงาเล่นอย่างสนุกสนุกมาให้กับถนนดนตรีนะครับเพื่อจะเกษียณอายุราชการผมด้วยนะครับก็สนุกมากก็เมื่อวานฟังไม่จบนะเดี๋ยวจะให้คุณทุนชัยได้ช่วยเอาช่วงท้ายนะฮะช่วงท้ายของเทปชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดกันในชั่วโมงสุดท้ายกันก็จะเป็นช่วงที่มีเพลงเร็วๆสนุกสนุกแล้วรายการเมื่อวานนี้ปิดสถานีไปซะก่อนนะฮะท่านที่ฟังทางวิทยุอาจจะไม่ได้ฟังเดี๋ยวผมจะให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งในคืนวันนี้นะครับเมื่อวานนี้มีเพลงที่คุณผู้ฟังไม่ได้เปิดให้คุณแตงหอมนะฮะขอเพลงจากอุบลราชธานีบอกคิดถึงเมื่อ20ปีที่แล้วคิดถึงบ้านศรีสะเกษนอนอยู่กระท่อมนาฟังวิทยุธานินชีวิตไปตามวิถีอย่างนี้โอ้โหฟังทนดนตรีมา20ปีแล้วนะฮะขอเพลงนี้ไว้อยากขึ้นสวรรค์และดอกไผ่บานที่คุณเด็กฟัง

วันที่13กรกฎาคมนี้ขอให้พี่แอดเล่นแต่เพลงช้าเพลงเก่าๆในยุคแบบเป็นโฟกกับพี่เล็กเราไม่เต้นกันเลยดีไหมแบบไม่ต้องเต้นนั่งฟังอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าจะอยากจะมีเพลงฟังอย่างเนี้ยเดี๋ยวต้องไปคุยกันนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าถ้าเล่นโฟกเนี่ยมันจะต้องซ้อมกันเยอะเหมือนกับที่แกไปญี่ปุ่นมาก็เป็นดนตรีโฟกก็ต้องไปซ้อมกันเยอะกันจัดให้แล้วนะครับแล้วก็มีในไลน์ของสนดนตรีที่มีสมาชิก927ท่านยังไม่ครบพันทีวันนี้เป็นวันเกิดนัสเสกคนรักเพื่อชีวิตบอกมานัสเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางครบ71ปีก็อะไรนะคุณหมีประตูรถหนีบนิ้วมืออ๋อครับครับผมทราบนะแล้วก็ที่ธงมาริโกน่าที่ชักอยู่บนยอดเสาที่หุบกระพงคุณเลขาว่าหนูจะไปรักธงนี้อย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงแล้วก็ส่งพี่เมฆขึ้นไปอ๋อครับเพราะคุณเมฆเขาไม่ค่อยถนัดที่สูงเขาไปจนมากริมฝั่งน้ำเพราะว่าต้องวางเบ็ดนะครับแล้วตอนนี้เขามีเรื่องหนึ่งเขาอะไรนะเขาไปหาเต่าเลยวันก่อนที่เครื่องส่งพันกิโลนะครับท่านตูนเถอะเพียวหน่อยอ๋อตูนบริสแลมแหละครับก็คุณวสันต์วงสว่างเพื่อนจับนักออกแบบบอกว่าน่าจะสูงมากไม่ได้ต้องขออนุญาตเดี๋ยวมีข้อห้ามอ๋อครับครับนะที่ไม่รู้เหมือนกันว่าธงผืนนี้ของมาริโกน่านี่ก็ชักไว้ที่เสาที่ไหนเดี๋ยวต้องไปชมวันที่แคมป์ไฟมาริโกน่าหรือว่าวันที่6สิงหาตอนอาจารย์ไข่กับมาริโกน่ามาก็ลองถามกันดูก็แล้วกันก็คิดว่าคงจะได้พูดคุยถึงเรื่องราวของคอนเสิร์ต16ปีแคมป์ไฟดนตรีแน่นอนนะฮะก็ดีพอดีเลยนะครับก็จัดปิดท้ายทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ได้คุยกันทั้งศิลปินที่มาทุกท่านนะครับทุกศิลปินที่มาแสดงที่ถนนดนตรีไลฟ์ตลอด3ปีต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ค่ายเพลงทุกค่ายเพลงแล้วก็เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับทั้งนอกจากทั้งศิลปินแล้วก็ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยที่มอบลิขสิทธิ์ต่างๆในการที่เผยแพร่ให้กับถนนดนตรีเพราะเราก็จัดไม่ได้เป็นการหารายได้ใดๆทั้งนั้นนะครับให้คนเขาชมฟรีแล้วก็ได้จัดเป็นกิจกรรมเพื่อที่จะบันทึกรายการนะครับเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือน4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเป้าหมายคือเรื่องนี้นะครับเรื่องการบันทึกรายการเพื่อออกอากาศและให้คุณได้เข้าชมในสถานที่ของทางราชการที่มีเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมโดยถนนตรีได้รับมอบหมายให้จำทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ตรงนี้ซึ่งมีพื้นที่อยู่เพียงแค่ 1,000 กว่าที่นั่งฉะนั้นถ้าคนเยอะเมื่อศิลปินที่มีชื่อเสียงและได้ความนิยมมีคนเยอะมากเราก็ต้องใช้วิธีการที่จะต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าและคนที่มาที่หน้างานตอนนี้ก็คงจะต้องมารอคอยแต่ว่าตอนนี้นะครับที่หน้างานไม่ต้องบอกอินนะครับเพราะว่าสำหรับคาราบาวเนี่ยก็คงจะเต็มแน่ๆนะฮะหลังจากที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกันเป็นช่วงเวลาของระดับนะฮะระดับต่างๆที่คุณที่เคยได้มาชมก็จะได้รับสิทธิ์กันก่อนนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายกับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากสุราษฎร์สาวสุราษฎร์ขอมานะครับทาง0816346452คุณเขาอย่าเยือกแม้ถ้าเวลาทันผมจะเปิดเรฟูจีอีกเพลงหนึ่งครับ

0: นตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สังคมปัจจุบันนี่มันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลบหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ยุคกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับธราวุฒิวิชัยเดชครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ทุดงที่จังหวัดมุกดาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ทุดงที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมกำชับเร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือชม.ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.จังหวัดมุกดาหารเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเด็กขับรถชนคณะพระภิกษุสงฆ์เดินธุดงค์พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการสังคมโดยได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้ทม.จังหวัดมุกดาหารประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและตรงกับความต้องการของแต่ละครอบครัวทั้งนี้กระทรวงพม.เน้นย้ำแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเยียวยาจิตใจและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวผู้เสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุดสิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ท่าอากาศยานเชียงใหม่ซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ CMEX 26บูรณาการทุกหน่วยรับมือเหตุโจมตีและก่อวินาศกรรม
7: นายการันธนกุลจีรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบบทที่2กรณีการโจมตีด้วยอาวุธหรือการก่อวินาศกรรมและลอบวางเพลิงประจำปี2569ณท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและประเมินความพร้อมในการเข้าควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนของขั้นตอนการฝึกซ้อมได้จำลองสถานการณ์คนร้ายใช้อาวุธบริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เข้าเผชิญเหตุในเบื้องต้นพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อสั่งการจัดการพื้นที่อพยพผู้โดยสารไปยังจุดปลอดภัยสำหรับการฝึกซ้อม CMEC 26เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรและการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการตลอดจนรักษามาตรฐานการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีกำหนดทิศทางเกษตรสู่ความยั่งยืน
8: นายเทิดศักดิ์รันตวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนเกษตรกรสถาบันเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสระยะ5ปีปีพุทธศักราช 2571 ถึง 2575 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้ณห้องประชุมโรงแรมตันหยงหรือสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสสำหรับร่างแผนดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนเชื่อมั่นว่าทุกความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตภาคการเกษตรของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยคุณพงศ์ตรงสันตุนันท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาคม16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่ผู้สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปลองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกับผมพี่ยศรุ่งสมัยนะคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกำลังอ่านก็อ่านจะจบแล้วแหละครับสิไรลาวปัญญาพันธพาณิชย์นักเขียนหนุ่มที่ไปพบกันเมื่อตอนที่เดินทางไปลาดใต้โหนดไปงานบ้านนักเขียนแล้วก็20ปีหุบเขาฝนโปรยไพรได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันไม่มากนักในระหว่างทางและระหว่างที่พักแต่หลังจากนั้นแล้วเมื่อเขามอบหนังสือไว้ให้ก็เลยถ่ายนำในเรื่องเขามาถ่ายทอดว่าโอ้โหนี่ประเทศลาวนี่โดนทิ้งระเบิดมากมากจริงๆนะถึงขนาดว่าในเรื่องราวที่บอกว่าไม่สามารถจะทำนาทำไร่อะไรได้เลยเพราะว่าถ้าขุดลงไปหรือไถลงไปหรือแม้กระทั่งก่อกองไฟก็มีสิทธิ์ที่จะมีวัตถุระเบิดอยู่ใต้พื้นดินเต็มไปด้วยระเบิดทั้งนั้นในสมัยที่มีสงครามเวียดนามแล้วก็สงครามที่แม้กระทั่งอเมริกาเองที่ส่งทหารเข้ามารบทหารเองก็ไม่รู้ว่ารบเพื่อใครเพื่ออะไรครับแล้วก็ต้องสูญเสียชีวิตกันจำนวนมากมายมหาศาลแต่ว่าได้อ่านเรื่องราวแล้วก็เลยก็คงจะเช่นเดียวกับที่เพลงที่ได้บ่งบอกไว้ว่านะฮะไม่ว่าจะยังไงก็คงเหลือไว้นะฮะในคราบน้ำตาแล้วก็คนที่เป็นผู้ที่สูญเสียจากภัยสงครามก็คือผู้ที่บริสุทธิ์และไม่ได้รู้อินูอินเอทั้งหลายนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2นะครับเพลงที่คุณขอมาทางนะฮะทาง Google Form แบบฟอร์มที่ให้ไว้ในการขอเพลงนะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพลงพิชวิตที่ได้ถ่ายทอดให้กับคุณตรงนี้ครับบทเพลงที่มีเรื่องราวของการสะท้อนความเป็นจริงในการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สะท้อนในเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆของศิลปินที่ได้นำมาพูดถึงนะครับศิลปินลาวท่านนี้กวีไลน์นี้ผมกำลังดูเขาแต่งเพลงด้วยนะปัญญาเนี่ยเขาแต่งเพลงแล้วก็เห็นบอกว่าเขาสนิทกับอาจารย์ไข่มาริฮุน่ามากด้วยเขาเลยก็เลยส่งข้อความไปให้เขาเพื่อจะสื่อสารกันว่าคงมีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศลาวบ้างในโอกาสต่อๆไปนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2กับเพลงของมาริโคน่าเคเรียครับ

0: คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น
1: สี่ทุ่ม27นาทีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ก็มีผู้ฟังจากหัดใหญ่โทรมาทาง0816346452 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของถนนดนตรีว่าถ้าเกษียณแล้วจะได้จัดใหม่อีกไหมบอกเสียดายถ้าไม่ได้จัดถนนดนตรีต่อก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่จะมารับตำแหน่งรับหน้าที่กันใหม่ว่าเขาจะมีนโยบายอย่างไรแต่ว่าถ้าผมเองก็ยินดีพร้อมอยู่แล้วสำหรับการทำรายการทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ที่เราทำอยู่ที่สตูดิโอที่บ้านเป็นสตูดิโอที่ได้นะครับประกอบร่างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาก็เป็น10ปีแล้วนะครับก่อนโควิดอีกก็เลยทำให้คุณภาพของเสียงต่างๆก็ว่าก็ใกล้เคียงกับที่ห้องส่งที่อยู่ที่วิทยุแห่งประเทศไทยที่ทำงานนี่นะครับตอนนี้เราก็เครื่องมือก็พร้อมแล้วนะฮะทั้งการทำรายการแล้วก็ทั้งจะประกอบงานนะส่วนตัวก็คือภาคหนังภาคซีรีส์วันนี้น้าคนที่สูญเสียภรรยาเสียชีวิตลงเขาก็เป็นนักพากย์นะครับวันนี้ก็นักพากย์ไปกันเต็มเลยเจอกันนะฮะทั้งคนพากย์รุ่นเก่ารุ่นใหม่มากันเต็มก็โปรเป็นเสียงเดียวกันเลยเรื่องการพากย์สมัยใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่เหมือนนักพากย์รุ่นเก่าๆสมัยก่อนนั้นนะครับวันเกิดนะเสกศักดิ์สิทธิ์นะฮะ71ปีก็ออกมาสักครู่นี้จะขัดใหญ่ขอเพลงหลังนะครับก็ผมก็ตอบได้ถึงกับว่าต้องรอแต่พร้อมนะครับพร้อมที่จะทำหน้าที่ก็คงจะทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับแต่เขาสั่งให้หยุดก็อะไรก็จะหยุดถึงแม้จะเกษียณแล้วนะครับสำหรับวิทยุนะครับแต่ทีวีเนี่ยทาง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องสุเอ็ดก็จะยุติในอีกประมาณ2เดือนไม่ประมาณนะครับก็อีก2เดือนข้างหน้านี่นะครับอีก2ครั้งก็จะยุติแต่เทปนะฮะเทปรายการเนี่ยก็จะนำของเก่ามานำเสนอกันแล้วก็ทางช่อง11เขาจะให้มาดำเนินรายการคือทำเป็นรูปแบบรายการแล้วก็นำเทปที่ยังไม่ได้ออกอากาศทั้งหมดเนี่ยมาออกอากาศอันนี้กำลังรอพังรายการให้นิ่งๆก่อนนะครับหลังพังรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ในช่วงวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มเดือนละ2ครั้งต้นเดือนก็ติดตามกันได้ครับทางจอทีวีแต่ส่วนทางวิทยุก็ได้ยินเสียงกันแบบนี้ก็จะทำหน้าที่กันต่อไปและเศรษฐศิษย์เชื้อกลางกับเพลงผมเลือกเพลงนี้ให้กันแล้วกันนะครับเธอผู้เสียสละครับ

0: ไม่ว่าจะยิบยอดเมฆมาติ่มน้ำพริกมีนางฟ้าระรีแม่ป้อนไปฟ้อนไปว่าบริวารทรัพย์สมบัติมากมายคู่ควรครองไว้แ
1: ต่ชีวิตจนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 4:37 นาทีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891และ 1467 กิโลเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ที่ถ่ายทอดสัญญาณของรายการทนดนตรีอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีขอเพลงขอทานสะพานลอยจากวงคันไถสาวน้อยบ่อไร่จังหวัดตราดแล้วก็มีขอปีกรักฟังที่กุชินารายแต่ว่าฟังสวท101ขอนแก่นหมายยกไก่นะฮะลังหัดใหญ่จากหัดใหญ่แล้วอะไรก็ได้จากเกาะสมุยทุกท่านก็บอกว่าฟังกันมาเป็น20ปีอย่างนั้นเลยโอ้โหจะฟังอะไรกันเนิ่นนานต่อเนื่องกันนี่นะครับก็ทนดนตรีก็31ปีแล้วก็มันผูกพันกันนะก็มากกว่าความเป็นผู้ฟังผู้จัดหรือว่ารายการวิทยุธรรมดามันน่าจะเป็นแบบเหมือนสถานีวิทยุแห่งความเป็นพี่น้องกันไปแล้วนะครับก็มากกว่าความเป็นแค่การดำเนินรายการแล้วก็จัดรายการแล้วให้คนฟังอย่างเดียวไม่ใช่มันผูกพันมาเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปสมบัติแล้วสำหรับทนดนตรีไม่ว่ากิจกรรมใดๆทั้งกิจกรรมที่ทนดนตรีเองได้ทำหน้าที่แล้วก็ที่ไปช่วยงานหรือว่าไปทำหน้าที่ให้กับกิจกรรมอื่นๆเขาจะมีงานเร็วๆนี้ไม่เดือนอะไรกรกฎาคมสัปดาห์เดี๋ยวของเราจบงานของเราก็จะมีงานอื่นๆอีกที่เขาจะให้ไปช่วยงานซึ่งจะเป็นช่วงนู่นนะพฤศจิกาที่เมืองการนะฮะไปเมืองการกันในคอนเสิร์ตใหญ่อีกคอนเสิร์ตนึงก็เป็นทีมเดียวกันกับภาษาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นเพื่อนๆของทีมภาษาเขาก็ขอให้ไปช่วยพิธีกรทางเราก็จะได้ไปเจอกันในช่วงเดือนพฤศจิกาด้วยย่นด้วยหลังจากที่เกษียณนะครับหลังจากสิงหาแล้วนี่ก็ตะเวนไปทำงานชดใช้เขานะครับคุณฟังขอหมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่หมาป่าเกมอะไรเนี่ยหมาป่าเนี่ยลูกสาวก็ดูในมือถืออยู่เรื่อยๆนะครับนี่ก็อะไรใครโกหกอะไรหมาป่านะฮะผู้ฟังขอเพลงนี้มานานๆได้ฟังสักครั้งหนึ่งก็เอาให้กันละกันพอดีมีใช่ไหมครับคุณทุนชัยก็ฟังกันหมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่นะต้อมสองวัยจากคุณจิมฟังอยู่ที่พัทยาครับ

ไร้เรี่ยวไร้แรงแย่งกินเจ้าถิ่นหมาเมืองฝูงใหญ่ถูกถึงรุมฟัดกัดไล่ส่งเสียงร่ำไห้

ียงเรียบเรียกหาหมาป่าคือที่สู่น้ำสู่ดินสู่ถิ่นเคยเล่าหมาเท่าเจ้าสัตว์แห่งถึงวันวานเคยหอนเคยเห่าใต้เงาจันทราอย่างนี้หลับตาไรพวกไรเพื่อนฝันเจ้าลบเลือนกลางมหา

ท่านผู้มีเกียรติท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีก่อนที่ขบวนแห่ของผู้ประกอบการจะมาถึงเราขอเสนอบทเพลงที่สร้างขึ้นในความยากลำบากและความพยายามอันมากมายมหาศาลว่าจะได้นำมาเสนอต่อท่านในที่นี้ในตรงนี้

บทเพลงบทนี้มีชื่อว่าวางฝันและความคิดอันชั่วร้ายของนักฟิสิกส์ประจำราชสำนักท่านกาลิเลโอรีบชื่อหนึ่งที่ว่า

วันที่นางงามาแสดงทนดนตรีไลฟ์ก็เคยถามว่าน่าจะจำเพลงกาลิเลโอได้ไหมบอกโก้จำไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็สามารถที่จะได้พอเราก็เลยเลือกนำมาต่อกันกับเพลงมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่ของณต้อมกิติพงศ์กันตการที่คุณจิมก็มาจากพัทยาก็จะปิดท้ายด้วยงานซึ่งเป็นเพลงประกอบในละครเวทีนะฮะซึ่งนักงานก็จะมีส่วนทำเพลงประกอบทั้งรายการโทรทัศน์นะครับอย่างเช่นที่ได้เล่าให้ฟังถึงรายการในการของพี่โจยบางจากสองโลกที่ทำเพลงสื่อเพลงน้ำฝนแต่งเพลงชื่อว่าเพลงน้ำฝนแล้วก็บังเอิญพี่โจยก็บอกว่าชื่อของน้ำฝนนั้นคือชื่อเดียวกันกับชื่อของลูกสาวของพี่สืบนางคาสเทียนด้วยนี่นะครับก็คงจะได้ฟังกันเป็นเพลงท้ายแล้วก็ท้ายในช่วงชั่วโมงที่สองกับกาลิเลโอกันคุณโยช่วยเล่าแบบย้อนวันหลังช่วงเหตุการณ์ประทับใจต่างๆเส้นทางการจัดรายการมาตลอด30ปีได้ไหมคะหรือตั้งแต่เริ่มแรกสุดยิ่งดีค่ะอยากฟังขอบคุณจากคุณคานาหรือกันนะเดี๋ยวผมเขียนหนังสือแล้วมาช่วยอุดหนุนผมดีกว่านะฮะถ้าผมเขียนหนังสือสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะจะได้มีเงินไปใช้หนี้สหกรณ์ที่กู้เข้ามาปิดท้ายกันด้วยการรีดวอร์ดแล้วจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำพบโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเสี่ยงปนเปื้อนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำประปาน
6: ายพัทรคงลีลาพัฒน์ประธานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจสอบปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณใกล้โรงงานกำจัดขยะแห่งหนึ่งหลังได้รับผลกระทบจากน้ำเสียที่มีกลิ่นเหม็นและปนเปื้อนสารเคมีไหลลงสู่ลำคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้เลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรก่อนจะไหลต่อไปยังคลองเพียวและแม่น้ำป่าสักพร้อมกล่าวว่าผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ในระดับวิกฤตโดยพบน้ำมีสีดำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงและตรวจพบสารโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเกินมาตรฐานบริเวณใกล้โรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อสั่งระงับการดำเนินงานในส่วนการฝังกลบขยะอันตรายของโรงงานที่เป็นต้นเหตุชาววิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All สู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือ
7: ดร.วิจารณ์สีมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air for Allภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนภายในงานมีการส่งมอบผลงานนวัตกรรม Air for All จำนวน7ผลงานให้แก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ รายงาน
1: บราซิลขาดกำลังหลักก่อนดวลนอร์เวย์ด้านอังกฤษเช็คความฟิตแบ็คขวาก่อนพบเม็กซิโกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่คู่แรกบราซิลพบนอร์เวย์ลงสนามเวลา 3:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพแซมบ้าจะยังไม่มีราฟินญาปิดตัวเก่งจากบาร์เซโลนาที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาขวาในเกมที่ถล่มเฮติ3ประตูต่อ0ในรอบแบ่งกลุ่มรวมถึงยังต้องเช็คความพร้อมของลูคัสปาเกต้าและคาซิมิโร่2กองกลางคนสำคัญด้วยด้านนอร์เวย์ยังต้องเช็คความพร้อมของยูเลียนไรเยอร์สันที่มีอาการบาดเจ็บต้นขาในเกมพบเซเนกัลส่วนเกมรุกยังนำโดยเออร์ลิ่งฮาลันที่ยิงไปแล้ว5ประตูโดยมีมาร์ตินโอเดการ์ดและพาทริกเบิร์กคอยสร้างสรรค์เกมส่วนอีกคู่เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบอังกฤษลงสนามเวลา 7:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพสิงโตคำรามได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเดแคนไรท์ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมที่ชนะดีอาร์คองโกในรอบ32ทีมสุดท้ายโดยเป็นเพียงตะคิวและความอ่อนล้าจากการลงเล่นเท่านั้นส่วนตำแหน่งแบ็คขวายังเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากจาเรลคอนซาและริเจมยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บขณะที่ความพร้อมของทัพจังโก้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย4ตุลา2516ในยุคของวงคาราวานนั้นเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและทักษะอื่นอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ท่านั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

วลาที่ดนตรีจังหวะของมาริโคน่าจะขยับได้นี่โหกว่าจะได้สักเพลงนึงก็นี่น่าจะเป็นเพลงบอกเร็วที่สุดของมาริโคน่าใช่ไหมตอนหลังก็มีเพลงเร็วหลายเพลงนะครับแล้วก็เห็นเพลงสำนึกเพลงอะไรนะสนุกตอนหลังๆนี่ก็มีเยอะมากขึ้นแต่ก็จังหวะนี้น่ารักดีขอมาจากขอนแก่นมาให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์ในคืนวันนี้ผมมีอยู่รุ่งสมัยครับคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงก็จัดให้อีกหลายเพลงครับขอทานสะพานลอยจากวงคันไทยบ้างโอโหสิกรรมบ้างปีกรักบ้างนะฮะลังบ้างเพลงช้าๆเท่านั้นเลยก็จังหวะคึกคักกันสักหน่อยเมื่อสักครู่ที่ปิดท้ายไปกาลิเลโอกาลิเลอีเปิดไม่จบเพราะว่าความยาวต้อง14นาทีกว่าก็มีผู้ฟังทางไลน์ส่งเข้ามาคุณเป็ด ND91 กาลิเลโอกาลิเลอีคุณตุ้มพัทยาก็บอกข้อมูลเพลงที่มาของเพลงมาให้ด้วยนะฮะว่าเป็นเพลงแต่งขึ้นเพื่อประกอบละครเวทีเรื่องกาลิเลโอของคณะประชาชนศึกษาราวปี2528นะฮะและการเปรียบเปรยเพลงนี้หยิบยกเรื่องราวของกาลิเลโอกาลิเลีนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แต่กลับถูกจองจำโดยศาสนาจักรในยุคนั้นนั่นอาจใช้เรื่องนี้สะท้อนถึงสัจจะและความจริงของชีวิตที่แม้จะถูกปิดกั้นหรือกดขี่จากอำนาจใดๆความจริงก็ยังคงเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับท่อนที่ร้องกาลิเลโอโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นี่เองนะครับสัจจะนั้นมีชีวิตเอาคุณตั้มใช่ไหมครับภาษาอังกฤษมันก็ TUM คุณตั้มนะครับภาษาอังกฤษไม่ใส่ไม่โทรให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากนะติดตามกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับยังมีเพลงดีๆอีกหลายเพลงนะฮะที่ในช่วงที่ผ่านๆมาก็อาจจะไม่ได้เปิดกันความยาวมากเหลือเกินนะฮะตอนนาแกก็ลืมไปนะก็ไม่ค่อยได้เล่นกันเนี่ยนะครับจริงน่าจะเอาไว้มีโอกาสเลือกนำมาเล่นกันในคอนเสิร์ตต่างๆก็ดีเหมือนกันก่อนที่จะไปถึงในช่วงแคมป์ไฟมาริโคน่าก็มาสนุนดนตรีกันนะฮะก็อีกเดือนหนึ่งครับหลังจากคาราบาวแล้วก็จะปิดท้ายด้วยมาริโคน่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงเมื่อสักครู่ได้พูดถึงนเสกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลยนึกถึงเพลงของนเสกขึ้นมาได้เพลงหนึ่งเด็กชายดอยครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม26นาทีนะครับนักเดินทางของถนนดนตรีก็จะเดินทางกันอยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับเผยมาแล้วแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าอันนี้เหมือนตอนที่ผมไปแรกเลยจำได้เลยปีแรกที่มีพี่แอดด้วยมีพี่โป่งด้วยโอ้แล้วก็มีศิลปินน้อยนักร้องลูกทุ่งตัวน้อยด้วยสองคนนะฮะโอ้สนุกแน่งานนี้นะครับก็ไม่ควรพลาด5ธันวาคมนะครับกำหนดไว้แล้วแล้วผมก็จะไปดูด้วยนะครับแล้วผมจะไปทำไปช่วยงานด้วยนะฮะก็จะไปเป็นพิธีกรให้ด้วยครับก็ถึงตอนแรกถ้าไม่เชิญก็ยินดีจะไปอยู่แล้วนะครับพอดีเขาจันไข่โทรมาเองเลยนะฮะก็แน่นอนครับเพราะว่าท่านไข่ก็จะมาให้กับถนนดนตรีพวกเราก็เป็นเหมือนพี่น้องนะฮะก็คือมีอะไรก็ตอบแทนช่วยเหลือกันนะครับมีน้ำจิตน้ำใจกันถนนดนตรีก็จะเป็นสื่อกลางให้ทะเลาะกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปช่วยงานถ้าเห็นว่าเรายังมีศักยภาพพอที่จะทำงานได้ก็ยินดีครับเดินทางกันได้อยู่ตลอดตอนนี้ก็เข้าสู่ซีรีส์6แล้วนะฮะก็จะเดินทางไปในที่ต่างๆตามที่ที่เราอยากจะไปนะก็มีผู้ที่อยากจะให้เราไปหรือว่าผู้ที่เป็นมิตรของเราที่จะให้เราไปได้พบจะเจอกันหรือว่าไปช่วยงานหรือว่าไปมีอะไรกิจกรรมร่วมกันหรือว่าเจอหน้ากันก็ยังดีก็ดีใจครับแต่ผมไม่อยากไปเจอกันในงานเขาดำหรอกนะครับวันนี้ก็เจอนักพากย์เก่าๆหลายท่านก็เลยคือว่าเออมันก็วันเวลานะถึงทุกวันก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วเหมือนวันเวลาความสุขของทนดนตรีลายที่ผ่านไปเร็วมาก3ปีแล้วแป๊บเดียวก็20กว่าศิลปินนะครับทุกวงปีละประมาณ9วงหรือ10วงก็เกือบ30วงดนตรีที่อยู่ในป้ายที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างเขาทำป้ายเอาไว้ให้นะฮะตั้งแต่ปีแรกปีที่สองแล้วก็ต่อไปก็ปีที่สามจะอำลาถนนดนตรีที่ทำป้ายไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เอามาส่งให้คุณโดมนครสวรรค์ไปทำนะฮะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งรอให้พร้อมๆกันกับป้ายของมาริโอน่ากันนะครับกับเพลงที่มีผู้ฟังที่ขอไว้ในตัวกันฟอร์มตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยนะครับในวันนี้ก็คงจะต้องทยอยมอบให้สำหรับเพลงจังหวะสนุกๆแล้วนะครับที่จะมอบให้เพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงท้ายวันนี้ผมเอาเทปนะฮะที่เมื่อวานได้นำเสนอไปแล้วเวลาหมดไปซะก่อนทางวิทยุไม่ได้ฟังเพลงดีๆหลายเพลงอย่างเช่นเพลงปลายเพลงของจอบบรรจบที่นางงามมาร้องแล้วก็เพลง อะไรอะนุ่มเพเนจรแล้วก็รู้สึกว่าวันจะจบที่นุ่มเพเนจรไปใช่ไหมครับก็เลยเลือกนำมาฝากอีกครั้งหนึ่งคุณตีบ้านสวนฟังจากสุพรรณบุรีขอเพลงนี้ไว้ฝนแรกครับ

วันที่13นี้ที่จะมีการแสดงของดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอกันเป็นสุขจะไปคุยกับพี่อาร์ตว่าอยากให้เล่นเพลงที่ไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นักอย่างเช่นเพลงฝนดินอย่างเงี้ยนะครับหรือดอกไม้ริมทางนะฮะหาเพลงมาเล่นไม่รู้จะได้หรือเปล่าว่ามันออกไปจะแนวโฟกก็จะลำบากนิดนึงครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันแล้วก็ชื่นชอบกับคุณจออิ๋มขอบคุณสำหรับทุกบทเพลงดีๆมีคุณค่ารับฟังจากเถียงนาจังหวัดลพบุรีแม่นะอิจฉาฝนใกล้จะตกหรือยังครับนะฮะก็คุณตั้มบอก10เพลงคาราบาวที่มียอดวิวสูงที่สุดในปี2025นะครับเพลงแรกคือ Made in Thailand เพลงที่2คือบ้าเพลงที่3คือรักทรหดเพลงที่4นางงามตู้กระจกเพลงที่5ยายสำอางเพลงที่6รั้วทะเลนะฮะเพลงที่7ล้างบางเพลงที่8คนหนังเหนียวเพลงที่9ทะเลใจเพลงที่10มหาลัยนะฮะกับทะเลใจในวันที่13ก็คงจะได้ฟังกันอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นเนื้อหาของชื่อตอนว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะฮะก็อีก2ครั้งนะครับเราก็แบ่งปันกันดูแลกันนะคนอาจจะจองแล้วมาไม่บอกว่ามาไกลเพราะว่าจะต้องลางานบ้างอะไรบ้างนะครับก็ลองดูนะฮะถ้ายังไงถ้าจองไม่ได้ยังไงก็มาคือไม่อยากให้แบบเราบอก walk in แหละครับแต่ว่าก็ข้างล่างนะฮะถ้าขึ้นไม่ได้ก็นั่งอยู่ข้างล่างก็ได้มันก็บรรยากาศเดียวกันนะครับก็ถึงแต่ว่าไม่ได้ดูบนเวทีแต่ก็เห็นอยู่ในสถานที่พื้นที่เดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นที่เขาเอกชนที่เขาจัดมีคาราบาวเนี่ยบางทีมองกันถ้าไม่เห็นหรือว่าเข้าไปก็มองเหลือตัวนี้หนึ่งต้องดูจอเอาจอก็บางทีก็ไกลครับนี่เรานั่งกันใกล้ชิดสำหรับท่อนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะฮะก่อนจะล่ำลาในครั้งเดือนสิงหาคมกันต่อไปกับเพลงที่คุณขอมาแล้วผมว่าจะให้มอบให้กันในช่วงท้ายกับเทปที่เมื่อวานนี้ไม่ได้นำเสนอคือได้นำเสนอแต่ว่าไม่จบไม่จบนำเสนอแต่ไม่จบไม่ได้นำเสนอช่วงท้ายก็เลยคิดถึงเพลงคือเพลงดีๆนะครับที่นักงานนำมาเลือกมาเล่นแล้วก็มอบให้ถนนดนตรีบอกว่ามอบให้สำหรับคุณเป็นโยกเกษียณด้วยก็นาแกตั้งใจเต็มที่แล้วก็มีความสุขบอกว่าเล่นที่นี่แล้วมีความสุขแล้วก็คือได้นำเสนออย่างเต็มที่แล้วก็เป็นอิสระไม่ต้องคอยกังวลเรื่องเวลาไม่ต้องคอยกังวลเรื่องคิวเพลงหรือมีใครจะมาต่อรอคอยที่จะมา อยู่ข้างหลังนะครับก็เล่นแบบสบายๆแล้วก็เครื่องเสียงก็คุณภาพเสียงดีนะครับนะก็บอกว่าเสียงดีแล้วก็ผู้คนอยู่อบอุ่นเป็นกันเองน่ารักนี่ก็ทำให้ศิลปินได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับคาราบาวแล้วก็มาริโคนาที่จะมาในลำดับต่อไปก่อนจะปิดท้ายคนทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ครับแล้วก็เดินทางกันมาจนถึงช่วงท้ายผมก็จะนำเพลงนะฮะที่คุณขอฝนจางนางหายแล้วก็จะมาต่อกับเพลงป้ายเพลงของพี่จ๊อบบรรจบเพลงหนุ่มพเนจรแล้วก็เพลงมีเพลงของพี่จ๊อบด้วยแล้วก็เพลงหนุ่มพเนจรของนักงานแล้วก็เพลงสุริชัยสามช่ามาต่อกันเนี่ยช่วงท้ายก่อนจะล่ำลากันไปในเวลาของทนดนตรีคืนวันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่ทำหน้าที่ให้กับทนดนตรีทั้งคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธนกิจหลักการจันทร์วัฒน์วงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติท่านแม่นิเตือนใจชำนาญดำเนินแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ผมจะล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วในวันที่เราจะเจอกันอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมถูกปะใช่ลืมดูวันเวลาเพราะว่า13กรกฎาคมวันจันทร์ใช่ใช่เราต้องเจอกันอีกอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเรายังเป็นนักเ
นาติสวัสดิ์ครับ

นะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับทรงเกษียณคุณเป็นโยรุ่งสมัยด้วยสองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับเนาะ

วัวสวยมันพ่วงแต่สาววัวสวยมันพ่วงแต่สาวชื่อว่าน้องดาวน้องอั้มพัชรัตน์วัวไทยมาช่วยกันดูแล

来，另外三。

ังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลบหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: อย่างเสพติดนั้นหากใช้อยู่เสมอจะลดความเป็นมนุษย์ลงทุกทีพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่6 กรกฎาคม 2569ตรงกับวันแรม7 ค่ำ เดือน 8ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: รับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: แต่พอนในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยกับเราด้วยในการที่จะนำปัญหาประเด็นหรือข่าวสารใดๆที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันดูซิว่าเรามีหัวข้อธรรมะใดๆที่จะนำมาปรับใช้ให้เกิดความเป็นมงคลขึ้นในชีวิตของเราวันนี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบัติ
0: ครับมีหลากหลายประเด็นนะครับเรื่องของประเด็นเนี่ยศีล5นะครับศีลคือความเป็นปกติมีศีลข้อหนึ่งฮะที่ห้ามดื่มสุรายาเมานะฮะสุราเมรยะมัชฌปมาตถานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเนี่ยศีลข้อนี้เนี่ยคือบางคนเนี่ยพระอาจารย์ศีล5บอกโอ๊ยผมถือไม่ไหวขอถือศีล4ละกันเพราะว่าต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนๆดื่มด้วยนะครับและในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมุมมองแล้วเนี่ยคือการดื่มสุราเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของการขาดสติทำอะไรที่ไม่ยั้งคิดหรือนำไปสู่ความประมาทนะครับบางครั้งประมาทเลินเล่อเนี่ยขับรถแล้วไปชนเขาหรือไปทะเลาะวิวาทเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางโลกและทางธรรมเนี่ยมองว่าการดื่มสุรานำพาไปสู่การทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรแต่มีข้อเห็นแย้งครับก็มีคนบอกว่าถ้าเราทานแอลกอฮอล์แล้วเมาเยอะด้วยนะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะฮะคือกินเหล้าเมาอยู่ที่บ้านอ่ะ
1: เออ
0: สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพระอาจารย์นึกออกไหมผมก็ไม่ได้ไปขับรถชนคนตายผมก็ไม่ได้ไปด่าทอใครผมก็ไม่ได้ไปชกกับใครไปทะเลาะวิวาทกับใครกินเหล้ากินเบียร์อยู่ที่บ้านเนี่ยนั่นแหละแล้วแบบนี้เนี่ยให้มันผิดไหมพระอาจารย์คือถือศีล4ได้ไหมไม่ถือศีล5อ่ะพระอาจารย
1: ์โอเคเอาทีละเรื่องก่อนว่าโทษของสุราเออมันเกิดกับไม่ใช่แค่คนอื่นนะกับตัวเราก็เกิดด้วยคือเราจะดูอะไรที่มันเป็นคุณหรือเป็นโทษเนี่ยพระพุทธเจ้าให้มอง3ระยะ2ระยะระยะแรกคือตัวเราคนอื่นและ2ฝ่าย3ระยะนะตัวเราคนอื่นและสองฝ่ายในยะที่สองคือปัจจุบันนี้ต่อมาและที่สุดต่อมาอีกนะคือสองในยะสามระยะโอเคนะทีนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มีปัญหากับคนอื่นนี่เราไม่ได้ฆ่าใครเราไม่ได้ขับรถไปไหนเราก็นอนอยู่บ้านเมาแอเฉยแต่โทษเกิดขึ้นกับตัวเราพระพุทธเจ้าตรัสโทษของสุราเอาไว้แล้วความเป็นนักเลงสุ

0: ปรานขึ้นมาอย่างนี้นะคำว่านักเลงเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณเชี่ยวชาญด้านนี้เลยคุณจะเก่งว่าสุราอันนี้กินนะกับอันนี้ถึงจะอร่อยกับแก้มันนี่อะไรเป็นไงคือรู้วิธีกินรู้วิธีหาความสุขทางด้านนี
1: ้
0: หนึ่งโทษของมันคือจะเป็นบ่อเกิดแห่งโรค
1: ครับ
0: ตับเนี่ยโดนก่อนใช่ไหมเลือดหัวใจสมองนี่ข้อที่สองด้วยคือเป็นเหตุให้ทอนกำลังปัญญาเราคิดอะไรไม่ค่อยออกมันก็จะเมาเมามึนมึนแล้วข้อที่สามเป็นเหตุให้เสื่อมทรัพย์ที่นี่มันไม่ได้กินฟรีนะเสียเงินนะ
1: เสียตังค์ครับ
0: แล้วมันแพงกว่าน้ำเปล่าแน่นอนเอาอันนี้สุราเนี่ยนะแล้วยังเป็นเหตุให้เกิดโรคโรคคือโรคนี่คือเราพูดไปแล้วโรคคือร่างกายเราจะเสื่อมไปเน
1: า
0: ะ
1: กินไปแล้วไม่ดีเนาะครับพูดง่ายๆไปแล้วเนี่ยมีแต่เสื่อมลงร่างกายจิตใจ
0: ใช่
1: แต่คนกลับมันสนุกนะพระอาจารย์มันคลายทุกข์ไงพระอาจารย์คือคนที่ดื่มส่วนใหญ่อ่ะจิตใจเนี่ยคืออยากจะพ้นทุกข์อยากจะพ้นทุกข
0: ์ก็เลยมาทำความเข้าใจก่อนว่าทุกข์สุขเนี่ยเรามีจากการดื่มสุราแน่นอนแต่ว่าโทษที่มันมีมาเราต้องมาเปรียบเทียบด้วยเพราะมันมาด้วยกันหนึ่งนอกจากเกิดโรคแล้วเนาะสองทอนกำลังปัญญาแล้วสามเสื่อมทรัพย์แล้วสี่ยังให้เกิดทะเลาะวิวาทถ้าจะมีการทะเลาะวิวาทมันจะเกิดง่ายกว่าตอนเมาแต่ตอนไม่เมาเนี่ยมันจะเกิดยากหน่อย
1: เปล่าครับ
0: นี่ก็ข้อที่สี่ละแล้วข้อที่ห้าเนี่ยจะทำให้เกิดไม่รู้จักละอายแล้วข้อที่หกก็คือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการไม่รู้จักละอายอย่างเช่นว่าการที่เราจะพูดแบบแซวคนอื่นพูดเล่นพูดขนองเนี้ยตอนไม่เมาเนี่ยมันจะละอาย
1: ครับ
0: แต่พอเมาแล้วเฮ้ยพูดได้ไม่เป็นไรตลกโปกฮาทำอะไรไม่รู้จักละอายแต่มันก็จะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตามมาเพราะนั้นโทษเนี่ยมันจึงมีท่านจึงจัดหมวดพวกนี้อยู่ในสิ่งที่จะทำให้เราตั้งอยู่ในความประมาทแน่นอนว่าตอนที่เราทำเนี่ยคำนี้นะหมายถึงอะไรคำว่าการตั้งอยู่ในความประมาทหมายความว่าตอนที่คุณทำมันยังไม่เสียอะไรตอนที่เรากินเราก็มีของอยู่แล้วเราไม่เสียเงินเราก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครเราก็ยังไม่ได้เป็นโรคอะไรเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรละอายเจ้าก็ยังมีสติสัมปชัญญะครบไม่เห็นมีโทษอะไรในหกอย่างเลยตอนเรากินจิบแรกนะจิบแรกปีที่สองแต่ว่าถ้ามันจะมีตรงนี้มันจะมีตรงที่เราดื่มเหล้านี่แหละถ้าโทษหกอย่างนี้จะเกิดขึ้นมันจะเกิดตรงที่คุณดื่มเหล้านี่แหละไอตอนที่ยังไม่เกิดเนี่ยท่านจึงเรียกว่าธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทซึ่งไม่ได้มีแค่ดื่มสุราอย่างเดียวอย่างเช่นมีการเล่นการพนันมีการคบเพื่อนชั่วตอนเล่นการพนันเราก็ยังไม่เสียนี่เราได้อยู่ใช่ไหมตอนที่คบเพื่อนชั่วเราก็ยังไม่มีอะไรเขายังช่วยเหลือเราอยู่แต่ถ้าปัญหามันจะเกิดตรงนี้ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นมาการคบเพื่อนชั่วการเล่นการพนันรวมถึงการดื่มสุราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้กระเทือนใครอ่ะแต่มันกระเทือนตัวเราอ่ะถ้ากระเทือนตัวเราเช่นถอนกำลังปัญญาเป็นโรคเสื่อมทรัพย์คนอื่นที่อยู่รอบตัวเราก็กระเทือนไปด้วยแน่นอนเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นโทษมีแต่ท่านก็จึงว่างดคือเว้นการดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่ถ้าจะดื่มจริงๆนะสิ่งที่คุณจงมนว่ารักษาศีลสี่ได้ไหมได้ก็เอาเปลี่ยนข้อ5นี่ไม่ต้องเอาข้อ5นี้ก็ได้เพิ่มสัมมาวาจามาอีก3ข้อสัมมาวาจาคือไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อถ้าเรายังพอที่จะควบคุมวาจาของเราได้แสดงว่าการดื่มของเราเนี่ยมันยังไม่เกินขีดที่จะให้ประมาท
1: เข้าใจครับ
0: เพราะว่าถ้ามันเข้าไปในร่างกายเรามากๆแล้วสุราเนี่ยแล้วมันทำให้สมองเรามันทำงานไม่เต็มที่ปุ๊บคุณเสื่อมกำลังปัญญาละมันก็จะออกผลมาเป็นวาจาที่เพ้อเจ้อหยาบพูดยุยงให้แตกกันนี่ก็จะเป็นเหตุทะเลาะวิวาทแต่ถ้าเราคุมวาจาเราได้กินแค่นี้พอนะอันนี้พอได้ก็ยังมีโทษน้อยหน่อยนั่นเอง
1: ก็เป็นเรื่องของสุรายาเมานะครับคือโดยหลักแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไป ยุ่งเกี่ยวเนี่ยเพราะว่า1เสียทรัพย์นะฮะเสียเงินซื้อ2เนี่ยเสียสุขภาพและสุดท้ายอันที่3เนี่ยอาจจะสูญเสียสติสัมปชัญญะในช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่สมควรไปได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะพระอาจารย์เพื่อนผมเนี่ยเขาเคยบอกว่าเมื่อดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยอย่าเอาไปวางไว้ข้างตัวอย่าเล่นโซเชียล
2: ทำไม
1: เพราะว่าพอเมาแล้วเนี่ยโพสต์ไปทั่วเลยพระอาจารย์
2: เข้าใจ
1: โพสต์ไปทั่วด่าคนเข้าไปทั่วหรือทำอะไรที่แบบพอตื่นมาพวกพระอาจารย์จะมีประโยคหนึ่งนะอยู่ในหัวเอ้ยไม่น่าเลย
2: ไม่น่าเลย
1: ว่าตื่นทำอะไรไปเอ๊ะทำไมคือกว่าจะรู้สึกตัวคือสายซะแล้วไงฮะคือทำไปเมื่อทุ่มสองทุ่มตอนดื่มกำลังเมาเช้ามาอ้าวตายแล้วฉันไปเขียนอะไรอย่างเงี้ยมีนะครับพระอาจารย์แล้วก็มีเยอะด้วยแล้วก็เลยบอกว่าโอ้ยตายแล้วเวลาผ่านไป2ทุ่มถึง7โมงเช้าคนเห็นหมดแล้ว อะไรต่างๆที่เราเขียนไปบางทีเราก็ไม่น่าจะเขียนเลยบางทีไปด่าคนโดยที่บางทีคือในข่าวเราก็เห็นนะพระอาจารย์ที่ดาราบางทีก็เมาอ่ะเมาแล้วไปโพสต์ไปเขียนอะไรแล้วก็ตอนหลังแล้วก็เกิดปัญหาปุ๊บก็บอกว่าอ๋อผมเมาครับ
2: นั่นแหละ
1: เราก็จะเห็นเลยเมาแล้วขับเลยมันก็เห็นนะคือสรุปแล้วเนี่ยไม่ดื่มมาดีที่สุดและที่สำคัญนะครับเอาคิดง่ายๆนะฮะเหล้านี่แพงนะพระอาจารย
2: ์จริง
1: ที่พระอาจารย์บอกอะแพงกว่าน้ำเปล่าเอาถูกๆจริงๆเนี่ยเบียร์ถูกๆแต่ยังไงก็แพงกว่าน้ำเปล่าพระอาจารย
2: ์ใช่
1: แล้วเราจะไปเสียเงินเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราเสียสุขภาพด้วยทำไมเนาะ
2: มันก็เลยมาถึงประเด็นตรงนี้คุณสมบุญว่างั้นเราจะหาความสุขอะไรแทนแต่เพราะว่าที่เขาไปดื่มเหล้ากันเขาก็หาความสุขไง
1: ใช่ๆคือก็หาความสุขบางคนเขาเรียกว่าอยากจะพ้นทุกข์ด้วยนะพระอาจารย์โอ้โหเครียดเลยโอ้มันทุกข์มันอยู่บ้านแล้วมันโอ้โหเมียด่ากินเหล้าเลยนะมีอาจารย์คือยิ่งมันมีคือกินเพื่อดับทุกข์อ่ะผมบอกเลยกินเพื่อดับทุกข์คือนั่งสมาธิเนี่ยมันดับไม่ได้ไงพระอาจารย์โอ้แบบโดนด่ามาปุ๊บให้ไปนั่งสมาธิไม่ได้เอากินเหล้ากับเพื่อนเลยดับทุกข์นี
2: ่หรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่ามันต้องฉลองอย่างเงี้ยเช่นคุณประสบความสำเร็จอันใดหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: นอกจากดับทุกข์แล้วก็ยังต้องฉลองความสุขก็ต้องโดยการกินเหล้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจึงมาต้องมาดูตรงนี้ว่าเอ๊ะความสุขเนี่ยมันอะไรจริงๆคือความสุขที่ควรเสพก็มีความสุขที่ไม่ควรเสพก็มีอย่างเงี้ยนะความสุขที่ไม่ควรเสพก็คือจากการดื่มสุราจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์เนี่ยเป็นความสุขอยู่แต่ความสุขแบบนี้ไม่ควรเสพแล้วก็ถ้าคุณจะฉลองจริงๆถ้าจะฉลองจริงๆคือเฮ้ยนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่น่าจะดีใจอย่างเช่นวันเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะคุณสมบัติ
1: คร
2: ับ โอ้กว่าเราจะเกิดมาเนี่ยมันยากกว่าจะแม่จะคลอดลูกโอ้ชีวิตหนึ่งต้องเสี่ยงเพื่อให้อีกชีวิตหนึ่งมาแล้วกว่าจะเกิดเป็นคนนี่โอ้ต้องทำความดีอย่างมากกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นยากขนาดนี้ต้องฉลองเหรอวะใช่ไหมฉลองมันก็เลยต้องดื่มสุราทีนี้ก็เลยต้องมามองมุมนี้ว่าถ้าอะไรที่มันได้มายากๆแล้วเราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเช่นโครงการนี้สำเร็จเรียนงานที่ยากๆสำเร็จวันเกิดได้มาเงี้ยปีละครั้งเท่านั้นเองก็ต้องฉลองสิ่งอะไรที่มันได้มายากๆแล้วเราได้แล้วคุณสมบัติแล้วมันมีค่ามากเราอยากให้มองมุมนี้ว่าสิ่งที่มีค่ามากเนี่ยเราไม่ควรจะมาทำลายเราควรจะต้องรักษาไว้ให้ดีได้มาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องฉลองด้วยการที่ทำความดีทำอะไรที่มันทำได้ยากๆเพราะว่าถ้าเราทำอะไรที่มันทำได้ง่ายๆเนี่ยมันเสียชาติเกิดหมายคือว่าคุณเกิดมาแล้วคุณทำอะไรที่มันไม่ดีคุณจะทำไปทำไมมันเสียเวลาคุณเกิดมาแล้วในเมื่อมันยากคุณทำสิ่งที่ทำได้ยากแล้วคุณทำได้แล้วคุณยิ่งควรจะต้องทำที่มันดีๆยิ่งขึ้นไปมันถึงจะดี
1: อ
2: ันนี้คือเราต้องคิดแบบนี้ตรรกะความคิดต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำความชั่วด้วยการดื่มสุราด้วยการหาความสุขที่มันไม่ดีเราก็มาหาความสุขที่มันดีนะเช่นให้ทานอย่างเงี้ยให้ทานมีความสุขก็ได้หรือช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นมีความสุขก็ได้เดี๋ยวบางทีบางคนวันเกิดใช่ไหมก็ไปบริจาคทานอันนี้ดีหรือวันเกิดแล้วก็ทำบุญใส่บาตรอันนี้ดีหรือวันเกิดแล้วก็ไปทำเป็นอาสาสมัครใดๆที่จะทำความเจริญความพัฒนาให้เกิดขึ้นอันนี้ก็ดีหรือมาปฏิบัติธรรมก็ดีขึ้นไปอีกมันก็เป็นความสุขที่ควรเสพมากขึ้นด้วยไปเพราะฉะนั้นความสุขเราต้องดูว่าความสุขที่ควรเสพก็ ก็มีความสุขที่ไม่ควรเสพก็มี
1: ครับ
2: พระพุทธเจ้าก็ไม่เถียงหรอกว่ามันเป็นความสุขมันเป็นอยู่แต่ว่าโทษมันมากเดี๋ยวเราเห็นโทษของความสุขที่มีโทษเราก็อย่าไปเสพความสุขเพราะฉะนั้นเราให้มาเสพความสุขชนิดที่ดีๆนะก็เช่นจากสมาธิมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะเพราะว่าจิตเรามันต้องละเอียดแล้วเราก็ค่อยๆฝึกไปแต่บางทีเราทำเองไม่ได้เราก็ให้เพื่อนช่วยมีกัลยาณมิตรที่จะคอยแนะนำจะเป็นครูบาอาจารย์บ้างเป็นเพื่อนเราบ้างในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เราจะหาความสุขเช่นเล่นกีฬาก็มีความสุขได้เนาะมีโทษน้อยด้วยเราก็เปลี่ยนเป็นความสุขประเภทอื่นแต่เป็นการเฉลิมฉลองประเภทอื่นที่จะให้มีโทษน้อยมีคุณให้มากนั่นเองเป็นมา
1: ครับก็เป็นวิธีการมันมีอีกวิธีในการพ้นทุกข์นอกจากการดื่มสุรานอกจากการเฉลิมฉลองความสำเร็จคือผมว่ามันเป็นอายุของช่วงวัยด้วยสมัยผมเด็กๆสมัยผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยวันเกิดทีไรฉลองกันทุกทีพออายุเยอะๆขึ้นมาหน่อยเปลี่ยนแล้วฉลองด้วยการเข้าวัดไปหาพ่อหาแม่อย่างเงี้ยคือมันอาจจะขึ้นอยู่กับวุฒิภาวะหรือว่าความคิดอะไรต่างๆนะพระอาจารย์มันทำให้การกระทำของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปเริ่มรู้สึกว่าอ๋อโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้ครั้งที่เราจะดื่มเหล้าฉลองกับเพื่อนเนี่ยทุกปีทุกวันเกิดของทุกคนเนี่ยแม่มันตายกันพอดีนะพระอาจารย
2: ์
1: 365วันเกิดก็สัก10คนเนี่ยโอ้โหตายแล้วเราก็ร่างกายมันก็ไม่ไหวอ่ะพระอาจารย
2: ์แล้วมันจะมีค่านิยมแบบนี้อย่างเช่นว่าฉลองวันเกิดเนาะงั้นเราก็ไปออกกำลังกายกันตีปิงปองเล่นเทนนิสปั่นจักรยานวิ่งจ็อกกิ้งฉลองวันเกิดทุกที่มันจะดีด้วยซ้ำไม่ต้องกินเค้กไม่ต้องกินอะไรให้มันสุขภาพมันแย่ใช่ไหมแต่ฉลองวันเกิดหรือไปใส่บาตรหรือไปทำบุญที่วัดฉลองวันเกิดอะไรเงี้ยเขาก็ทำกันเนาะก็ดีด้วย
1: ขึ้นอยู่กับเพื่อนขึ้นอยู่กับสังคมด้วยนะมั้งพระอาจารย์เพราะว่าอย่างกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยเวลาจะฉลองวันเกิดทีนะถ้าจะฉลองเนี่ยไปวัดทำบุญถวายสังฆทานหรือถ้าเกิดไม่ทำอะไรก็คือไม่ทำอะไรเลยนิ่งๆเลยอยู่กับพ่อกับแม่จบแต่หลังๆจะเป็นแบบเนี้ยนิ่งๆอยู่กับพ่อกับแม่หรือมีอีเวนต์หน่อยก็ถวายสังฆทานไปทำอะไรกับครอบครัวก็ไม่ได้จะชวนเพื่อนชวนฝูงอะไรนะมันจะเป็นแบบนี้มากกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงวัยเราเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างเหมือนจะหาความสงบแบบพระอาจารย
2: ์
1: มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนรุ่นวัยรุ่นหรือว่ารุ่นหลังๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อเขายังต้องมีสังคมแต่พอเราอายุมากขึ้นเลข4เลข5แล้วเราอาจจะรู้สึกอ๋อเราต้องการความสงบแล้วเราต้องการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันพ้นทุกข์ด้วยความสงบอาจารย์อาจจะเป็นมุมมองหนึ่งก็ได้
2: ใช่ใช่อายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นประเด็นอันหนึ่งที่ว่าจะให้อินทรีย์ของเรามีความแก่กล้าขึ้นด้วยอินทรีย์เนี่ยคือสภาวะความที่จิตของเรามันจะสุกงอมไปในทางที่จะเป็นนิพพานมากขึ้นอินทรีย์ก็ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้า5อย่างเนี้ยมันมีการพัฒนาเติบโตขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นไปเราก็จะทำให้จิตเราเนี่ยน้อมไปในการทำความดีได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำความชั่วได้ยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าอินทรีย์เราแก่กล้าตามอายุที่เราเพิ่มขึ้นได้นั่นเองใช่ไหม
1: ครับมีอีกประเด็นหนึ่งพระอาจารย์บ่วงกรรมกับบ่วงทิพย์เป็นยังไงแล้วพระอาจารย์มีบ่วงชีวิตคนเรามีบ่วงนะครับ
2: ใช่คือเรื่องนี้พระอาจารย์ได้พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในช่วงของสมการชีวิตสัปดาห์ที่แล้วที่พูดไปคนเดียวนะอธิบายถึงเรื่องของบ่วงเราพูดถึงคนที่เขาเป็นหนี้นะแล้วก็เป็นหนี้ติดหนี้ทั้งหนี้ธุรกิจหนี้ในระบบหนี้นอกระบบหนี้รถหนี้บ้านอู้แล้วค่าใช้จ่ายก็เยอะแล้วพอเป็นหนี้พวกนี้ลักษณะแบบนี้คือเหมือนกับถูกบีบคั้นมากๆเราทำให้พระอาจารย์นึกถึงอุปมาที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเรื่องเกี่ยวกับบ่วงนั่นคือกับดักก็เลยอยากจะมาพูดเพิ่มเติมกับคุณสมบัติตรงนี้เป็นประเด็นที่เราให้คุยกันว่าทุกวันนี้คุณสมบัติเรามีในสังคมเราเนี่ยมันจะมีบ่วงโดยที่เขาวางกับดักกันเอาไว้บ่วงกับดักเอาไว้อย่างเช่นระบบดอกเบี้ยเนี่ยนะก็จะเป็นกับดักที่เขาวางเอาไว้ล่อไว้ให้เราเข้าไปติดคนที่กู้เงินแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่ใช้เงินคืนตามที
1: ่สัญญา
2: ตามสัญญานะโอ้ดอกเบี้ยทบต้นขึ้นทบต้นขึ้นนี่โอ้
1: แล้วมีเบี้ยปรับด้วย
2: นั่นนะโอ้แบบบานเลยพวกหนี้นอกระบบทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้ส่วนบุคคลใดๆเนี่ยแล้วทำไมไปถึงจุดนั้นได้อ๋อก็เพราะว่าคุณก็ติดบ่วงอีกอันหนึ่งคือบ่วงทางสังคมเนี่ยเช่นฉันต้องเที่ยวต่างประเทศฉันต้องใช้กระเป๋าแบรนด์เนมแต่ฉันต้องขับรถดีๆ
1: อันนั้นอันนั้นต้องบอกเลยนะสมควรที่จะโดน
2: อ้าวก็นี
1: ่ไม่น่าสงสารเลยเราไม่น่าสงสารเลย
2: หรือลูกต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์อย่างนี้นะ
1: โอ้ย
2: ลูดผ่านบัตรเครดิตได้อย่างเงี้ย
1: ครับ
2: แล้วก็ความเป็นหนี้มากขึ้นมากขึ้นมันหลุดยากละ
1: ใช่แต่ถ้าบ่วงด้วยความจำเป็นเนี่ยผมเห็นใจนะพระอาจารย์ไม่มีจะกินต้องไปกู้เขาเพื่อที่จะทำทุนเพื่อที่จะหาทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยบางคนจำเป็นอย่างนี้จริงๆหรือบางคนเนี่ยโอ้ยไม่มีบ้านคืออันนี้อีกอันนึงนะคือโอ้ยบางคนต้องไปกู้เพื่อที่จะซื้อบ้านเพราะไม่งั้นก็ไม่มีบ้านจะอยู่ก็จำเป็น
2: อ
1: ่ะจำเป็นคือสัญญาสมมติไปกู้แบงก์อาจารย์โอ้โหสัญญามาเป็นปึกตัวหนังสือเล็กนิดเดียวคือด้วยความอยากได้เงินอ่ะไม่อารอกดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็สนก็ต้องเซ็นแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้คือหลายคือบ้านมันเป็นปัจจัยสี่อันนี้มันก็คือบางคนก็มีความจำเป็นไงคือถ้าทำด้วยความจำเป็นอันนี้น่าเห็นใจกู้เพื่อมามีที่อยู่กู้มาเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็กิจการเจ๊งหรือโดนไล่ออกเลย์ออฟเนี่ยก็สาหัสเหมือนกันแต่ถ้าเกิดกู้เพื่อความฟุ่มเฟือยอันนี้ไม่น่าเห็นใจ
2: ใช่ใช่คือมันจะมีสองระดับเนื้อที่เราจะต้องดูแยกกันจริงๆมี3ระดับด้วยแล้วคืออันดับแรกที่ว่าคุณมีหนี้ต้องกู้เงินแล้วด้วยความที่ฟุ่มเฟือยหรืออันที่2คือด้วยความจำเป็นอย่างที่คุณสมบูรณ์ว่าหรือระดับที่3เนี่ยคุณไม่เป็นหนี้เลยด้วยซ้ำนะมีเงินพอมีแรงต่างมากมายแต่ว่าในทุกระดับเนี่ยมันมีทั้งที่ติดบ่วงและไม่ติดบ่วงก็มี
1: คร
2: ับคำว่าที่บ่วงในที่นี้ก็คือความยึดถือที่คุณได้ยึดถือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาหรือเปล่าอย่างเช่นว่าคนที่ต้องยึดถือในสถานะทางสังคมว่าฉันต้องมีรถมีบ้านไปเที่ยวต่างประเทศลูกเรียนอินเตอร์อันนี้คือยึดถือนี่อันหนึ่งใช่ไหมยึดถือมาก
1: ในขณะม
2: ากในขณะที่อีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้จะยึดถือจุดนั้นแต่ว่าเขามีความจำเป็นในการต้องใช้เงินไอ้ความจำเป็นตรงเนี้ยเขาก็ยึดถือในความจำเป็นนั้น
1: ครับ
2: คุณโยใช่ไหมคือความจำเป็นของแต่ละคนมัน
1: ไม่เหมือนกัน
2: มันไม่เหมือนกันแล้วมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราต้องยึดถือ
1: จริตคนกิเลสคนเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมพยายามจะบอกแบบนี้ใช่ไหม
2: แล้วกิเลสเนี่ยนะคุณโยมันก็ทำให้สิ่งที่มันดูเหมือนไม่ค่อยจำเป็นก็จำเป็นขึ้นมา
1: ครับ
2: อย่างคนที่เขาว่าลูกต้องเรียนอินเตอร์เขาก็จำเป็นของเขา
1: ใช
2: ่ลูกที่ฉันต้องขับรถแบบนี้ฉันต้องไปเที่ยวต่างประเทศไม่ก็จำเป็นของฉันอย่างนี้เพราะกิเลสเขาว่าอย่างนี้ทำไมแล้วความจำเป็นของเราอาจจะลดลงเพราะกิเลสคุณเบาบางกว่าแต่มันก็จะมีจุดที่เราจะต้องไปติดอยู่ดีอันนั้นมากหรือน้อยถ้าคุณติดมากคุณก็ถูกรัดแน่นถูกรัดแน่นอุปมาตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนไอ้บ่วงที่เขาทำจากเส้นเชือกที่เป็นเส้นหนังนะเส้นเอ็นแล้วมันก็คมด้วยแล้วถ้าตอนแรกๆมันหลวมๆอยู่เราก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่พอมันเริ่มรัดแน่นเข้าแน่นเข้าปุ๊บเนี่ยมันจะต้องรัดถึงขาของกวางเนี่ยนะมันก็จะบาดทั้งหนังบาดหนังแล้วก็บาดเนื้อเข้าไปถึงเอ็นจนถึงกระดูกนั่นน่ะแต่เพราะมันรัดแน่นเข้าแน่นเข้าจะปาดกัดก็ไม่ได้เพราะว่าเชือกมันคมอันนี้คือเหมือนกับว่าคนที่ติดบ่วงใดบ่วงหนึ่งแล้วไม่ว่าจะชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จอันใดอันหนึ่งแล้วเวลาจะพยายามจะปลดเนี่ยมันก็จะเจ็บด้วย
1: ครับ
2: ก็เลยจะต้องมาดูว่าบ่วงในที่นี้คืออะไรแต่ก็เปรียบกับความยึดถือนั่นเองแล้วความยึดถือเนี่ยเป็นบ่วงบ่วงของมนุษย์ก็จะแบ่งเป็นสองอย่างบ่วงของมนุษย์ก็คือพวกดอกเบี้ยระบบเงินตราที่เขาวางแผนเอาไว้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยเป็นบ่วงอันหนึ่งที่ทำให้ทุกคนต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วคุณหยุดขับเคลื่อนไม่ได้เลยเศรษฐกิจมันเหมือนจักรยานที่คุณต้องปั่นไปข้างหน้าปั่นไปข้างหน้าถ้าคุณหยุดปุ๊บล้มทันทีล้มทันทีไม่ได้ในหลวงเราเนี่ยจึงมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่จะทำให้การดำเนินไปเนี่ยมันเป็นไปได้หยุดก็ได้ดำเนินไปก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ได้มีระบบเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าเศรษฐกิจของระดับมหาภาคระดับโลกที่เขามีดอกเบี้ยเป็นตัวขับเคลื่อนมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่ว่าต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวช้าเกินไปก็ไม่ได้เร็วเกินไปก็ไม่ได้เร็วเกินไปเขาต้องเอาดอกเบี้ยขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจมันชะลอลงช้าเกินไปเขาก็ต้องเอาดอกเบี้ยลดเพื่อให้เศรษฐกิจมันเดินหน้า แต่ดอกเบี้ยนี่จะเป็นเหมือนกับคันบังคับที่เขาจะปรับแต่คือที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ในสถานการณ์ที่เรากำลังพูดคุยอยู่เนี่ยหลังจากมีประธานเฟดคนใหม่มีเรื่องระบบการเงินใหม่ world order ใหม่เขาเพิ่มดอกเบี้ยแล้วคุณสมบัติ
1: ครับ
2: เพราะว่ารู้สึกเงินมันเฟ้อมากขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจล้ำหน้าเกินไปเขาต้องชะลอลงมันก็จะเข้าสู่ภาวะทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อไปในเวลาเดียวกันแต่ถึงแบบนี้ปุ๊บเราก็จะของก็แพงเงินก็น้อยแล้วมันก็จะเกิดสภาวะต่างๆเกิดขึ้น
1: เขาเรียกว่าข้าวของแพงค่าแรงถูกใช่ไหม
2: ใช่สภาวะนี้แหละทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อในเวลาเดียวกัน
1: ครับ
2: ทีนี้ก็เลยมาถึงจุดที่ว่าถ้าอยู่อย่างเนี้ยธรรมะนี่เราจะช่วยยังไงจะช่วยเรายังไง
1: ช่วยยังไง
2: ช่วยตรงที่ว่า1เวลาที่เราจะหาความสุขตรงความสุขที่เกิดจากในโลกอย่างที่คุณสมบูรณ์พูดมาตั้งแต่ตอนต้นนะว่าดื่มสุรามีความสุขใดๆพวกนี้อันนี้เป็นความสุขที่อยู่ในโลกเราก็เรียกว่าโลกธรรมแต่จะมีเงินทองอาหารปัจจัยสี่ใดๆชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญสุขพวกนี้จะมีอยู่ในโลกอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราไปยึดติดตรงนี้เมื่อไหร่ปึ้งฉันชอบเงินทองฉันชอบสิ่งของฉันชอบยศตำแหน่งสรรเสริญเราติดอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยเวลามันเสื่อมไปเราจะทุกข์มากไง
1: เราจะทุกข์มาก
2: เราจะทุกข์มากตรงนี้ก็คือเราจะมีความยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขยินร้ายในเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์อย่างเงี้ยเราจะทุกข์มากที่เราติดบ่วงแล้วเราจะถูกบีบคั้นทีนี้พอถูกบีบคั้นปุ๊บบางทีมันทำชั่วได้เช่นด่าลูกได้ด่าผัวได้ด่าเจ้านายได้ลงโซเชียลโพสต์ลงโซเชียลไม่อายใครกินเหล้าทำอาชญากรรมโกงได้ทุกอย่างอันนี้คือติดกับดักของมารเต็มๆตรงที่ว่ามารก็จะทำให้เราแบบทำไม่ดีไงหรือถ้าเราไม่ไปถึงขนาดทำไม่ดีเราก็จะถูกบีบคั้นเราก็จะแบบโอ้อยู่ไม่เป็นสุขมันก็จะแฮปปี้เราอยู่ไม่เป็นสุขแต่ว่าทางออกอื่นมีแต่ทางออกที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ก็คือถ้าเรามีเงินทองมีหนี้เงินทองนี่คือมาในรูปของหนี้ก็ตามหรือว่าเป็นไม่มีหนี้ก็ตามเนี่ยนะหรือตำแหน่งหรือใดๆเงินทองสรรเสริญก็คือลาภยศสรรเสริญสุขเนี่ยเราไม่ยินดีในสิ่งนี้เราไม่ยินดีในสิ่งนี้หมายความว่าถ้ามันไม่มีอย่างเช่นเราไม่มีเงินเรามีหนี้แทนแล้วเราก็ถูกด่าแทนแล้วเราก็ไม่มียศแทนเสื่อมจากยศแล้วเราก็มีความทุกข์อยู่ตรงนี้เราก็จะไม่ยินร้ายที่เรายินร้ายในทุกข์ที่เรามีอยู่ตอนนี้เพราะเรายินดีในสุขที่มันยังไม่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: ที่เรายินร้ายในความเสื่อมลาภที่เรามีตอนนี้เช่นเรามีหนี้เพราะเราเป็นยินดีในเงินที่เรายังไม่มีเข้าใจไหมเรายินดีในเงินที่เรายังไม่มีเราจึงยินร้ายในหนี้ที่เรามีอยู่ตอนนี้เข้าใจว่าคุณก็ยังมีความยินดียินร้ายเลยแต่ถ้าเราไม่ยินร้ายโดยการที่เราก็ไม่ยินดีนั้นเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยเราอยู่กับมันได
1: ้ครับ
2: จุดประสงค์ที่เราต้องอยู่กับมันได้เพราะอะไรก่อนคุณทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติเราอยู่กับหนี้เฮ้ยคุณต้องออกจากหนี้นี่นะคุณต้องออกจากหนี้นี่แต่ถ้าว่าจิตใจของคุณเนี่ยมันไม่สมดุลอ่ะมันคิดอะไรไม่ออกเนี่ยมันออกจากหนี้ไม่ได้มันหลุดจากบ่วงนี้ไม่ได
1: ้
2: นึกถึงสัตว์ที่ติดบ่วงเนาะถ้ามันตกใจมันวิ่งมันดิ้นพล่านยิ่งรัดแน่นเข้าแน่นเข้ามีแต่แน่นเข้าเพราะนั่นทำไงให้คุณต้องนิ่งๆก่อนดีดูที่สถานการณ์เป็นไงเนี่ยมันรัดตรงไหนเราจะกัดตรงไหนเราจะหาช่องยังไงเหมือนกันว่าถ้าเราตกอยู่ในตอนนี้เรามีหนี้แล้วถ้าคุณยินดีร้ายโอ้ยินดีในการที่เมื่อไหร่จะปลดหนี้ยินร้ายในตอนที่ว่าฉันมีหนี้อยู่ตอนนี้คุณจะคิดอะไรไม่ออกเลยคิดอะไรไม่ออกพอคิดอะไรไม่ออกปุ๊บมันทำอะไรไม่ได้ทำไงตอนนี้นิ่งๆก่อนตั้งสติดิตั้งสติแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่พอตั้งสติได้ปุ๊บหนี้มีเท่าไหร่เป็นหนี้แบบไหนแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรเราลิสต์มาดูเสร็จปุ๊บเราจะกำจัดตรงนี้เราจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้เราจะเปลี่ยนหนี้รูปแบบนี้ให้ดอกเบี้ยเป็นงี้มันจะค่อยคิดออกขึ้นมา
1: ครับ
2: มันจะค่อยคิดออกขึ้นมายศก็เหมือนกันตำแหน่งก็เหมือนกันแล้วเสื่อมยศก็เหมือนกันถูกด่าว่าก็เหมือนกันมีดราม่าทางโซเชียลก็เหมือนกันเราต้องนิ่งๆก่อนอย่ายินดีอย่ายินร้ายดูสถานการณ์รอบคอบเราอยู่ตรงไหนอยู่กับมันแล้วเรารู้แล้วเราถึงจะหาทางออกได้ว่าเป็นยังไงซึ่งทางออกนี้นะพระพุทธเจ้าให้แนวไว้แล้วด้วย ก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐ
1: ครับ
2: จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ8อย่างนี้ก็คือไม่ด่าใครไม่ว่าใครนี่คือสัมมาวาจาไม่คิดร้ายกับใครนั่นคือสัมมาสังกัปปะเราก็ต้องไปตามทางที่ถูกต้องนั่นคือสัมมาทิฏฐิจ
1: ิ
2: ตเราจะต้องมีความสงบระงับนั่นคือสัมมาสมาธิสัมมาวายามะมีสัมมาสติด้วยมันก็ต้องอยู่ตามแนวศีลสมาธิปัญญาทางต้องออกทางนี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีออกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพอเราไม่ได้ยินดีไม่ยินร้ายอยู่นิ่งๆแบบตั้งสติดีๆแล้วเราจะเจอทางออกคือมรรคแปดซึ่งจะออกได้จากทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะถูกด่าถูกนินทาเป็นหนี้อยู่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เราจะเจอทางออกซึ่งทางออกนี้คือมรรคแปดแน่น
1: อ
2: นเราจะออกจากสถานการณ์ที่มันถูกบีบคั้นเนี่ยได้จุดนั้นนี่คือจึงบ่วงและทางหลุดออกจากบ่วงที่อยากจะเพิ่มเติมจากเอพิโซดที่แล้วที่ได้พูดไปด้วย
1: ครับบ่วงคือภาระผูกพันที่เราสร้างขึ้นในโลกแห่งนี้นะครับแต่ละคนมีบ่วงมากน้อยไม่เท่ากันความจำเป็นก็ไม่เท่ากันดังนั้นหลักการที่พระอาจารย์บอกเนี่ยก็สามารถไปปรับใช้ได้นะครับไม่ใช่กดตายตัวที่จะต้องโอ้ต้องหลุดจากบ่วงสมมติมี3บ่วงเนี่ยเอาทีละบ่วง เอาทีละบ่วงแล้วก็เอาที่เท่าที่ทำได้เท่าที่เราไหวนะครับอันนี้ก็คือบ่วงมันก็เป็นฟุ้งนะพระอาจารย
2: ์เป็นบ่วงใช่
1: บางทีคนก็ไม่ได้อยากจะหาบ่วงตรงนี้นักหรอกเพียงแต่ว่าความจำเป็นทางสังคมความจำเป็นในทางชีวิตมันทำให้คนเราเนี่ยไปติดบ่วงโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าติดแล้วเนี่ยวิธีการปลดภาระต่างๆเนี่ยก็มียากมีน้อยแตกต่างกันไปแล้วก็ต้องอดทนแล้วก็สู้กันเป็นวันๆไปนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเพราะนี่คือรายการสมการชีวิตนะครับธรรมะและปรุลคือต้องใช้ธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตไม่มีสูตรตายตัวนะครับจะใช้สูตรนี้ไปใช้กับนายคนนี้แล้วไปใช้กับอีกคนหนึ่ง 100% เป็นไปไม่ได้ต้องค่อยๆปรับใช้ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องค่อยๆทำด้วยหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว
2: ้ใช่แนวทางก็จะมีคือสุดแต่ตัวไม่มีอยู่แล้วแต่แนวทางหลักๆเนี่ยก
1: ็
2: คือมรรคแปดนั่นเองแนวทางหลักๆก็คือศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็มาปรับในอาชีพของเราในสถานการณ์ของเราแล้วก็ค่อยๆปรับแต่อยู่ในแนวทางคือมรรคแปดนั่นเองใช่ไหม
1: ครับพระอาจารย์เคล็ดลับการมองหาความสุขง่ายๆระหว่างวันในยุคที่ชีวิตเป็นแบบนี้พระอาจารย์ทำยังไงดีครับชีวิตแบบนี้นี่คือสถานการณ์แบบนี้เลยทั้งเศรษฐกิจทั้งสังค
2: ม
1: แล้วก็อื่นๆเนี่ยรู้สึกหรือเราหรือผมแก่มากเกินไปทำให้ผมรู้สึกโลกมันโหดร้ายมากคือเด็กๆเนี่ยโลกมันสว่างสวยหมดเลยนะพระอาจารย
2: ์
1: เวลามันผ่านไปช้าๆนะแต่เดี๋ยวนี้เวลาผ่านไปเร็วแล้วก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าสังคมมันโหดร้ายมากขึ้นคนเริ่มเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายทุกคนก็จะต้องทำเพื่อตัวเองหมดอ่ะแม้แต่ตัวเรา
2: เดี๋ยวบ้านก็สำหรับตัวเองนะสำหรับพระอาจารย์เองเนาะคือถ้าแบบวุ่นวายนั่นนี่เนี่ยคือบางทีเรามองเห็นสิ่งต่างๆคุณสมบัติสื่อทางโซเชียลสื่อข่าวสถานการณ์นั่นนี่เนี่ยเรารับรู้ผ่านหูผ่านตาเนี่ยตาเรามองไปข้างหน้าพอดีมันมองข้ามจมูกเราไปนิดเดียว
1: ครับ
2: เข้าใจไหมทางออกจริงๆมันอยู่แค่ปลายจมูกเรานี
1: ่
2: เองทางที่จะให้เราหาความสุขระหว่างวันมันอยู่ปลายจมูกเรานี่เองในที่นี้พระอาจารย์ทำไงคือดูลมหายใจบางทีเราลืมดูลมไป
1: ครับ
2: เราสนใจกับสิ่งอื่นๆนะคนมาหาข่าวสารในอินเทอร์เน็ตดูไปแล้วเอามองข้ามจมูกมองข้ามจมูกนี่อะไรลมหายใจเราต้องดูลมพอเราดูลมปุ๊บนี่สติจะมาทันทีสติมาตรงไหนคือตรงที่เราระลึกถึงลมลมหายใจเรามีอยู่แล้วใช่ไหมถึงว่าตอนที่เราไม่มีสติเราก็หายใจไปเฉยแต่พอเราเฮ้ยเราหายใจอยู่นะเรามันนึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสติความระลึกได้คือสติมันจะมาช่วยยังไงตรงนี้สำคัญเพราะว่าตอนที่เรามีสติอยู่ลมเราไม่ลืมลมเนี่ยนะเราก็รับรู้เสียงได้เรารับรู้ข่าวได้เราดูสิ่งต่างๆนั่นนี่ได้เราเห็นได้เราได้ยินได้ใช่ไหมแต่เราไม่ลืมลมนะในขณะที่เราไม่ลืมลมเนี่ย คือคุณไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอนี่คือไม่เพลินหมายความว่าในขณะที่เรารับรู้ข่าวเราก็ไม่เพลินไปในข่าวเรารับรู้เสียงเขาด่าเราก็ไม่เพลินไปในเสียงที่เขาด่าเพราะอะไรนะเพราะเราไม่ลืมลมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินเรารับรู้เสียงอยู่แต่เราไม่เพลินไปตามเสียงที่ด่านั้นเราดูข่าวอยู่แต่เราไม่เพลินไปตามข่าวที่เราเห็นนั้นแต่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราลืมลมลืมคือเผลอเผลอคือเพลินจิตของเราจะเพลินไปตามเสียงที่เขาด่านั้นจิตของเราจะเพลินไปตามข่าวที่เราอ่านนั้นพอเพลินไปแล้วปุ๊บจิตเราจะแกว่งเลยคุณสมบุญเขาด่าจิตเราตกเลยเขาชมจิตเราขึ้นเลยข่าวดีจิตเราขึ้นเลยข่าวร้ายจิตเราตกเลยจิตเราจะขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาตามกระแสที่มันมากระทบ
1: ครับ
2: เราเพลินไปตามเสียงนั้นภาพนั้นข่าวนั้นสัมผัสนั้น
1: ครับ
2: การตั้งสติจึงเป็นจุดเริ่มของการที่เราจะหาความสุขนะที่นี่เดี๋ยวนี้เราอย่ามองข้ามจมูกของเราไปไงพอเรานึกถึงลมปุ๊บอย่าไม่กันนะนึกถึงลมระลึกถึงลมความระลึกได้นั่นคือสตินึกถึงคือไม่ลืมนึกได้นี่คือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินเราก็จะไม่เพลินไปตามเสียงที่ได้ยินได้ยินเห็นภาพอยู่แต่ก็ไม่เพลินไปตามภาพที่เห็นนั้นข่าวนั้นแต่ไม่เพลินปุ๊บจิตเราจะไม่แกว่งจิตเราอาจจะรับรู้เฉยๆแต่อาจจะแบบรู้สึกว่ามันสุขรู้สึกว่ามันทุกข์แต่จะไม่แกว่งไปตามสุขและทุกข์นั้นรับรู้อยู่ว่านี่คือสุขรับรู้อยู่ในวันนี้คือทุกข์แต่ไม่เพลินคือไม่แกว่งไปตามนั้นมันพออยู่ได้พออยู่ได้แล้วก็ค่อยๆดูว่าจะตัดสินใจยังไงจะพูดอะไรจะคิดยังไงเพื่อให้สถานการณ์มันเป็นยังไงอันนี้มันก็ค่อยเป็นไปได้เราก็ต้องมีสติสัมปชัญญะนั่นเองเดี๋ยวบ้าง
1: สำหรับคนที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยควรเริ่มต้นสอบแทรกการปฏิบัติธรรมในกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: โอ้ทำงานหนักพักผ่อนน้อยนี่อาจารย์อยากจะให้เน้นเรื่องนอนเลยคุณผู้ชมจริงจริง
1: ต้อง
2: เพราะว่าถ้าคุณทำ
1: อะไรบ้าง
2: มันต้องนอนอ่ะนอนแล้วที่นอนมันจะไม่ใช่ว่านอนแล้วแบบนอนไม่หลับแล้วคุณทำงานหนักแล้วคุณพักผ่อนน้อยแล้วนอนมันก็เลยนอนไม่ค่อยหลับไม่ได้เราต้องนอนให้หลับตรงจุดที่ว่าจะนอนหลับนี่คือมันไม่ใช่ว่าเอ็นกายไปนอนไปแล้วมันก็หลับไม่ใช่แต่มันต้องอยู่ที่ทำจิตด้วยคือเราต้องทำจิตคือเมตตาก่อนนอนและหลังตื่นนอนก่อนนอนเราต้องแผ่เมตตาก่อนคุณสมบุญเพราะว่าถ้าเราไม่แผ่เมตตาคือจิตเราไม่มีเมตตาในการหลับเนี่ยมันจะมี3อย่างนอนก็หลับไม่เป็นสุขตอนฝันก็ฝันร้ายตื่นก็ตื่นไม่เป็นสุขก็มาตื่นไม่เป็นสุขนี่หมายความว่าตื่นมาแล้วยังเหนื่อยอ่อนเพลียเพราะว่าคุณหลับไม่เป็นสุขตื่นก็เลยตื่นไม่เป็นสุขจะให้หลับก็เป็นสุขหมายถึงตอนนอนคุณได้พักผ่อนเต็มที่ระหว่างนอนอยู่ถ้าฝันก็ไม่ฝันร้ายและถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เหนื่อยอ่อนมีความสุขร่างกายมีกำลังพลัง3อย่างเรื่องการนอนเนี่ยได้มาจากการแผ่เมตตาทุกคนถ้าเราเหนื่อยอ่อนคุณต้องพักให้เต็มที่ต้องด้วยการเจริญเมตตาก่อนนอนเราแผ่เมตตาเลยก่อนนอนเราเจริญเมตตาเลยการเจริญเมตตานี่ทำได้ทั้ง3ทางเลยนะกายวาจาใจกายเรายกไว้เราพูดถึงวาจาอย่างนี้ก็ได้นะสมมติเราคิดในหัวเราต้องมีคำพูดนี้คุณก็พูดบทแผ่เมตตาก็ได้หรือกำหนดจิตแผ่เมตตาไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีคำพูดก็ได้ฉันตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเหมือนคนเป่าสังมีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ทุกคนได้ยินได้แผ่ไปเสร็จปุ๊บแล้วก็นอนไปนอนก็ตั้งจิตไว้ด้วยว่าโอเครู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะลุกขึ้นทันทีแล้วการนอนแบบนี้จะทำให้เราสามารถพักผ่อนได้เต็มที่หมายถึงหลับเป็นสุขแล้วระหว่างนอนก็ไม่ฝันร้ายแล้วตื่นขึ้นมาก็จะมีกำลังมีพลังตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็แผ่เมตตาอีกแผ่เมตตาคือตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่าง แผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยจิตที่มีเมตตาอ้าวแล้วจิตเราจะมีเมตตาได้ไงอยู่ๆเมตตามันจะมาได้ไงแต่เราคุณจะเมตตาที่ไหนมาแผ่ใช่ไหมคุณก็คิดเรื่องที่ให้มันจะมีอารมณ์ด้วยกับเมตตาขึ้นมาไงเช่นอะไรบ้างเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าท่านมีเมตตามีกรุณานึกถึงตอนที่ท่านแผ่เมตตาเรานึกถึงตอนนั้นเราก็ได้กระแสแห่งความรักความเมตตามาหน่อยหนึ่งหรือนึกถึงคนที่มีเมตตากับเราอาจจะแม่เราเจ้านายเราคนที่เขารักเราเขามีเมตตากับเราเราก็จะได้กระแสความรักความเมตตานั้นมาด้วยนึกถึงได้กระแสความรักความเมตตานี้มาแล้วเราทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วแผ่ไปเมตตายิ่งใช้ยิ่งมากยิ่งเอามาทำบ่อยๆยิ่งเจริญพอเราเจริญเมตตานี้ปุ๊บเราจะพักผ่อนเต็มที่นอนหลับฝันดีตื่นมามีกำลังพลังแล้วพอจิตใจเราจำใสอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันก็จะไปในทางที่ดีๆหมดเลยนะพี่สมบัติเพราะว่าพอเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆแล้วคนเขามองมาทางเราหรือนึกถึงเราเนี่ยเขาจะได้กระแสความสุขนี้ไปด้วยก็คือสมมติถ้าเราเปรียบเทียบว่าถ้าเราคิดร้ายกับคนอื่นนะเห็นไหมคิดร้ายกับไอ้หมอนั่นคิดไม่ดีกับไอ้หมอนี่นะคนนั้นเขาคิดถึงเราปุ๊บเนี่ยเขาจะได้กระแสความพยาบาทได้กระแสความทิ่มแทงไปจากเรานะโอเคไหมฮะเพราะนั้นเราอยากคิดไม่ดีกับใครแต่ทีนี้พอเราคิดดีกับทุกคนคนอื่นๆเขาก็จะรับกระแสความรักความเมตตาความสบายใจจากเราพอเขาได้นึกถึงเราปุ๊บแล้วเขาสบายใจเนี่ยเรื่องดีๆอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้หมด เรื่องดีๆอะไรที่มันจะไม่ดีมันก็เกิดแคล้วคลาดไปในทางดีได้
1: ครับ
2: จะมีแต่ผลดีเพราะฉะนั้นข้อแนะนำของพระอาจารย์สำหรับคนที่พักผ่อนน้อยทำงานหนักเครียดต่างๆนี่นอนเลยนอนให้ถูกด้วยนะอย่างที่ว่าต้องนอนด้วยเมตตานั่นเองเป็นปะ
1: ถ้านอนไม่หลับพระอาจารย์กังวลทำไง
2: ก็นี่ไงว่าจะนอนให้หลับก็ต้องด้วยเมตตานี่ไงมันจะแก้ปัญหานี้ไปในตัวเพราะว่าถ้าเรานอนไม่หลับแล้วเราเครียดเราก็พักผ่อนน้อยมันยิ่งจะเป็นลูปที่ตกต่ำลงเรื่อยๆไงเ
1: รื่อง
2: ว
1: ิช
2: ไซเคิลยิ่งแย่ลงแย่ลงยิ่งพอพักผ่อนน้อยปุ๊บสมองไม่แจ่มใสยิ่งคิดงานไม่ออกคิดงานไม่ออกเครียดอีกก็นอนไม่หลับอีกนอนไม่หลับเพราะพักผ่อนน้อยยิ่งต่ำลงจุดที่มันจะพลิกกลับได้คือตรงที่เราต้องเจริญเมตตาตรงนี
1: ้
2: เมตตามันจะคลายปมนี้ได้แล้วเราก็จะก้าวหน้าขึ้นหมายความว่าพอเราพักผ่อนเต็มที่เราจิตใจเราแจ่มใสเราคิดงานออกมันก็ไม่เครียดเราก็นอนหลับสบายไม่เครียดก็เจริญเมตตาได้ดีขึ้นนอนหลับสบายจิตใจแจ่มใสคิดงานออกมันก็ไม่เครียดเราก็มีเมตตาได้ง่ายมันก็จิตใจแจ่มใสร่างกายเราก็ดีขึ้นมันจะมีแต่เจริญขึ้นนะ
1: ครับพระอาจารย์ณวันนี้คนเราเนี่ยนะฮะเข้าวัด
2: เย
1: อะขึ้นเยอะขึ้นนะส่วนนึงเนี่ยอาจคนทุกข์มากขึ้นไหมพระอาจารย์หรือผมคิดไปเองพระอาจารย์รู้สึกไหมในฐานะที่พระอาจารย์เนี่ยเป็นพระแล้วอยู่วัดเข้าวัดทุกวันนี้เยอะขึ้นแล้วก็ช่วงวัยรู้สึกว่าจะเด็กลงสมัยก่อนมีแต่คนแก่มันเป็นอย่างนั้นไหมพระอาจารย์ในมุมมองพระอาจารย
2: ์ดูจากสถิติดีกว่านะคุณสมบัติเน
1: า
2: ะเอารุ่นพระอาจารย์ตอนที่มาบวชใหม่ๆแล้วพระบวชที่วัดบวรเนี่ยนะอันนี้บอกได้เลยเป็นสถิติ
1: ยี่สิบปีที่แล้ว
2: เนี่ยพระบวชในพรรษารุ่นพระอาจารย์เนี่ย53 รูปใบหมอนรุ่น10ปีก่อนพระอาจารย์บวชคือรุ่นพระพี่เลี้ยงของพระอาจารย์เนี่ย30ปีที่แล้วเนี่ย125 รูป
1: ก็2เท่ากว่า
2: 2เท่ากว่านะคือจาก125ลดลงมาเหลือ50กว่านะแล้วทุกวันเนี้ยจาก10ปีนั่นเองนะ10ปีนะแล้วทุกวันนี้20ปีถัดมาเนี่ย30ปีที่แล้วเนี่ยแล้วมา20ปีที่แล้วมาจนถึงวันเนี้ยทุกวันเนี้ยพระบวชในพรรษาเนี่ยแค่20รูป
1: อ๋อบวชพระน้อยลง
2: บวชพระน้อยลงพระที่บวชในพรรษาน้อยลงนะแต่พระที่บวชนอกพรรษาบวช15วันเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเป็นแบบ2เท่า3เท่าเลย
1: ครับ
2: ก็คือหมายความว่าคนเข้าวัดอะเยอะขึ้นแต่เข้าวัดแบบสั้นๆแล้วพวกดูอย่างนี้ได้เลยคือคนบวชเนี่ยบวชในพรรษาเนี่ยน้อยลงแต่บวชที่แบบ15วันบวชระยะสั้นเนี่ยมากขึ้น
1: คร
2: ับ ก็คือต้องบอกได้เลยว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปนะคนที่จะมาแบบทำอะไรที่มันจริงๆจังๆยาวๆนานๆเนี่ย มันน้อยลง
1: คือคนที่พร้อมจะบวชเต็มพรรษาเนี่ยคือต้องละงานจริงๆไงคือต้องสลัดจริงๆพระอาจารย์พวกเดือน
2: ใช่
1: โอ้โหขึ้นไปเนี่ยต้องมีบางคนมีเมียมีลูกมีพ่อมีแม่มีอะไรก็ได้ต้องสลัดทั้งหมดพระอาจารย์ยากยากงานนึงก็ต้องสลัดทั้งหมดโอ้โหค่อนข้างยากนะค่อนข้างยาก
2: ก็ได้แค่15วันอย่างเงี้ยนะในระยะสั้นหรือข้อเสนอธรรมที่เราก็ดูได้คุณโยนแล้วข้อเสนอธรรมเนี่ยเราดูแนวโน้มได้เลยว่าเฮ้ยคนอายุมากเนี่ยลดลงคนอายุน้อยนี่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ดูได้ฮะ
1: แล้วทำไมคนอายุมากมันน้อยลงอ่ะ
2: ก็อาจจะเป็นที่ว่าเขาทำเป็นแล้วเขาไปทำที่บ้านหรือเขาก็ตายไปอะไรไปใช่ไหมแต่คนรุ่นใหม่กลับมากขึ้นก็อาจจะด้วยความที่อย่างที่คุณสมพลตั้งไว้เป็นก้อนสมมติฐานนะว่าเขาอาจจะมีทุกข์มากขึ้นหรือเขาอาจจะมีปัญญามากขึ้นก็ได้เดี๋ยวทำให้เขาเห็นว่าเออฉันควรจะมาหาความสุขแบบนี้ดีกว่า
1: พระอาจารย์อันนี้ข้อสังเกตผมนะปฏิบัติธรรมเข้าวัดและอะไรอื่นๆผมเห็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายจริงไหมฮะผมอันนี้ผมรู้สึกของผมนะผมมองไปทางไหนเนี่ยผู้หญิงหมดเลยผู้ชายเนี่ยคือมีสัดส่วนน้อยกว่าม
2: ี
1: สัดส่วนน้อยกว่าตรวจมอนข้ามปีเนี่ยผมก็เห็นเวลาไม่ได้ไปเองนะฮะกล้องทีวีแพนไปปุ๊บโอ้โหผู้หญิง 70-80% ผู้ชายมันหายไปไหนหมดหรือว่าคนเขาแซวไงแบบโอ้ยแสดงว่าผู้หญิงเข้าวัดเนี่ยกิเลสเยอะส่วนผู้ชายเนี่ยสูงส่งแล้วมันไม่ต้องเข้าวัดซึ่งไม่จริงไงก็เลยงงๆแต่จริงๆนะพระอาจารย์ตอนผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหนสุขหรือที่ไหนกับพระอาจารย์ผมก็สงสัยเหมือนกันเฮ้ยเพิ่งสังเกตเฮ้ยผู้หญิงเยอะอ่ะ
2: ใช่ๆ
1: ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายแล้วจริงๆเนี่ยก็มันก็ลำบากนะคือผู้หญิงกับพระเนี่ยมันก็ต้องห้าม
2: ระวังนะต้องระวัง
1: อยู่แล้วไงไอ้ผมก็สงสัยเฮ้ยแล้วทำไมผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายอาจารย
2: ์มันก็มองได้สองมุมนะคุณสุพลมุมแรกอย่างที่ว่าผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าชีวิตฉันมันทุกข์มากกว่า
1: อ๋อ
2: มองมุมนี้เพราะว่าเขาอาจจะมีปัญญามากในการที่จะเห็นทุกข์ได้คนจะเห็นทุกข์ได้นี่ต้องมีปัญญาแหละคุณสุพลผู้หญิงก็แสดงว่าผู้หญิงเขาฉลาดกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยฉลาดเลยซื่อบื้อผู้ชายก็ไปหาความสุขแบบว่ากินเหล้าเรียนอะไรแล้วดูสัดส่วนนะอย่างที่คุณจวนว่าปฏิบัติธรรมเนี่ย3ต่อ1นะไม่ใช่2ต่อ1นะอย่างเนี้ยผู้หญิง3ส่วนผู้ชายส่วนเดียว
1: ใช่ครับ
2: แล้วอาทิตย์เรากลับกันนะไปดูในคุกคุกนี่ก็4ต่อ1นะ4ส่วนผู้ชาย1ส่วนผู้หญิง
1: ครับ
2: โอเคมั้ยในคุกเนี่ยมันกลับเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็งงๆเหมือนกันนะก็อาจจะมองมุมนี้ได้ว่าเขามีปัญญามากกว่าผู้หญิง
1: น่าจะยุคคือแบบ20ปีที่แล้ว15ปีตั้งแต่ปีอาจจะตั้งแต่ปี50ยุคปีปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์เจ้าถึงวันนี้ผมก็เห็นสัดส่วนผู้หญิงก็เยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ผู้ชายก็คือสัดส่วนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่ามีคนรุ่นใหม่เนี่ยอายุไม่เยอะเนี่ยก็มากขึ้นสมัยก่อนจะเห็นแต่คนอายุเยอะๆแก่ๆมาปฏิบัติธรรมใช่ไหมเดี๋ยวนี้คือแบบสมัยนั้นนะผม30กว่าโอ้ยอย่างว่าโอ้ผมเด็กสุดแล้วนะเดี๋ยวนี้มีเด็กกว่าผมอีกเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองได้มุมที่ว่าพอสถานการณ์โลกบีบคั้นมากคนก็จะเห็นทุกข์เยอะขึ้นแล้วคนเห็นทุกข์เยอะขึ้นมันก็จะมีทางออกสองทางก็คือคนที่จะไปหาความสุขอื่นที่คิดว่าจะมาแทนที่จะมาแทนความทุกข์เนี้ยนะเช่นอย่างที่ว่ากินเหล้าไปเที่ยวเล่นก็อีกทางออกอื่นที่ว่าเอ๊ะทำยังไงนะถึงจะพ้นจากความทุกข์นี้ได้ก็มามีการปฏิบัติธรรมเรื่องของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือทางศาสนาอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นทางออกของความทุกข์ได้สองแบบแต่มันก็แล้วแต่ว่าเพื่อนหรือสกุลยานิมิตจะชวนไปทางไหนแต่ทางเลือกเนี่ยเราเลือกได้เราก็เลยอาจจะเห็นได้ว่าเอ๊ะผู้หญิงเขาเลือกทางนี้ผู้ชายเขาเลือกทางหนึ่งแต่ผู้ชายที่เลือกทางดีก็มีผู้หญิงที่เลือกทางไม่ดีก็มีแต่ทีนี้การรู้ธรรมเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าผู้ชายหรือผู้หญิงไงได้หมดไม่ได้จำกัดเฉพาะเด็กหรือแก่คนสมัยปัจจุบันหรือสมัยก่อนหรือว่าเป็นเพศทางเลือกหรือเพศสภาพใดๆก็ไม่ใช่จำกัดตรงนั้นเราได้หมดทุกคนเราเปิดกว้างหมดทุกคนเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจจุดนี้ปุ๊บเราพ้นทุกได้นะคนที่ไม่ดีมีก็ไปละคนที่มีดีเราก็มาทางนี้เราก็จะแก้ทุกดันเรียบร้อย
1: ครับก็วิธีการพ้นทุกเนี่ยก็คือมีหลายวิธีนะจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าวัดอย่างเดียวอยู่บ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมก็ได้ นะครับสำคัญคือการปฏิบัติใช่ไหมพระอาจารย
2: ์
1: คือรู้เยอะแต่ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดประโยชน์น้อยไม่ใช่ไม่เกิดเลยนะปฏิบัติ คือถ้ารู้แล้วมันอย่างน้อยมันคิดได้ไงพระอาจารย์
2: ปฏิบัติคือวิธีการปฏิบัติเนี่ยแนวเนี่ยมันมีอยู่นะแนวก็คือมรรคแปดแต่รูปแบบเนี่ยมีหลายรูปแบบที่คุณจงวนมารูปแบบนี้ได้ไม่จำกัดเลยแต่ต้องอยู่ในมรรคแปดนะไม่ว่าจะรูปแบบของการอยู่วัดอะไปวัดก็รูปแบบหนึ่งคุณจะต้องขาวผมขาวก็อีกรูปแบบหนึ่งคุณจะอยู่ที่ทำงานแล้วคุณก็พูดดีๆกันมีเมตตากันนั่นก็อีกรูปแบบหนึ่งแต่เป็นการที่จะปฏิบัติทำได้ขับรถเขาจะมาปาดหน้าแล้วก็ให้ทางเขาเราก็มีเมตตามีอยู่เบิกขานั่นก็เป็นการปฏิบัติทำอยู่ในมรรคแปดอีกรูปแบบหนึ่งและได้หลายรูปแบบจริงๆได้ทุกรูปแบบทุกอาชีพทุกเพศสภาพเนื้อทุกวัยแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมรรคแปดและแนวที่พระพุทธเจ้าทำเป็นทางเอาไว้แต่ถ้าเราไม่หลุดจากทางเนี้ยโอ้เรามันยืดหยุ่นมากหลากหลายมากเราไม่มีข้ออ้างที่ว่าเราจะไม่ทำเลยมันไม่ได้แล้วก็ทำได้แน่นอน
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นทางออกมีอยู่หนทางมีอยู่เดี๋ยวเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าเฮ้ยทางไปทางนี้แม้แต่ว่าถ้าเขาไม่เดินทางนี้ให้ทำยังไงท่านก็เป็นผู้แต่ได้บอกทางเท่านั้นที่จะเดินไปเราต้องเดินไปเองนั่นเองเราก็จึงมีรายการแบบนี้อย่างคุณสมควรมาพูดกับพระอาจารย์ก็คุยเพื่อที่ว่าจะชักชวนให้ท่านผู้ฟังไปทางที่มันถูกต้องที่จะพ้นทุกข์ได้นั่นเองใช่ไหม
1: ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้ผิดรู้ชอบอะรู้ดีรู้ชั่วเอาผมพูดจริงๆนะคนที่ทำผิดเนี่ยในทางโลกเนี่ยอาชญากรผู้ก่ออาชญากรรมเนี่ยบางคนรู้ทุกอย่างพระอาจารย
2: ์
1: กฎหมายรู้แล้วก็เลยพยายามแอบช่องกฎหมายมันรู้หมดแหละ อยู่ที่ว่าเราจะแบบทำไม่ทำถามว่าขโมยของเขารู้ไหมว่ามันผิดลักทรัพย์มันผิดโอ้รู้ยิ่งกว่ารู้อีกพระอาจารย
2: ์
1: แต่เขาก็ยังทำนั่นคืออะไรนั่นคือหมายความว่าความจำเป็นของชีวิตสิ่งที่จำเป็นต้องทำอ่ะบางคนทำชั่วเนี่ยแต่สภาพสังคมมันบังคับพระอาจารย
2: ์
1: มันก็จำเป็นนะมันเป็นกรรมของแต่ละคนหรือเปล่าพระอาจารย์สมมติผมไม่มีจะกินแล้วผมจำเป็นที่ผมจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อจะทำให้ผมมีชีวิตรอดแต่มันไม่ใช่วิธีทางที่สุดจริตค้ายาเสพติดหรืออะไรพวกนี้พระอาจารย
2: ์อืมคือ
1: เป็นกรรมของแต่ละคนหรือเราเลือกไม่ได
2: ้คือคำว่ากรรมนี่คือการกระทำอยู่แล้วเขาเลือกได้ว่าเขาจะทำหรือเขาจะไม่ทำใช่ไหมเขาจะทำดีหรือคือคนที่รู้ว่าดีหรือชั่วเนี่ยแสดงว่าเขามีสมาธิถี่แล้วคุณบุญมีสมาธิถี่แล้วรู้แยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนี่คือมีสมาธิถี่แล้วแต่เขาอาจจะทำดีไม่ได
1: ้
2: ทำดีไม่ได้คือยังไม่มีสัมมาวายามะการลงมือทำจริงแน่ๆจริงเนี่ยเขายังทำไม่ได้ฉันยังมีมิจฉาวายามะอยู
1: ่
2: ฉันยังระลึกถึงความดีไม่ได้ฉันยังมีมิจฉาสติอยู
1: ่
2: พอมีมิจฉาสติมิจฉาวายามะการขับดันไปในทางสัมมาทิฏฐิมันจึงไปไม่ได
1: ้ครับ
2: พอมีมิจฉาวายามะมิจฉาสติมันก็จึงขับดันไปในทางมิจฉาทิฏฐิไอ้สัมมาทิฏฐิที่มีตะเกียบมันหายไปแล้วเลยเพราะความขับดันจากมิจฉาวายามะมิจฉาสติจึงผลักดันให้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเจริญจึงผลักดันให้สัมมาทิฏฐิเนี่ยมันลดกำลังลงพอเราทำชั่วไปสัก 2-3 ครั้งมันก็ทำได้ง่ายขึ้นสมาธิที่มีมันก็อ่อนลงอ่อนลงมิจฉาทิฏฐิที่มีน้อยมันก็เพิ่มขึ้นเพราะกำลังของมิจฉาสติมิจฉาวายามะที่มันผลักดันไปมันก็จึงเป็นลักษณะการบีบคั้นให้เราไปทำชั่วพอทำชั่ว1ครั้ง2ครั้งโกงแค่แสนหนึ่ง 200,000 ต่อไปโกง5ล้าน10ล้านมันง่ายแล้วถ้าด่าคน1 2คนไม่เป็นไรรู้สึกไม่ดีแต่พอทําไป4คน5คนมันด่าได้ง่ายขึ้นนะด่าได้แบบไม่ต้องอายใครอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะมันไปอย่างนี้ไงมิจฉาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปรับกายวาจาใจให้ตรงกันหมายความว่าเฮ้ยเราคิดดีอยู่นะโอเคงั้นคุณพูดดีทําดีด้วยมันต้องปรับไปทั้งหมดไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันคิดไม่ดีฉันก็เลยต้องพูดดีๆไม่ได้ฉันก็เลยต้องพูดตามที่ฉันคิดไม่ดีแล้วก็บอกว่าเป็นคนตรงนะ
1: จะไปพูดตรง
2: เออเนี่ยไม่คิดไม่ถูกพูดไม่ถูกคุณจะต่อให้คุณคิดไม่ดีคุณคิดปรารถนาอะไรกับเขาอย่างเงี้ยคุณไม่จริงไม่แบบไม่ชอบเขาอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ไม่ชอบ
2: เราก็ต้องพูดเขาดีๆอาจจะพูดไม่ดีเขาไม่ได
1: ้ไม่พูดเลยก็ได
2: ้ไม่พูดเลยก็ได้
1: พูด
2: อย่างไรเออแล้วก็ต้องทำความดีก็ไม่ทำความชั่วกับเขาไม่ได้ลงมือลงไม้ใช่ไหมล่ะ พราะนั้นกายวาจาใจเราต้องไปทางเดียวกัน
1: พระอาจารย์พระอาจารย์คือบางทีนะคนที่พูดตรงๆถ้าพูดแล้วเนี่ยไปกระทบกระเทือนใจเขามันก็ไม่ถูก
2: ไม่ถูกแล้ว
1: ไอ้ครั้งที่จะไม่พูดเลยเนี่ยมันดีสุดไหมหรือว่าคือถ้าไปพูดแล้วไปทำในสิ่งที่มันขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองนะนะมันจะกลายหาว่าเป็นคนเสียแซงภาษาหยาบๆเนี่ยมันอีกอันหนึ่งนะครับอาจารย์แต่อันนี้มันจะผิดนะ
2: คือเราต้องดัดจริต
1: ใจเราคิดอย่างนึงอ่ะใจเราคิดอย่างนึงบอกโอ้มันไม่ดีไม่ได้เลยแต่พอถึงเวลาสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวเสียแซงนะอาจารย์แล้วเขาจะถามว่าเฮ้ยไอเนี่ยเสียแซงหรือเปล่าม
2: ันเป็นอย่าง
1: น
2: ี
1: ้การละครไหม
2: คนเราเนี่ยมันต้องดัดจริตคุณสมบูรณ
1: ์
2: ดัดจริตหมายถึงว่าไงก็ถ้าจริตเรามันไม่ดีเราก็ต้องดัดให้มันดีสิถ้าเราคิดไม่ดีเราต้องดัดความคิดของเราให้ดีนะไม่ใช่ว่าเราจะไปดัดวาจากับเราให้ตามความคิดนะ
1: ครับ
2: เข้าใจไหมคือถ้าเราความคิดเราคิดไม่ดีกับเขาเลยเราไม่ชอบเขาอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็เลยจะมาดัดวาจากับเราให้ด่าเขาอย่างนี้คุณจะดัดวาจาให้มันไปเบี้ยวตามความคิดที่ไม่ดีไม่ถูก
1: ครับ
2: ถ้าวาจาเราจะพูดดีๆคุณเป็นปีกวาจาคุณก็อย่าไปพูดแบบประจบประแจงนั่นก็ไม่ดีสุดตรงเพราะความไม่ดีมันสุดตรงสองข้างตกไปข้างหนึ่งก็ไม่ได้ต้องเอาตรงกลางกลางก็คือพูดดีๆการไม่กันแน่กันแหนไม่ประชดประชันไม่ประจบประแจงนี่พูดดีๆอย่าไปอีกข้างหนึ่งว่าประจบประแจงกันไปมันก็ดูออกใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แต่ว่าต่อให้เราคิดไม่ดีกับเขาเราก็ต้องปุยปีอาวาจาพูดตรงกลางๆสายกลางใช่ไหมแล้วเราก็ปรับจิตของเราให้มันมาตางกลางอย่าให้พูดไปสุดตรงอีกข้างหนึ่งอ่ะคือไม่ด่าก็จริงแต่อย่าไปประจบมันก็ไม่ดีทั้งคู่ต้องตรงกลางแล้วเราก็ปรับจิตปรับใจของเราที่มันไม่ดีไม่ตรงให้มาตรงกับวาจาของเราให้มาตรงกับกายของเรากายของเรามีศีลวาจาของเรามีสัมมาวาจาเฮ้ยจิตของเรามันยังโคตรอยู่ปรับมันมาเกี่ยนมันมาปรับมันมามีสัมมาทิฏฐิมามีสัมมาวายามะมาสัมมาทิฏฐิเราก็จะเจริญขึ้นเราก็จะมาตรงตามทางได้แน่ๆเจริญ
1: ครับเออครับเอ๊ะพระอาจารย์เวลาวันพระทีไรเนี่ยเขาบอกว่าทำบุญวันพระจะได้บุญใหญ่กว่าวันธรรมดาจริงเหรอครับจริงไหม
2: เรื่องงามยามดีนะเวลาไหนเนี่ยคือเวลาที่เราสะดวกหนึ่งเวลาที่จิตเราเป็นกุศลสองเวลานั้นน่ะคือเวลาที่ดีเลย
1: โ
2: อ้จะเป็นวันพระหรือไม่ใช่วันพระจะเป็นคืนเดือนหงายคืนเดือนมืดได้หมดได้หมดถือว่าฤกษ์งามเวลานั้นเช้ากลางวันเย็นดีตรงนั้นที่เรามีความสะดวกและเรามีจิตที่เป็นกุศลแล้วก็พอเขาพูดถึงวันพระนี่ก็เพราะว่านัดหมายกันนะคือซึ่งวันพระเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าคือไม่ได้มีในศาสนาพุทธเอาอย่างนี้แล้วกันวันพระเนี่ยมีในศาสนาพราหมณ์แล้วถ้าพระสันจะไม่ผิดน่าจะอุบาสกสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะน่าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารหรือว่านาถาบินทิกเศรษฐีนี่แหละขอว่าเออน่าจะมีวันที่เรามานัดทำความดีกันบ้างนะทุกเจ็ดวัน15 วันอะไรเงี้ยท
1: ่
2: านจึงค่อยมาทำเรื่องนี้ภายหลังเราไม่ได้เป็นการที่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนกำหนดมันตั้งแต่แรกซึ่งแนวความคิดของท่านก็คือว่าทุกเวลาเป็นความดีได้หมดเช้ากลางวันเย็นค่ำเดือนมืดเดือนหงายได้หมดนะขอให้มีความสะดวกและจิตที่เป็นกุศล
1: ถึ
2: งจุดนั้นทำความดีได้บุญมากนั่นเองใช่ปะ
1: ความสะดวกและมีจ
2: ิ
1: ตอันเป็นกุศลนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปถือฤกษ์ถือยามใช่ไหมพระอาจารย์
2: ใช่ใช่
1: ไม่ต้องไปถือฤกษ์ถือยามคืออย่าคิดว่าทำความดีนิดเดียวจะไม่เกิดผลหรือคิดว่าทำความชั่วนิดเดียวจะไม่เป็นไรมันเกิดผลทั้งนั้นนะฮะอย่ามองว่าการทำดีและทำชั่วเนี่ยเล็กน้อยจะไม่เกิดผลมันเกิดผลกับตัวเราทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าสนับสนุนและให้ทุกคนนะทำความดีเราเว้นความชั่วแล้วก็แสวงหาการดับทุกข์ที่สมบูรณ์แบบโดยถูกต้องนะฮะโดยถูกต้องแต่ละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวนะครับที่นำมาพูดคุยกันนะครับในรายการธรรมะรับอรุณช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตทุกวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนา ลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ไปบ้าน

0: ตอนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
4: ด้วย now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
5: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกด้วย now Green Power by PEA
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกOECD เสริมสร้างศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
9: นายอังสิตสัมมันตรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการได้มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสิทธามารักษาพันธ์รายงาน
2: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะ 1-3 วันนี
10: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่11จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชร

0: บูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกที่มีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เออร์ลิงฮาลันเหมา2ประตูพานอร์เวย์ชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร
2: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลพบนอร์เวย์เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกผลัดกันรุกผลัดกันรับตลอดทั้งเกมก่อนที่นาทีที่79เออร์ลิงฮาลันจะหม่งประตูให้นอร์เวย์ออกนำ1ประตูต่อ0ช่วงท้ายเกมนาทีที่90ฮาลันคนเดิมมายิงประตูที่2ของตัวเองจากนั้นนาทีที่90บวก10เนย์มาร์มายิงจุดโทษให้ทัพแซมบ้าไล่ตามมาเป็น1ประตูต่อ2แต่ไล่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เอาชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือเม็กซิโกที่จะลงสนามเวลา 7:00 นนอกจากนี้จะเป็นการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์อีกด้วยส่วนทัพแซมบ้าตกรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ36ปีโอลิมพัสสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะคะตรงกับแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรมงคลบนค่ะและคุณพฤกแก้วพิบูลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณพิริยาพรในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับผมแหมสำหรับใครที่เป็นคอกีฬาก็น่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ในช่วงเช้าวันนี้
0: หลัง
1: จากที่บอลหรอบราซิลนะครับผมแชมป์โลกนั้นก็พลาดท่าแพ้นอร์เวย์ไป2ประตูต่อ1ก็ตกรอบนะครับเป็นนอร์เวย์ที่เข้าสู่รอบต่อไปนั่นเองนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยว 7:00 นมีลุ้นกันนะฮะคู่ของเม็กซิโกเจ้าภาพเจ้าบ้านด้วยจะเจอกับอังกฤษนะครับ
0: ค่ะเช้านี้นะคะอยู่กับเรา2คนนะคะมาติดตามข่าวสารโอ้โหมาถึงคุณก็อัปเดตเลยนะคือดิฉันให้คุณพักหายใจหายคอก่อนได้นะ
1: อ๋อประเด็นคือยังไม่ได้นอนนั่นเองนะฮะ
0: เพราะว่าดูบอลอยู่เหรอ
1: ดูบอลอยู่ดูบอลอย
0: ู่เช้านี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะมีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้เป็นฉบับที่13แล้วค่ะสำหรับเรื่องของการแจ้งเตือนพายุไมซักนะคะโดยช่วงเวลา1นาฬิกาของวันนี้ที่ผ่านมาพายุโซนร้อนไมซักค่ะได้มีการอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อตี4ที่ผ่านมามีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณมณฑลกวางซีที่ประเทศจีนนะคะกวางซีซึ่งก็มีความเร็วของลมเนี่ยสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวที่บริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปนะคะซึ่งอิทธิพลของพายุไมซักและก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็เลยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยยังคงมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้ช่วงนี้จะมีฝนน้อยหน่อยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยมีคลื่นอยู่ประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างวันนี้คลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรนะคะก็ยังไงเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคุณผู้ฟังติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอยากให้คุณผู้ฟังวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยให้ระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตามช่องทางต่างๆได้เลยหนึ่งในช่องทางนั้นก็คือหลังจบข่าวต้นชั่วโมงของสวท.เริ่มตั้งแต่9นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกานะคะก็ติดตามพยากรณ์อากาศได้ทุกชั่วโมงเลยค่ะ
1: ครับผมซึ่งในเรื่องของอิทธิพลของพายุไมซักนะครับที่มีผลมาน่าจะประมาณสัก 4-5 วันแล้วนะครับก็อย่างในพื้นที่ที่มีผลกระทบนะครับก็คือในภาคตะวันออกครับก็อย่างเช่นจันทบุรีระยองตราดและชลบุรีนะครับโดยสำหรับในพื้นที่ของชลบุรีนะครับจากข่าวที่มีมาเมื่อวานนะครับก็ในบริเวณของพื้นที่ในซอยเขาน้อยนะครับพัทยาจังหวัดชลบุรีเองนะครับก็มีฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานคือวันอาทิตย์นะครับทำให้น้ำเนี่ยท่วมสูงนะครับเลยฟุตบาทไปแล้วก็มีกระแสน้ำที่ค่อนข้างจะไหลเชี่ยวและก็แรงประกอบกับเป็นทางลาดลงเขาทำให้น้ำก็ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับกระแสน้ำก็จึงเชี่ยวและแรงกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นรถเก๋งที่ขับมาตามทางก็มีการประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับพอไปดูกันที่การรายงานของทางปภ.เองนะครับโดยทางปภ.ครับหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็มีการเปิดเผยนะฮะว่ามีการแจ้งเตือนประชาชนใน55จังหวัดครับครอบคลุมกับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้นะครับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะครับตั้งแต่ช่วงของวันเสาร์นะฮะถึงวันนี้คือวันจันทร์ที่6กรกฎาคมครับซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุไมซักนะครับแม้ว่าจะไม่กระทบโดยตรงแต่ก็มีอิทธิพลที่ทำให้ประเทศไทยในพื้นที่ที่กล่าวไปมีฝนตกค่อนข้างที่จะหนักด้วยนะครับและเมื่อวันที่ผ่านมานะครับก็มีการรับรายงานนะฮะจากปภ.ของพื้นที่ภาคตะวันออกก็คือจันทบุรีระยองตราดและชลบุรีนะครับโดยสำหรับจังหวัดจันทบุรีนะฮะก็มีน้ำท่วมขังเส้นทางการจราจรถนนสุขุมวิทนะครับหน้าวัดมังกรบุพารามนะครับ ถนนเส้นทางมะขามขลุงนะครับแล้วก็ภายในบริเวณของชุมชนวัดทองทั่วนะครับแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ได้มีการนำป้ายเตือนไปติดตั้งแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับนอกจากนี้มีน้ำท่วมขังแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมสวนผลไม้ในที่ลุ่มต่ำดีว่าเป็นช่วงที่ทุเรียนออกมาน่าจะหมดแล้วเกือบจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับก็ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีนะครับอำเภอเขาคิดชะกูดอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่และอำเภอขลุงนะครับซึ่งตรงนี้คาดว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมก็น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติได้นั่นเองนะครับส่วนขยับมาที่จังหวัดระยองนะครับช่วงเช้านะฮะเมื่อวานเนี่ยมีการเกิดเหตุวัตภัยหรือว่าเรื่องของลมพายุครับในพื้นที่บ้านวังว่าหมู่ที่1ตำบลวังว่านะครับก็มีบ้านเรือนเสียหาย5หลังคาเรือนนะครับรวมไปถึงครับในพื้นที่ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะฮะขนาด8นิ้วแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือนะครับที่ถนนสายวังตาพินนะครับห้วยปราบน้ำมีการท่วมผิวจราจรความสูงประมาณสัก15เซนติเมตรนะครับยาวเกือบ300เมตรนะครับส่วนตราดก็มีฝนตกหนักพื้นที่อำเภอบ่อไร่นะครับน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับในพื้นที่ของอำเภอบ่อไร่เนี่ย16หลังคาเรือนด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีในพื้นที่นะครับอีกหลายๆพื้นที่นะครับผมที่มีความเสียหายนะฮะอย่างที่อำเภอตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่ก็มีอีก7หลังคาเรือนครับส่วนชลบุรีนะฮะหนักเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอบางละมุงก็คือพัทยาหรือว่าอำเภอศรีราชาตำบลบ่อวินนะครับมีน้ำท่วมน้ำหลากเข้าท่วมนะฮะบ้านเรือนประชาชนเนี่ยก็ท่วมเรื่องของถนนแล้วก็มีกองวัสดุโฟมเนี่ยที่ถูกพัดมากับน้ำเนี่ยนะครับไหลเต็มถนนแล้วก็มีการเข้าบ้านเรือนประชาชนนะครับที่อำเภอศรีราชาตรงนี้ก็ทางท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางอปพร.อาสาสมัครก็ช่วยกันในการสำรวจความเสียหายบางคนบอกว่าเอฟโฟมตรงนี้มาจากไหนนะครับส่วนหนึ่งถ้าเกิดใครได้ไปชลบุรีบ่อยๆแล้วเส้นทางที่เป็นสะพานเลียบชลมารคแล้วก็จะออกมาเส้นที่จะมากรุงเทพเส้นสายเก่าก็จะเห็นว่ามีโฟมเนี่ยขายกันเยอะมากนะครับซึ่งโฟมส่วนหนึ่งอาจจะมาจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาอาหารทะเลพวกปลากุ้งหรือปูก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็มีปริมาณค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับปภ.ก็มีการเน้นย้ำในพื้นที่เสี่ยงนะครับให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและวันนี้ครับวันที่6ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้วันนี้กรมทรัพยากรธรณีมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังนะคะที่จะเสี่ยงเกิดดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากค่ะก็ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนในพื้นที่11จังหวัด11จังหวัดคือที่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักค่ะและร่องมรสุมที่พัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนแล้วก็นอกจากนี้นะคะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยได้มากกว่า100มิลลิเมตรนะคะแล้วก็เริ่มมีน้ำป่าเนี่ยไหลหลากบางพื้นที่แล้วด้วยนะคะซึ่งเขาเฝ้าระวังกันคาดว่าอาจจะส่งผลทำให้ดินถล่มได้ยังไงขอให้อาสาสมัครเครือข่ายนั้นเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีค่ะเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้กับประชาชนในหมู่บ้านนั้นรับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเข้าปฏิบัติตามแผนที่เฝ้าระวังกันไว้ที่ได้มีการอบรมกันไว้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยมีการขอให้อาสาสมัครนะคะเครือข่ายเนี่ยแล้วก็11จังหวัดเนี่ยเฝ้าระวังกันไว้นะถึง 1-3 วันนี้นะคะก็ยังไงคุณผู้ฟังติดตามเรื่องของสภาพอากาศตรวจเช็คดีๆว่าเอ๊ะน้ำในหมู่บ้านเราคอยสังเกตสังกากันให้ดีมันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนหรือบางทีเนี่ยใครที่จะต้องเดินทางขึ้นทางเขาหรืออะไรเงี้ยระวังหน่อยฝนตกหนักๆเนี่ยดินมันอุ้มน้ำอาจจะมีการแบบสไลด์หรือถล่มลงมาได้นะคะ
1: ครับช่วงนี้จะไปไหนเดินทางไปที่ไหนก็ดูเรื่องของอากาศ ้วยแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะฮะแล้วฝนก็ยังไม่ทิ้งช่วงนะครับก็จากประกาศกรมอุตุก่อนหน้านี้ก็คือฝนจะทิ้งช่วงประมาณสักกลางๆเดือนกรกฎาคมฉะนั้นตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังก็คือฝนตกหนักก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นมุมในแง่ดีก่อนที่ฝนจะทิ้งช่วงถ้าพื้นที่ไหนอ่างเก็บน้ำไหนนะฮะหรือว่าพื้นที่เก็บน้ำของเกษตรกรที่ไหนสามารถจะเก็บได้คือต้องเป็นช่วงนี้ที่เก็บน้ำแล้ว
0: ใช่ก็เหมือนเป็นการเติมน้ำ
1: แต่อาจจะเติมน้ำเยอะนิดนึงก็ล้นตลิ่งด้วยก็มีเหมือนกันนะครับมาดูกันที่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักอีก3เดือนจากนี้ไปเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาแล้วก็ตุลาอีก3เดือนจากนี้ไปจะเป็นงานใหญ่นะครับผมงานใหญ่นะฮะเป็นงานระดับโลกคือถ้าฟุตบอลก็บอลโลกแต่งานนี้ก็เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการคลังเรื่องของการเงินก็คืออันนี้เป็นงานระดับโลกนั่นคือการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นั่นเองนะครับซึ่งไทยเราครับพร้อมจะเป็นเจ้าภาพจะประชุม IMF World Bank ช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพในการจัดการกับวิกฤตและการพัฒนาของประเทศสู่เวทีโลกครับซึ่งเรื่องนี้ครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและฝ่ายเลขาธิการของการประชุมครับเพื่อเตรียมงานอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ไทยเรานะครับความพร้อมอยู่ในระดับ A ก็คือพร้อมเกือบจะที่สุดแล้วถ้ามากกว่านี้คือ A บวกบวกบวกบวกแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ในการประสานงานดูแลซึ่งเป็นการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ข้าราชการจากกระทรวงการคลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยและจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐรวมไปถึงน้องๆนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครที่ความสนใจสมัครเข้ามามากกว่าจำนวนที่ต้องการหลายเท่านะครับทั้งนี้ครับไทยเราในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสแสดงบทบาทสำคัญโดยมีการหารือถึงการจัดการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งคาดว่าจะมีผู้แทนของประเทศไทยและตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมพูดคุยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องครับเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนครับและเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ย้ำนะครับว่าโอกาสนี้สำคัญกว่าเพียงแค่จำนวนผู้ที่มาเยือนหรือเม็ดเงินสะพัดในช่วงหนึ่งสัปดาห์แต่เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พื้นที่ในการสื่อสารสู่สาธารณะให้คนทั้งโลกเห็นความพร้อมและการจัดการภายใต้วิกฤตนอกจากนี้ครับในช่วงเวลาเดียวกันยังมีการประชุมของกลุ่มประเทศสำคัญอื่นๆเช่นกลุ่ม G7 หรือว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาตินะครับและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา24ประเทศหรือว่า G24ครับซึ่งจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะฮะก็จัดขึ้นที่ไทยเหมือนกันนะครับจะยิ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศครับซึ่งไทยเราเคยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกนะฮะย้อนไปนะครับเมื่อปี2534ก็คือเกือบจะ20กว่าปีแล้วนะครับเปรียบเทียบกับครั้งนี้ซึ่งห่างกัน35ปีจึงมีความแตกต่างกันนะครับชัดเจนเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารนะครับอดีตการทำข่าวมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์และเวลาแต่ปัจจุบันครับทุกเรื่องที่ถูกประชุมอยู่นั้นจะมีการเผยแพร่ออกไปได้แทบในวินาทีนั้นถ้าเป็นเรื่องที่สามารถเผยแพร่ได้นะครับการสื่อสารข้อมูลต่างๆจะไหลไปเร็วครับผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอินเทอร์เน็ตครับเชื่อว่าจะเกิด impact สำคัญนะครับนอกจากนี้ครับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการประชุมครั้งนี้ซึ่งสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ35ปีที่แล้วเพื่อรองรับการประชุมเมื่อครั้งแรกนะครับครั้งนี้จะได้กลับมาเป็นสถานที่แห่งการประชุมอีกครั้งก็มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกรุงเทพครับและไทยในช่วงที่ผ่านมาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเป็นโลกยุคที่อินเทอร์เน็ตดังนั้นแอร์ไทม์จึงมีค่าอย่างยิ่งที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับอย่างตอนนี้บอลโลกง่ายๆเลยคืองานใหญ่ของฟุตบอลของกีฬาตอนนี้เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพทุกสื่อจับตาที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเขาสามารถเสนออะไรได้มากมายอย่างเช่นวันนี้เขาเจออังกฤษเขาก็ให้แฟนบอลไปจุดพลุหน้าโรงแรมที่อังกฤษพักอันนี้เป็นความได้เปรียบของเจ้าภาพซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะแต่ก็เป็นความได้เปรียบของเจ้าภาพฉะนั้นปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพเราก็น่าจะมีความได้เปรียบอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันที่แสดงให้โลกได้เห็นในการประชุมที่เป็นประจำปีหรือเป็นที่สุดของงานด้านเศรษฐกิจการคลังนั่นเองนะครับ
0: ค่ะชาวกรุงเทพมหานครนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนาะก็จะต้องเตรียมพร้อมนะคะในการที่จะเป็นเจ้าบ้านในการจัดประชุมครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะ IMF World Bank 2026แล้วก็มีการประกาศวันหยุดด้วยนะ
1: ก็มีในกรุงเทพนะ
0: ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครนะ
1: แต่เราไม่ได้หยุดนะรู้เปล่า
0: โอ้เรามีเวรเนาะ
1: เออเรามีเวรเราไม่ได้หยุดเน
0: า
1: ะ
0: เศร้าเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เราต้องทำตามข่าวเราก็ต้อง
0: ใช่แต่เราต้องรายงานความเคลื่อนไหวคุณผู้ฟังได้ติดตาม
1: หยุดนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้หยุดนะฮะแล้วแต่หน่วยงานนั้นๆพิจารณานะฮะหรือถ้าหยุดทำงานที่ออฟฟิศก็ work from home ส่วนเราสองคนไม่ได้หยุดนะ
0: ไม่ได้หยุดค่ะเพราะว่ามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
1: มีข่าวเช้าเนาะมีข่าวยามเช้าด้วย
0: ใช่ถูกต้องนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะมาดูเรื่องของการยกระดับนะคะมาตรการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลกันหน่อยค่ะตอนนี้รัฐบาลได้มีการยกระดับมาตรการการปราบปรามยาเสพติดรอบด้านพร้อมที่จะเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดค่ะเพื่อเป็นการตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาตินะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการถอนรากถอนโคนผู้กระทำความผิดค่ะโดยเรื่องนี้นะคะคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยคือมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็จะใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานค่ะบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งเรื่องของการข่าวบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนะคะครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านด้วยกันค่ะก็คืออาจจะมีการยึดทรัพย์เครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องมีการลดผลกระทบต่อประชาชนการจัดตั้ง1อำเภอ1ศูนย์บำบัดและการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดซึ่งเขาดำเนินการมาเรามาดูกันในช่วง8เดือนที่ผ่านมา8เดือนที่ผ่านมาก็เริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2568นะคะถึง31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานั้นก็เรียกได้ว่ามีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเราได้เห็นกันก็คือการปราบปรามนะคะก็สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้กว่า 200,000 รายด้วยกันตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า 7,600 ล้านบาทนะคะในด้านการป้องกันและบำบัดเนี่ยเขาก็นำผู้เสพนะคะไปเข้าสู่กระบวนการบำบัดกว่า 40,000 คนแล้วค่ะพร้อมกับขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันกับชุมชนและสถานศึกษามีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ให้ความรู้เยาวชนผ่านโครงการครูตำรวจแด่ที่ย่อมาจาก DARE นะคะกว่า 20,000 ขออภัยค่ะ 250,000 คนนอกจากนี้เนี่ยจากกรณีที่เป็นข่าวโด่งดังพนักงานต้อนรับสายการบินหนึ่งที่เกิดขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับเลยค่ะให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงนั้นต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยให้ยึดหลักZero Trust นะคะหรือว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงค่ะซึ่งท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะตอนนี้รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเพื่อตัดวงจรเครือข่ายแล้วก็บำบัดรักษาผู้เสพค่ะรวมไปถึงสร้างสรรค์สังคมไทยคือให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: ครับผมพูดถึงเรื่องของยาเสพติดนะครับเป็นคดีเป็นกรณีที่ทำให้หลายๆภาคส่วนก็ตื่นตัวมากขึ้นนะครับทั้งวงการที่เกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามและวงการของสายการบินต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรครับได้มีการสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับรวมไปถึงเดือนหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบครับหลังจากมีข่าวนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวเรื่องของยาเสพติดที่อินโดนีเซียด้วยเหมือนกันนะครับส่วนข่าวนี้ครับคดีนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะครับเจ้าที่สามารถจะจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วพูดว่าบรรจุไม่พอนะฮะต้องเรียกว่าลักลอบเพราะตั้งใจแอบยาไว้ในกระเป๋าผ้าแล้วเย็บอย่างดีเลยนะครับจากการสอบสวนนะครับพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในอยุธยาครับโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญครับขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจนะครับของทางสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจะทำรายงานผลอย่างเป็นทางการครับพร้อมกันนี้ครับทางรองเจรตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ในฐานะของโฆษกทางสำนักตรวจชาตินะครับมีการยืนยันว่าการดำเนินคดีนั้นจะไม่หยุดเพียงแค่การจับกุมผู้ลำเลียง แต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ได้รับประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองและการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ไม่ใช่เป็นแค่ประเทศไทยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องส่งผลไปถึงประเทศอื่นอย่างเช่นออสเตรเลียด้วยเหมือนกันนั่นเอง
0: ค่ะคือหลังจากนี้เนี่ยคนที่ถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยก็คือลำบากหน่อยนะคือเ
1: ข้าโดยเฉพาะการเข้าออสเตรเลียนะ
0: ถูกแต่ดิฉันว่าหลายประเทศอ่ะใครที่เข้าต่างประเทศบ่อยๆก็จะรู้ว่าคือจริงๆอ่ะเขาก็ตรวจเข้มงวดเหมือนกันนะแล้วก็โดยอย่างเกาหลีอย่างเงี้ย
1: ถ้าญี่ปุ่นไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร
0: ่ใช่แต่ว่าถ้าอย่างเกาหลีอย่างถ้าถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยคือโอ้โหโดนเพ่งเล็งแล้วเพ่งเล็งอีก
1: จริงๆก็คือมีที่มานั่นเองเพราะว่าเรามีผีน้อยผ
0: ี
1: น้อยคือแรงงานที่ไปก็คืออาจจะเป็นลูกทัวร์ก่อนพอถึงเกาหลีปั๊บฟิวว าร์ปวาร์ปแล้วผีน้อยเราที่เกาหลีเยอะมากอย่างเช่นถ้าใครจำได้ตอนช่วงของโควิด-19ที่เราต้องรับผีน้อยเหล่านี้กลับมาเพื่อจะมารักษาหรือกลับมาจากเกาหลีอ่
0: ะ
1: ทั้งหมดคือโอ้โหเป็นพันที่เป็นแรงงานเถื่อนนะฮะก็เลยผีน้อยเกาหลีเขาก็เลยเฝ้าระวังโดยเฉพาะคนไทยว่าเอ๊ะคนไทยคนนี้จะมาเที่ยวจริงหรือจะมาแล้วก็จะวาร์ปเลยนั่นเองนะฮะ
0: โอ้บางคนดูน่าเชื่อถือแต่ยังไม่ผ่านตม.ก็มีนะก็เลยส่งผลเนี่ยอย่างเรื่องยาเสพติดแบบเนี้ยก็ออสเตรเลียใครจะเดินทางช่วงนี้ก็คืออาจจะลำบากหน่อย
1: โดยเฉพาะคนไทยเราก็ลำบาก
0: แต่ถ้าคุณปกติคุณไม่มีอะไรก็ดิฉันว่ามันก็
1: แต่ความถ้าสมมุติว่าเราสองคนถ้าเราเพิ่งเคยไปออสเตรเลียใช่ไหมแล้วเราบริสุทธิ์จริงๆอ่ะแต่เราอาจจะภาษาอังกฤษไม่คล่องเราอาจจะไปหาเพื่อนถ้าเราโดนซักเยอะๆโดนเข้าห้องเย็นเราอาจจะแบบ
0: ก็
1: เครียดก็ได้
0: ค่ะก็มันก็ส่งผลหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตามองเรื่องนี้ว่าสรุปจริงๆแล้วเนี่ยคือจะยังไงในฝั่งของแอร์โฮสเตสสาวที่มีการโดนจับกุมไป
1: อันนั้นคือเรื่องต่างประเทศจริงๆมีเรื่องในประเทศอยากคุยกับคุณเรื่องนึงด้วย
0: เรื่องอะไร
1: เรื่องกรณีเมื่อวานที่เราสองคนขับรถด้วยกันทั้งคู
0: ่
1: เรื่องกรณีที่มีท่านหนึ่งแล้วกันไม่พูดแล้วกันเอารถไปจอดไว้ตรงหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามและประเด็นคืออิฐของบ้านฝั่งตรงข้าม
0: ล่วงลง
1: ใส่รถประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เมื่อวานที่ผ่านมานะฮะในสื่อต่างๆเรียกว่าถกเถียงกันร้อนแรงนะคร
0: ับคุณคิดเห็นว่าไง
1: ผมพูดได้เหรอ ผมพูดว่า
0: เขาบอกว่า
1: คนดีๆเขาไม่จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น
0: อ่ะอันนี้จริงอันนี้หนึ่งก็คือคุณผิดตั้งแต่คุณไปจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นแล้วไหมอ่ะ
1: ใช่ต่อให้บ้านนั้นจะเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู
0: ่
1: แต่ก็เป็นทรัพย์สินที่ไม่ควรถ้าเกิดวันดีคืนดีเขากลับมาแล้วขวางหน้าบ้านเขาจะต้องมีธุระต้องไปเอาเอกสารเร่งด่วนอันนี้ก็ผิดแล้วแล้วบ้านตัวเองมีที่จอดก็ไม่จอดนั่นเอง
0: อ่ะแล้วทำไมไม่จอดบ้านตัวเองงง
1: อย่างซอยบ้านคนที่ผมเคยไปอ่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้ไม่มีใครจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นเลยนะเพราะว่าน่าจะมีความสตริกหรือว่าอาจจะตะโกนด่ากันได
0: ้คือแต่ละหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวยิ่งหมู่บ้านใหม่ๆสมัยเนี้ยเขามีความเข้มงวด
1: ใช่
0: อย่างหมู่บ้านที่ฉันก็คือห้ามจอดหน้าบ้านเลยค
1: ุณถ้าหน้าบ้านตัวเองก็ไม่ได้
0: ไม่ได้คือถ้าส่งของเล็กๆน้อยๆแป๊บเดียว10นาทีอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าคุณจะจอดครึ่งวันเป็นวันข้ามคืนไม่ได
1: ้คือเพราะว่าหมู่บ้านคุณพลอยเขามีที่จอดรถในบ้านให้แล้วก็กรุณาเอามาจอดในบ้านส่วนถ้าผมไปเนี่ยผมเป็นผู้ไปเยี่ยมเยียนก็มีที่จอดส่วนกลางที่ก็ต้องแลกบัตรเพื่อจอดนั่นเองก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: จอดส่วนกลางได้หน้าส่วนได้แต่อย่ามาจอดหน้าบ้านนั่นเอง
0: ใช่ถูก
1: ในเคสนี้ก็แล้วแต่มุมมองละกันนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้6:30 น.นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
1: ครับ
2: คืน11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสงศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์กับพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4กรกฎาคม2569เวลา 16:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารครับจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีแล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพด้วยยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุสงฆ์อย่างหาที่สุดมิได้ครับไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปเปิดงานที่ชื่อว่า Thailand Gold Summit 2026ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นางสาวสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาในงาน Thailand Gold Summit 2026ภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า Thailand's Golden Opportunity โอกาสทองของประเทศไทยในโลกยุคใหม่ครับซึ่งจัดโดย Business Tomorrow ได้ร่วมกับทันโลกกับ Trader KP ณ True Digital Park กรุงเทพมหานครโดยในช่วงหนึ่งนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่าก ระทรวงพาณิชย์ยังเร่งขยายตลาดใหม่ควบคู่กันทั้งการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับสหภาพยุโรปซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการเปิดตลาดใหม่ในแอฟริกาลาตินอเมริกาและการผลักดันการเจรจา FTA กับประเทศที่มีศักยภาพประเทศไทยมีจุดแข็งที่สำคัญนั่นคือความเป็นกลางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียและมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆจำนวนมากมายจึงเป็นปัจจัยสำคัญแล้วครับที่ช่วยดึงดูดการค้าและการลงทุนจากทั่วโลกโดยรัฐบาลจะใช้ศักยภาพดังกล่าวนี้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันแม้ว่าสถานการณ์โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่จากแนวทางการดำเนินนโยบายดังกล่าวก็ส่งผลให้การส่งออกของไทยในช่วง5เดือนแรกของปี2569คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมปี2569เติบโตในระดับสูงต่อเนื่องเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีสะท้อนว่าการกระจายตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มและการใช้จุดแข็งของประเทศไทยกำลังเดินมาถูกทางแล้วนั่นเองครับไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งให้หยุดทันทีทันใดเลยครับหลังพบพื้นที่เอกชนปล่อยตะกอนไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่งครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสิเรตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569พร้อมสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลโดยทันทีทันใดไม่ต้องรอเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยให้ดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วแล้วจากการตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นพื้นที่ของเอกชนเนื้อที่ประมาณ39ไร่3งาน83ตารางวาเจ้าหน้าที่จึงได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการบริษัทผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวบอกว่าให้ยุติการกระทําหรือกิจกรรมที่ทําให้ตะกอนหรือวัสดุไหลลงไปในทะเลในทันทีพร้อมกำหนดให้จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปหากตรวจพบว่าการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมไปตรวจสอบเหตุน้ำซัดกำแพงพังขยะมหาศาลถล่มหมู่บ้านตำบลบ่อวินหากเข้าองค์ประกอบโรงงานก็บังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงานเอาผิดทันทีทันใดปล่อยไว้ไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวฝนตกหนักมวลน้ำและเศษขยะไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนั้นได้มีการสั่งการนายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าให้ไปประสานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีสิไปเข้าตรวจสอบกันหน่อยหากพบหลักฐานอย่างเช่นมีการใช้เครื่องจักรอย่างเช่นรถตักรถโฟล์คลิฟต์ มีการจ้างคนงานที่เข้าเกณฑ์และมีการประกอบกิจการในลักษณะคัดแยกหรือฝังกลบหรือรีไซเคิลจะถือว่าสถานที่ดังกล่าวนี้เข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายกันด้วยซึ่งถ้าเข้าองค์ประกอบความเป็นโรงงานครบถ้วนแล้วทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีก็จะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทันทีเลยแหละครับโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตคือฝ่าฝืนมาตรา12นั่นเองครับอันนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทด้วยกันหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ตามมาตรา50และมาตรา52ครับและนอกจากนี้ก็สามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการทันทีพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้มันปลอดภัยได้ทันทีแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นตนเองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ย้ำให้ทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าให้ไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าให้ตนได้ทราบและประชาชนได้รับทราบเป็นระยะกันต่อไปด้วยครับและไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้สั่งการให้สคบเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนด้วยกันกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์พร้อมเตือนพี่น้องประชาชนบอกว่าให้ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยมุสลิมทั้งหลายโปรดฟังทางนี้ครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเรื่องนี้นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมทั้งหลายแหล่จากจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า150คนแล้วครับที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ว่าไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาพร้อมสั่งการให้ทางสคบนี่แหละไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดนะครับในเบื้องต้นนั้นก็พบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนด้วยกันมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทเลยแหละครับโดยผู้เสียหายได้ชำระเงินค่าแพ็กเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบก็พบอีกว่าองค์กรผู้รับดำเนินการนั้นไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวครับและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นพร้อมทั้งได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมทั้งหลายนะครับบอกว่าที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์บอกว่าให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินนะครับย้ำให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับทางกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินครับและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์ก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องโซล่าภาคประชาชนตอนนี้บอกว่าสมัครออนไลน์ได้แล้วโซล่าภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์กฟน.คือการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟผ.หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟช่วยลดค่าไฟขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้เสริมอีกต่างหากครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยได้ติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและแถมยังจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้พี่น้องประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศไทยนั่นเองครับพร้อมทั้งมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวกันด้วยทีนี้ ประชาชนเองก็สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะครับโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบ My Energy ของการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆนั้นก็สมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.โดยโครงการนี้จะมีการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีด้วยกันโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปบูรณาการร่วมกันในการให้บริการแบบ One Stop Service แหละครับเพื่อลดขั้นตอนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายพร้อมทั้งเป็นการผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนโดยเริ่มจากครัวเรือนของพี่น้องประชาชนก่อนนี่แหละครับและไปกันที่เรื่องใกล้ตัวของผู้ทำงานผู้ใช้แรงงานต่างๆเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นั่นแหละครับโดยรัฐบาลมุ่งที่จะดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์3กรณีด้วยกันคือค่าตรวจและฝากครรภ์รวมสูงสุด 1,500 บาทจนถึงคลอดบุตรอีก 15,000 บาทให้เงินสงเคราะห์บุตรอีก 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนครบ6ปีเลยทีเดียวครับเอ้ามาฟังรายละเอียดข่าวดีนี้กันว่ายังไงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนนั้นมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนทั้งหลายโดยผู้ประกันตนทั้งหลายตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีด้วยกันประกอบไปด้วยกรณีที่1คือค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายก็สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,500 บาทครับส่วนกรณีที่2นั่นก็คือกรณีคลอดบุตรครับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งครับและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งส่วนกรณีที่3นั่นก็คือกรณีสงเคราะห์บุตรครับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์โดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกันตนก็สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศไทยเลยแหละครับหรือว่าจะเป็นสายด่วน150615 06ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับสายด่วน1506ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของศิลปะไทยๆที่เป็นที่อนุรักษ์และตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดคือโขนนี่แหละครับศิลปะโขนไทยตอนนี้ถือว่ายังได้ใจคนรุ่นใหม่อยู่แน่ๆนอนๆแล้วล่ะครับเพราะว่าอะไรครับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงมากมายเลยทีเดียวเอ้ามาดูกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดพื้นที่สำหรับการคัดเลือกนักแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดา ระหว่างวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคม2569ณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ศาลายาจังหวัดนครปฐมครับซึ่งก็มีเยาวชนผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยจากทั่วประเทศไทยแล้วครับเข้าร่วมในการออดิชั่นรวมทั้งสิ้น 1,135 คนซึ่งก็เพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาการที่มีผู้สนใจเข้าร่วมออดิชั่นเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาอย่างนี้มันก็สะท้อนให้เห็นแล้วล่ะครับว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเยาวชนรุ่นใหม่สะท้อนความสนใจของเยาวชนรุ่นใหม่ต่อศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดของเราซึ่งก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็ไปดูกันได้เลยครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการเยือนประเทศไทยของคณะเครือข่ายรัฐสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกภายใต้โครงการที่ชื่อว่า Parliamentarians in the Field พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการ Parliamentarians in the Fieldเป็นเวทีสำคัญเลยครับที่เปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาจากนานาประเทศได้มีการลงพื้นที่เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงด้านเศรษฐกิจและในปีนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี่แหละครับโดยระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาคณะผู้แทนได้มีการเข้าเยี่ยมชมและหารือเชิงนโยบายกับหน่วยงานสำคัญในหลายภาคส่วนด้วยกันทั้งรัฐสภากระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรอบด้านการศึกษาดูงานครั้งนี้ก็ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเชิงลึกต่อแนวทางการพัฒนาและการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเหล่านี้ก็ล้วนสอดคล้องกับบทบาทการสนับสนุนของ IMFและกลุ่มธนาคารโลกแหละครับซึ่งสะท้อนพลังความร่วมมือระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างครอบคลุมยืดหยุ่นและยั่งยืนครับพร้อมทั้งเป็นการต่อยอดสู่เวทีโลกในการประชุมสำคัญที่จะมีขึ้นณประเทศไทยระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ชาชน
1: นาฬิกา56 นาทีกลับเข้าสู่รายการข่าวย้อนเช้าในช่วงท้ายนะครับผม
2: ค่ะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังค่ะทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีคุณพงศักดิ์ค่ะสวัสดีป้าวันดีนะคะแล้วก็พี่สุนทรหนองน้ำขาวบอกชัดเจนตีคองร้องข่าวนะคะคุณมาลีสวัสดีน้องพลอยน้องพีสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีคุณพงษ์นเรศน้องชาตรีคุณนิดหน่อยพี่คณาวุฒิสวัสดีค่ะพี่ติมคองเตยนะคุณเจนจีราแล้วก็พี่พัทรพรคุณจิรารัตน์นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะทักทายมานะคุณเขมิกาบอกสวัสดีค่ะยามเช้าที่เขาชะการฝนตกนะแล้วก็คุณอนนาคุณนพพรสวัสดีค่ะโอ้คอมเมนต์ร้อนเร็วมาก
1: พื้นที่ภาคตะวันออกตอนนี้ฝนตกนะครับฝนตกหนักด้วยนะครับผมมาปิดท้ายกันที่หนึ่งข่าวก่อนจะไปฟังข่าวภาค7 นาฬิกานะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราก็คือการประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วนะครับแล้วก็สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีนะครับมีสหกรณ์ของเชียงใหม่ลำพูนนะครับแล้วก็มีผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยนะฮะมีการออกมาประกาศแจ้งสมาชิกแล้วก็เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ใช้ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปที่ฟองละ3.80 บาทนะฮะหรือว่า114 บาทต่อแผงคือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นนะครับ20 สตางค์ต่อฟองจากราคาเดิมนะครับโดยจะใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีการปรับราคาตั้งแต่3.40 บาทนะครับมาเป็น3.60 บาทนะครับตั้งแต่28 มีนาคมตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเกือบจะ4 เดือนก็มีการปรับเพราะว่ามีการตรึงราคาไว้เป็นเวลา3 เดือนนะครับตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น3.80 บาทหรือว่า114 บาทต่อแผงนะครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะวันนี้ขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางค่ะหมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ผมฤทธิ์แก้วพิบูลนะครับแล้วก็ทีมงานคุณบุญประกอบอบเกตและทีมงานนิวมีเดียลาไปก่อนพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน